0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาวันทุขออภัยครับวันออนวันกับสตีฟฟอร์บชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ2:30ที่ประเทศสิงคโปร์ที่โรงแรมแชงกรีลาในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือวันออนวันโดยมีนายสตีฟฟอร์บประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟอร์บมีเดียเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุมฟอร์บ Global CEO Conference 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายมิติไทยพร้อมปรับตัวดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ฟอร์บจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้นำภาคธุรกิจผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ400ถึง450คนโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอร์บยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: คริสติโน่โรนัลโดดาวเตสซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเชซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตสวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับประเทศญี่ปุ่นรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจ FC โตเกียวชนะโชนันเบลมาเร่ที่เหลือ10คน4-0ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชนะไอวากิ FC 4-0อาวิสปาฟุกุโอกะแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1ฟาเจียโนโยกายาม่า FC ชนะเจฟยูไนเต็ดชิบะ1-0และโยโกฮาม่า F มารินอสชนะโตเกียวซังโยยูนิเวอร์ซิตี้2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายแอนลีนนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมือ30ของโลกและเป็นมือ21ของรายการแพ้เอลีนาสวิตโตลิน่าคู่แข่งชาวยูเครนมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและนันทาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายกันด้วยบทเพลงรักจางที่บางปะกง
0: ครับน้ำคงขึ้นไม่ลงเหรอ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ลงเร็ว
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยทีเดียวนะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายอำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้านะฮะโอ้โหเราเห็นภาพนะครับบ้านเรือนประชาชนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรได้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ยกระทบหมดเลยอาจารย
0: ์ครับนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงที่ปราจีนบุรีนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยทราบมาว่าระดับน้ำเริ่มดีขึ้นลดลงนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้ที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องของขยะอาจารย
0: ์
1: นะครับเขาเรียกว่ากองพนันทนเทิกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าในส่วนของกทม.แล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะดำเนินการในลักษณะไหนแต่คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีแผนในเรื่องของการดำเนินการในห่วงของการฟื้นฟูขนาดเดียวกันนะครับหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังลงพื้นที่กันอยู่ดูแลในช่วงของการฟื้นฟูนี่แหละครับ
0: ครับในการฟื้นฟูในการดูแลพื้นที่นะครับก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของการเยียวยาหลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจว่าจะได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้ไปติดต่อนะครับขอความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะก็ได้โปรดเห็นใจบางทีเข้าใจเนี่ยบางทีบางคนมีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประสานงานของประชาชนก็มีอารมณ์หงุดหงิดยังไงก็อดทนอดกลั้นนะ
1: เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าน้ำท่วมมิดเลยนะฮะมิดฝ้าเพดานเนี่ยอาจารย์เรือน็อตตัวสุดท้ายบนหลังคาเนี่ยช่วยดำเนินการให้หน่อยเถอะนะเพราะเดือดร้อนจริง
0: ๆ
1: เนี่ยนะครับ
0: เรื่องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเรื่องไฟกันหน่อยนะครับบางจุดบางพื้นที่วันนี้เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาจะมีการตัดกระแสไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็มีการแจ้งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยคุณผู้ฟังครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับพุทธมณฑลสาย2ซอย23และก็ซอย25ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับถนนเลียบการจนาพิเศษบริเวณคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับ 8:30 นจนถึงเวลา 13:30 นบริเวณถนนรัชดาพิเศษซอยรัชดาพิเศษ36แยก19ถึง9ตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึงเวลา 13:00 นแล้วก็ที่บริเวณถนนรามคำแหง2ซอยรามคำแหง8นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 13:00 นแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบดังนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ท่านที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะบางท่านบางคนคิดว่ายังใช้ได้ปกติ
1: บางคนบอกโอ้ยฉันผ่านเฟสแรกมาแล้วเนี่ยนะฮะเฟสสองก็ต้องได้แน่นอนไม่ได้กดเข้าไปยืนยันไม่ได้นะ
0: ต้องยืนยันสิทธิ
1: ์ต้องยืนยันนะครับ
0: ผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่เกิน15ตุลาคมนี
1: ้
0: นะถ้าทำเองไม่ถนัดอย่างไรก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่สำหรับคนที่ในเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ใช่ลงทะเบียนใหม่นะ
1: ครับ
0: เป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
1: ครับก็ 1,000 บาท2เดือนนะครับ
0: 2เดือน
1: คมถึงพฤศจิกายน
0: ครับ
1: นะครับบางคนบอกว่า5วันแรกยืนยันแล้วหมดแล้ว
0: หมดไปแล้วเรียบร้อยข่าวนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตแล้วใช่ไหม
1: แจ้งเตือนย้ำเตือนกันคุณผู้ฟังครับ
0: ครับน้ำพระราชหฤทัยนะครับปวงชนชาวไทยประสบทุกประสบภัยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ นี่ถึงปวงชนชาวไทยเสมอมา
1: ครับ
0: นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,000 ชุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ในการนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเขาก็ร่วมอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้สามารถช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะเป็นในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้ำพระจารึกไทยในครั้งนี้และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพี่น้องประชาชนก็สร้างความปลื้มปิติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้เริ่มมีฝนตกหนักในอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมฝนตกหนักหลายภาคนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะระยองจันทบุรีตราดระหว่างฝนหนักมากนะครับ11ตุลาคมยังมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระหว่างฝนหนักมาก12 13ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อนะครับในวันที่12เน้นภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมเน้นภาคใต้เลยครับซึ่งรอบนี้ต้องระวังทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือก็ต้องระวังนะครับในการเดินเรือคลื่นสูงกว่า2เมตรแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: อันนี้เป็นวลีของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเขามีการสรุปออกมาแบบนี้อาจารย์สุธีในส่วนตัวผมชอบนะ
0: ชอบไหม
1: เข้าใจง่ายนะอาจารย์นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน
0: ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
1: แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติถูกไงอาจารย
0: ์
1: รู้ว่าพื้นที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะทำยังไงจะพกร่มหรือว่าจะพกในส่วนของอุปกรณ์ใดเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจแอดมินกันที่เพจ
0: ครับส่งเข้ามาได้นะที่เพจ Army Radio
1: ครับผม
0: นะครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้หรือไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็แจ้งสถานการณ์น้ำหรือ

0: ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่ผักไห่บางบานแล้วก็เสนาเนี่ยบางพื้นที่ท่วมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้ำท่วมขังทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ
1: ครับมาดูในส่วนของกองทัพบกนะครับจากสถานการณ์น้ำเหนือในขณะนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามเมื่อวานนี้7ตุลาคมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกซึ่งก็มีท่านพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำและอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและชัยนาทเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงวางแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและประสานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันนี้เราแจ้งเตือนวอร์นิ่งกันไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยทางเพจ Army Radio สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ทีมผู้สื่อข่าวได้มีการติดตามในส่วนของคณะรองผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นภาพน้ำในมุมสูงให้เตรียมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนเผื่อท่านใดอยากจะเห็นภาพบรรยากาศสวิตชิ่งเข้ามาดูได้ที่เพจ Army Radio นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของน้ำจากกรมชลประทานก่อนที่จะมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็น MI-17 ซึ่งก็เป็นอากาศยานของกองทัพบกนี่แหละนะครับตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากกองพลทหารม้าขออภัยนะครับจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำในจุดสำคัญนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการรองรับน้ำเหนือที่จะระบายหรือว่าไหลลงสู่ตอนล่างนะครับแล้วก็มีการรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามีคลิปบรรยากาศบนเฮลิคอปเตอร์นะครับมาให้ดูด้วยเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเปิดภาพเพลงขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับท่านใดที่ติดตามผ่านวิทยุอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนจะค่อยๆอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในสถานการณ์เองนะครับ
1: คร
0: ับก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยในมุมสูงนะครับก็เป็นภาพจากอากาศยานของกองทัพบกขณะที่รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการบินสำรวจสถานการณ์น้ำซึ่งถ้าเราดูตามคลิปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยอาจารย์สุธีครับว่าพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะเดียวกันในส่วนต่างๆเขาดำเนินการในลักษณะไหนนะครับอาจารย์ครับ
1: ทั้งจังหวัดทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวที่ติดตามคณะในครั้งนี้ก็ได้สอบถามท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องที่กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆว่าดำเนินการอย่างไรกองทัพเข้าไปสนับสนุนส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก
0: ็
1: ท่านก็ได้ตอบคำถาม
0: ถูกต้องครับ
1: ว่าทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเต็มกำลังครับ
0: เมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อกี้ต้องให้เครดิตคุณดุลภ
1: าน
0: ะครับคุณดุลภาสมัครสมานเป็นในส่วนของทีมผู้สื่อข่าวช่อง5เมื่อวานนี
1: ้
0: ลงพื้นที่ไปด้วยถ่ายภาพจากหอมุมสูงให้เราได้เห็นเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
0: โอ้โหเสียหายนะครับพื้นที่ที่ประสบกับภัยมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมีเสียงของรองผู้บัญชาการทหารบกบางช่วงที่ท่านได้ตอบคำถามกับนักข่าวท่านเน้นย้ำอย่างนี้คุณผู้ฟังครับถึงความพร้อมของกองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพทุกมิติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเชิญรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่ ะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็

0: จังหวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่พลเรือนก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะนอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งตัวเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ในมิติต่างๆก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะครับทั้งในเรื่องยามมีเกิดภัยไปจนวิกฤตมันคลี่คลายครับก็นำเรียนไปอย่างนี้ทั้งนี้นั้นก
1: ็นี่คือเสียงท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ได้ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้นะฮะ
2: ใช่ครับก็ทางนี้ในส่วนของกองทัพบกยังคงเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับจนกว่าทุกสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ขณะที่วันนี้8ตุลาคมครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจากกองทัพภาคที่1และคณะจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้นะครับที่ศูนย์พักพิงวัดหัวทรายและที่สวนสาธารณะมิสังอุทิศและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
2: ฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับก็ยังคงวิกฤตนะครับหลากหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำจากฝั่งตำบลหัวทรายตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าได้ไหลข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเข้ามายังพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงขั้นกลางเพียงสายเดียวนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับ
1: ครับในช่วงนี้ไปดูเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้เปิดเผยตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้พรุ่งนี้แล้วสิ
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เรียกว่าสระแก้วสมุทรปราการเฮก่อนนะครับก็ได้รับก่อนนะครับขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็นนทบุรีเนี่ยอีก 1,300,000 กว่าครัวเรือนนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมเช่นเดียวกันแต่ส่วนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีปลายทางนะครับเนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากบางบัญชีเขาไม่ได้ผูกเลข13หลักหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้เดี๋ยวติดตามกันนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทำให้เร็ว อย่าช้า
2: ต้องด่วนแหละ
1: ต้องด่วนเลยนะฮะ
2: น
1: อกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามย
2: ่
1: านแม่กลองนะฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตราก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนภายใต้วงเงินงบกลางประจำปี2569จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งลงทะเบียนยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับได้มีการออกมาตรการเป็นมาตรการด่วนคุณผู้ฟังครับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลักๆเนี่ย5มาตรการคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารออมสินหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวธนาคารก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการปล่อยสิน เชื่อสำหรับเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วยซึ่งดอกถูกแล้วก็บางรายการเนี่ยก็คือเขาจะมีการในส่วนของฟรีในเรื่องของดอกเบี้ยในช่วงของระยะแรกๆด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับ
2: ใช่ครับ
1: บางท่านบางคนก็มีกิจการเรียกว่าขนาดกลางและขนาดย่อมอะไรเงี้ยนะฮะต
2: ้
1: องการที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้นะครับ
2: ครับไปดูกันที่ภาคใต้สักนิดหนึ่งดีกว่า
1: เร
2: ามีเวลาอยู่ครับอาจารย
1: ์
2: นะฮะล่าสุดเนี่ยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันอังคารที่ผ่านมาเขาเห็นชอบในเรื่องของการขยายพรกเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
1: ใช่ครับในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หรือท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอสุขีจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ยกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปนาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงเป็นต้นนะฮะก็เป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับก็ขยายออกไปอีก3เดือนนะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้ว
2: ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของมิติความมั่นคงนะครับในส่วนของแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทชาคริตอุจรัตนะนะครับแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่สโมสรในฐานสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนะครับท่านมีการเปิดเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาชุดสันติสุขและฝ่ายเสนาธิการประจำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนะครับประจำปีงบประมาณ2570นะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการนำหลักของพระราชทานเนี่ยนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
1: ครับพลทหารอาสายังสมัครกันได้นะครับผ่าน27วันยอดสมัครเกินกว่า 50% แล้วนะครับ
2: ครับ
1: สมัครไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับสมัครถึง24มกราคม70ครับ
2: ครับ
1: เห็นว่านี้จะมีการซ้อมเรือขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องครับก็จะเป็นการซ้อมย่อยนะครับครั้งที่9ก็คือในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งคือวันที่15ตุลาคมปลายเดือนจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งก็คือ21แล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้สามารถติดตามรับชมความยิ่งใหญ่และความงดงามกันได้แม้วันนี้เวลาครับอาจารย์เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยฮะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศด้วยนะครับ
2: ครับ
1: กองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
2: ผมรัฐอาจารย์ตรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่น
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

นทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโกองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความ

ามสว่างแผ่งพัฒตามึงบังเกิดขึ้นแด่พนวกะพิสุพมัชเชมะพิสุรท่านสาธุรับตับปังรายการเสียงดำนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงดำนำชีวิตรายการเสียงดำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนคนนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณรพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณรธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณรสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตพระกวตาธรรมโมอัมมังนัมมัสสามิกับธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงกุญมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอยำยำกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสามวามวัจรังนามะปฏิมังอิติปังมนามิสัพปโสสัตตาสติปะวันตุเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิตัมมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสำคัญกิจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลิติรวงพระเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมจมะอุนะโมพุทธายะเวรัตโยพระโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรอิทิยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติจามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเป็นกำลังใจกับผู้ที่ประสบกับอุทกภัยจังหวัดต่างๆภาคต่างๆทั้งที่เคยเจอซ้ำซากและท่านที่ไม่เคยเจอคนที่เจอซ้ำซากเจอบ่อยๆก็จะชินเหมือนคนที่เจอกับปัญหาเจอกับความทุกข์บ่อยๆเข้าจิตใจมันก็จะชินชาสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเลยตลอดชีวิตต้องมาเจอก็อาจจะทุกข์อาจจะทำใจไม่ได้นะแต่เราก็ต้องดูธรรมบริบทดูธรรมชาติก็ขอเป็นกำลังใจกับผู้บริหารประเทศคณะรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนายกอบต.นายกเทศบาลที่เอาใจใส่ดูแลประชาชนนั่นก็คือเราไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องวิจารณ์ใครไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะโยมแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปนะเราก็ไม่ซ้ําเติมกันทีรอดตาช้างห่างรอดตาเล็มมันผิดพลาดไปก็ให้กำลังใจกันโยมนะนั่นก็ขอเป็นกำลังใจ เอาการนี้อาตมาคณะสงฆ์อาตมาต้องเตรียมงานใหญ่ๆอยู่3งานงานแรกก็คือเตรียมตัวอบโครงการปิดโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอนิยมที่วัดหนองนาก็จะมีการมีเชิญสินค้าในส่งเสริมสัมมาชีพในโครงการนี้ก็ส่งเสริมก็คือส่งเสริมสินค้าโอท็อปของดีในลพบุรีและพัฒนานิคมก็คืออาตมาใช้คำสโลแกนว่าชวนเชียร์ชมช็อปชิมแชะแชะนะเป็นสโลแกนความคิดที่อาตมาเสนอชวนให้มาร่วมกิจกรรมชวนแล้วมันก็ต้องเชียร์เมื่อเชียร์แล้วเมื่อเรียกก็ต้องชมเก่งนะดีนะช่วยกันชมเมื่อชมแล้วก็ต้องช็อป
นะแล้วก็โชว์แล้วก็ช็อปแล้วก็แชะก็คือถ่ายรูปก็นะแล้วก็แชร์ไปนางงานออกมาตอนวันที่11ตุลาแล้วก็วันที่14ตุลาคมก็โครงการอบรมนักธรรมตีตัวเอกของคณะสงฆ์อำเภอพระไตรกรมณวัดพระธาตุดำรำนะภาคเช้าบ่ายเย็นที่วัดพระธาตุดำรำคณะสงฆ์ก็จะมารวมกันเป็นพลังวันที่14ตุลาคมอาตมาก็จะต้องเตรียมอาหารเตรียมถวายเพลงและวันที่16ตุลาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยด้วยสอ5สอยมนะก็บอกว่าเป็นพระใหญ่วัดรกเป็นนกใหญ่ต้นไม้กลมเป็นปลาใหญ่น้ำขุ่นปีนี้วัดเทพใจมงคลตำบลช่องสาริกาก็จะเป็นภาระในการเข้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยใช้หลัก5สอและสัปปายะ7สู่บริบทของวัดและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญาและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมสงฆ์จะทำให้เกิดสังคมสุขภาวะและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสำคัญให้วัดสวยด้วยความสุขให้วัดสวยด้วยความสุขและการสร้างวัดในจิตในใจคนโดยมีแนวปฏิบัติของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขดังนี้3พันธกิจ5เครื่องมือในการทำงาน7ขั้นตอนในการดำเนินการ9แนวทางปฏิบัติพัฒนาพื้นที่3พันธกิจก็คือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนิยมมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสำหรับการเรียนรู้โดยมีหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามหลัก5สอการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้และการพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดตามพันธกิจของโครงการได้แก่1การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ 2. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพุทธศาสนา 5. เครื่องมือในการทำงานเรียกว่า5สอนิยมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขใช้เครื่องมือ5สอเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัดและชุมชนหากวัดและชุมชนมีการใช้หลัก5สออย่างต่อเนื่องก็จะทำให้วัดมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามและเป็นการสร้างสุขลักษณะอาศานิสัยของประชาชนเพื่อให้เกิดรูปแบบของการจัดสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนประกอบด้วย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สร้างมาตรฐาน 5. สร้างวินัยขั้นตอนที่ 1. ของการดำเนินงานโครงสร้างการทำงานขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัดสวยด้วยความสุขโดยมีขั้นตอนและกิจกรรม7ประการได้แก่1การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 2. การประกาศนโยบายของโครงการ 3.
การอบรมให้ความรู้เรื่อง 5 ส.การพัฒนาวัดและชุมชน 4 การสำรวจพื้นที่จัดทำแผนผังวัดและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อรักษาเพื่อการพัฒนา 5 จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่วัดและผังบริเวณ 6 ลงมือปฏิบัติ Beginning Day Beginning Day นายมสรุปผลของการดำเนินงาน 9 แนวทางปฏิบัติพื้นที่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของวัดอย่างเป็นรูปธรรมโครงการจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด 9 พื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามขึ้นหนึ่งป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดโดยสังเกต 2. การจัดการจราจรป้ายจราจรและที่จอดรถ 3. การจัดระบบคลังวัสดุและการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของ 5. ห้องน้ำ4ห้องน้ำ 5. การจัดขยะ 6. สภาพแวดล้อมทั่วๆไปได้แก่ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของพื้นที่ เปิดล่งการจัดพื้นที่สีเขียวภายในวัดเป็นต้น 7. ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย 8. โรงครัว 9. สุขาภิบาลอาคารเสนาธิการภายในวัดเรียกว่า 3. พันธกิจ 5. เครื่องมือ 7. ขั้นตอน9ฐานที่ปฏิบัตินั้นก็คือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะก็ทุกวัดจะต้องเข้าโครงการนิยมนะเข้าโครงการอาจจะมีการประเมินนะเขาเรียกว่าภาษาคือ before after before ก็คือก่อนทำก่อนจะลงมือเนี้ยมีสภาพเป็นอย่างไร after คือหลังจากทำแล้วมามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็โครงการนิยมอาตมาว่าให้วัดทุกวัดเนี่ยเข้าโครงการวัดประชารัฐตั้งสุขวัดสวยได้5ส.ที่อาตมาพูดว่าวัดหน้าเข้าธรรมะดีพระหน้าศรัทธาคำว่าพระวัดหน้าเข้าคือสะอาดสงบร่มรื่นเรียบร้อยไม่มีขยะมูลฝอยหน้าธรรมะดีเข้ามามีธรรมะและสุดท้ายก็คือพระต้องหน้าศรัทธาโยมสาธุชนคนสถานพุทธสถานนัตถภาสิทธินำได้รุ่งเรืองโกทัชชาโตปภากโรผู้เกิดความโกรธแล้วเป็นผู้ชิบหายมีคนจำนวนมากที่ต้องชิบหายวายวอดหรือตายไปเพราะเหตุมานานโทสะโยมคือมีความโกรธขึ้นแบบสายฟ้าแลบสุดที่จะใช้หลักธรรมคือขันติและสติปัญญาใดๆมาหักห้ามจิตใจผู้มักโกรธนอกจากสามเณรข้าบิดามารดาลูกเมียตายแล้วมาหมดบ้านแล้วยังใจเหี้ยมพอที่จะเผาบ้านที่ตนเองได้สร้างมาโยมาหลายสิบปีให้ชิบหายไหวพอดไปอีกด้วยและเมื่อบ้านและศพของผู้บังเกิดเก้าลูกเมียอันเป็นที่รักถูกเผาเป็นจุนไปแล้วได้สติกลับคืนมาเขาก็ฆ่าตัวเองเป็นการประชดใช้กรรมคนผู้ที่หน้ามืดตามหัวด้วยกิเลสไม่มีความอดทนนิยมอดกาลสติปัญญาใดๆเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วโลกแบบนี้มีอยู่ทั้งในประเทศที่นับถือศาสนาและศาสนาอื่นด้วยเหตุนี้สาธุชนผู้รู้ตัวดีว่าเป็นคนมักโกรธมีตัวสารุแรงจะต้องพยายามแก้ไขอุปนิสัยที่เลวร้ายนี้ให้หมดไปเพื่อจะได้ไม่กลายเป็นผู้ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และครอบครัวให้ชิบหายเพราะเหตุสาเหตุจากความโกรธมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่มาในคุตกนิกายอติวุตกะความมั่งโรโพโตโสจะโมโหจะบริสังปาเปปาปะเจตนังสสังเฮียมิงตันติอัตตะสัมภูตาตจัสสารังวะสัมปรังโลโลภะโทสะและโมหะก็จากตัวเองย่อมเบียดเบียนผู้มีใจรั่วมีใจชั่วก็ดุดขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นนยมก็ทางดำเนนะอุดฉินเทเพิ่งตัดความโกรธด้วยความข่มใจใครที่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นไปในจิตใจของตัวแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสไม่พยายามระงับยับยั้งด้วยการตั้งสติแบบที่เรียกว่านับ1ไปถึง10หรือถึง100ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือหรือลงอวัยวะอื่นๆหรือชักไม่จับพึ่งขึ้นมาจัดการคู่อริคนมักโกรธก็จะต้องประสบกับความชิบหายดังที่ได้อธิบายมาแล้วในบทก่อนพระองค์จึงทรงสอนให้ตัดความโกรธที่เกิดขึ้นด้วยความข่มใจตั้งสติไว้ให้มันเตือนตนเองว่าใจเย็นเข้าไว้ขืนทำอะไรลงไปไม่บาดเจ็บล้มตายก็หนีไม่พ้นคุกตารางยามยอมถอยดีกว่าถ้าสู้ไปก็เดือดร้อนยอมเสียหน้าว่าไม่สู้เขาดีกว่าได้หน้าว่าแน่จริงรำลึกถึงคำสั่งสอนของพุทธเจ้าบทนี้ว่าปัจฉาโสวิคเตโกเทอักขิวัตโทวะตัปปติภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้วเมื่อเขาเดือดร้อนเหมือนถูกไฟเขาย่อมเหมือนถูกไฟเผาจงอย่าพยายามลงมือทำอะไรอย่างที่ใจไฟต่ำกระทำลงขืนทำไปเพื่อความสะใจที่ได้ชนะความแข็งความพยาบาทที่สะสมมานั้นก็เตรียมสังขารเอาไว้รับทุกทรมานในเรือนจำเหมือนยืนพิงเหมือนยืนพิงหลักประหารจงถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังที่จะไม่รับชะตากรรมดังกล่าวจงเตือนตัวเองว่านอนอยู่ที่บ้านเราสบายกว่าในคุกมากนักถ้าเราจะโกรธให้มันถูกโกรธอะไรโกรธกิเลสเจ้ไอ้นี่แหละที่ทำที่ควรจะโกรธควรจะแค่ควรจะว่าโกรธความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทความแข็งดีถือความถือตัวเรียกว่ากิเลสทุกประเภทเป็นเครื่องหน้าโกรธหน้าเกลียดนายมแล้วน่าจะฆ่ามันเสียเอาอย่าเอาไว้ก็ทางปัญญายะอุดฉินเทพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาคนเรามีหลายจำพวกหลายเชื้อชาติศาสนาหลายภาษาจนนับไม่ถ้วนว่ากี่ร้อยกี่พันภาษาเพียงว่ารูปร่างหน้าตาก็ผิดแปลกแตกกันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือพวกหลักเพศสรุปได้เพียงสองคือคนดีและคนชั่วพวกคนดีคือผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพวกคนชั่วก็ประพฤติตนเป็นคนโลกโลกเป็นอริกับคนดีที่มีศีลธรรมไปจนกว่าถึงวันโลกาวินาศ
ยิ่งประเทศไหนได้ผู้นำเป็นคนชั่วก็เท่ากับว่าจะพาประเทศให้ประเทศชาติถึงแก่การย่อยยับอับจนประชาชนเดือดร้อนเพราะภัยสงครามพวกกินดูพวกอิสลามที่ทำสงครามครูเสดกับพวกคริสเตียนล้างแค้นกันไม่จบที่เรียกว่าสงครามร้อยปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีหวังที่จะยุติเพราะมีแต่ความโกรธแค้นพยาบาทจองเวรกันไม่รู้จบหากทั้งสองฝ่ายได้ผู้นำประเทศเป็นคนดีที่มีสติปัญญาความรู้คู่คุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองเรื่องว่าทำสงครามก็จะไม่บังเกิดขึ้นเท่าที่โลกมนุษย์เราต้องเดือดร้อนวุ่นวายยากจนข้นแค้นโลกกับเพราะเหตุที่ทุกประเทศเอางบประมาณไปทุ่มเทให้กับกระทรวงกลาโหมเป็นส่วนใหญ่เพราะชาติอื่นเขามีผู้นำประเทศที่มีจิตใจใฝ่ต่อการนำสงครามรุกรานหวังจะได้ดินแดนเพิ่มและผลประโยชน์อื่นๆอยู่ร่ำไปทั้งให้ทั้งใช้ทั้งความโลภและความกดแขนเป็นข้อแอ้งทำสงครามสาธุชนคนดีที่ไปทำทั้งหลายเพิ่งตัดความโกรธแค้นพยาบาทที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการใช้ปัญญาและเมตตาธรรมอย่าได้ตัดสินใจทำอะไรลงไปในขณะที่มีอารมณ์โกรธเพราะโทษภัยที่จะได้รับในภายในภายหลังนั้นมันมหัศจรรย์นักมันมหาศาลนักควรที่จะรักและเมตตาสงสารตัวเองให้มากพวกหาพวกรู้อำนาจแก่ความโกรธไปชั่วอารมณ์รูปตนเองที่เป็นที่รักจะเดือดร้อนแสนสาหัสต้องถูกจับกุมคุมขังต้องสิ้นสุดอิสรภาพในทันทีหรือต้องหลบหนีก็ดีอาจจะอย่าไปหลบซ่อนตัวหาจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเมื่อชี้ให้คนเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างนี้แล้วทุกครั้งที่มีอารมณ์โกรธควรจะใช้สติปัญญาระงับความโกรธลงให้ได้แบบตัดไฟเสียต้นลมเถิดเกเรที่ควรแห่มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละสำคัญหนักหนาว่าดูตัวเราว่าตัวเรามีอะไรข้ามันเสียข้าความโกรธข้าความโลภข้าความโกรธแล้วเราก็สบายเคยมีคนถามปัญหาพุทธเจ้าว่าข้าอะไรจึงไม่บาปและมีความสุขด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่าโกตังคัตตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธได้ย่ออยู่เป็นสุขสาธุชนโกมาโกทัสสะวสังคมิอย่ารู้อำนาจของความโกรธมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่มาในคุตตสังกายสัตคารวะความมาวโสอิสรยังโลกเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกไม่ว่าจะเป็นอำนาจอะไรก็ที่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ทำอะไรลงไปได้ทั้งด้านดีและด้านชั่วเช่นอำนาจแห่งความรักชาติบ้านเมืองของชาวบ้านบางระจันก็บังเกิดความสามัคคีรวมใจกันต่อต้านการลุกรานของข้าศึกพม่าพม่าข้าศึกตนถึงขั้นต้องยอมตายถวายชีวิตให้แก่มาตุภูมิหากถูกอำนาจแห่งความโกรธแค้นเข้าครอบงำเมื่อรู้ว่าตนคนทั้งหลาย
จงรักภักดีไปมีรักใหม่เอาอำนาจตัวร้ายก็จะบังคับให้คนรู้อำนาจความโกรธไปด้วยการปาฏิหาริย์คนที่เคยรักเคยหลงกันหนักหนาในฐานะที่เป็นคนทรยศตนเองโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจคิดหน้าคิดหลังหรือปองใจปลอบใจตัวเองเลยหากจะจัดสุภาษิตจดจำสุภาษิตสอนใจข้างล่างนี้ไว้ยามไม่สมหวังในความรักก็จะหักจิตใจลงได้รักเขาข้างเดียวเป็นเกี่ยวเชือกเขารักไว้เผื่อเลือกหารู้ไม่เมื่อไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจะปรามไปใหญ่ให้เผยกันเราต้องการต้องคิดว่าแผ่นดินไม่ไร้ตาใบผู้สาผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาฐานะสติปัญญาคุณธรรมความรู้ดีกว่ายังมีนักพัฒนาบนโลกอันไพศาลนี้แล้วก็จงตัดใจปล่อยเขาให้ไปตามทางของเขานึกเสียว่าเราและเขาไม่ใช่คู่รักคู่ครองกันไม่ใช่คู่บุพเพสันนิวาสกันย่อมต้องพัดภาคจากกันไปทำใจอย่างนี้ดีกว่าไปฆ่าเขาให้ตายคามือรู้แก่อำนาจความโกรธแค้นเขาตายเขาก็ไปสบายแล้วไม่ต้องรับทุกข์รับสุขอะไรอีกต่อไปแต่คนที่ฆ่าเขาถ้าไม่รีบฆ่าตัวเองตายตามไปก็จงเตรียมใจประหารเตรียมใจเตรียมตัวไปเข้าคุกสถานเดียวต่อให้รับสารภาพบาปกลางศาลผลโทษประหารไปได้ก็ต้องไปใช้ชีวิตยากแค้นรำเค็ญอยู่หลายสิบปีจะมีประโยชน์อันใดที่จะไป

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ one on one ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่ 24จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา 14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เครือปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุมตำรวจจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบไพรีมัชชานุปราบสมุทรผนึกกัน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ายหญิงถามว่าอุ้มขึ้นเตียงแล้วจะทำยังไงผู้ชายก็ตอบว่าไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้ข้อคิดเป็นละตอนทีละตอนพอตีสองแล้วพอตีสี่แล้วเอาลุกขึ้นเปิดไฟมันสว่างแล้วไงน้องครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราเจอกันเช้าแห่งความสดใสนะครับดูเหมือนว่าบางที่มันจะไม่มีฝนแล้วนะบางที่มันมีลมออกมาพัดมาสัมผัสผิวเราเนี่ยเหมือนมันจะเป็นความเย็นแต่ทางกรมอุตุบอกจะมีฝนอีกระลอกหนึ่งประมาณวันที่11ถึง13หรือ14เนี่ยครับจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่8ก็ยังอยู่ในช่วงของว่าฝนยังจะมายังจะมีแต่รู้สึกว่าเมื่อคืนมันไม่ตกอ่ะนะหรือบางที่ที่บ้านท่านตกก็ไม่รู้แล้วนะครับครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับความสุขของเสียงเพลงที่เลือกนำมาฝากสงสัยจังเลยจบลงไปแล้วเราก็มาเข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านของดีๆที่เอามารวมกันไว้เนี่ยยากนะที่มันจะเอามารวมกันได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะราคามันสูงแต่ก็พยายามที่จะต้องเฉลี่ยกันออกไปว่ามีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดาวอินคาอะไรสารพัดมารวมไว้9ชนิดที่มันรับประทานแล้วมันต้องตอบโจทย์ท่านที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆ3รอบทีซ้อมแต่รับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วมันจะทำให้หลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำเลยนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงสายตาบำรุงแล้วบำรุงเรื่องของกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือจะเป็นการลดอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวมันเล้าไปทั้งตัวเลยลูกก็โอยปวดก็โอยอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับได้ทั้งนั้นเมื่อคุณรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับสมุนไพรที่เรียกว่าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับบรรจุขวดนึง60แคปซูลซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วลดให้200บาทด้วยรีบหน่อยนะครับก่อนที่ของแถมจะหมดครับก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ยังมีน้ำมันมะละ3ชนิดครับส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำมันส่วนใหญ่เขาจะใช้มะละขี้นกเป็นตัวนำแล้วมะละอื่นเขาไม่สนใจแต่เราเอามะละทั้ง3ตระกูลครับมะละขี้นกมะละจีนมะละหวาน

สนใจสั่งซื้อนะครับน้ำมันมะละผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับก็มี60แคปซูลเท่ากันสนใจสั่งซื้อส่วนน้ำมันมะพร้าวมาตัวเดียวโดดๆเลยครับมาตัวเดียวโดดเลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ตัวนี้น้ำมันมะพร้าวก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณช่วยในเรื่องของบำรุงกำลังครับสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยจะหลับรับประทานแล้วจะได้หลับดีขึ้นว่ากันเถอะนะครับน้ำมันมะพร้าวซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดครับ2แถม1 4แถม3เหมือนกับมะละ3ชนิดได้เองครับสนใจโทรเลย0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของเนสซิ่งโฮมโด่งดังสั่งปิดถาวรแล้วครับสบส.สั่งปิดถาวรโสธรชัยเนสซิ่งโฮมเร่งรวบรวมข้อมูลเอาผิดป้าแมวอีกคนหนึ่งพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสบส.5อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ด้วยรายงานข่าวหลังจากแม่พัดได้ออกรายการทีวีคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสได้ออกมาร้องเรียนว่าถูกลูกชายพาตัวเข้าไปอยู่ในโสธรชัยเนสซิ่งโฮมตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเป็นผู้ที่มีอาการทางจิตเวชโดยไม่สมัครใจซึ่งต่อมาก็มีการเปิดภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้พบว่าโดยรอบจะทำเป็นลูกกรงมีรั้วลวดหนามหีบเพลงอยู่ด้านบนอ้างว่าป้องกันคนไข้หลบหนีนอกจากนี้ก็ยังมีเตียงกลงเตียงกลงเตียงแบบมีกลงด้วยอะแล้วคนจะลุกนั่งบนเตียงเนี่ยคงนั่งไม่ได้เพราะมันมีกลงครับที่อ้างว่าใช้สำหรับผู้สูงอายุบางคนเพราะการมัดมือนานๆทำให้มือบวมจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากขึ้นล่าสุดครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สวนตอนนี้มีการสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงเนี่ยเป็นการถาวรแล้วครับสั่งปิดแบบถาวรแล้วครับเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามใบอนุญาตและให้บริการเกินขอบเขตพร้อมเอาผิดเจ้าของและผู้ดำเนินการและก็ย้ำกรงเหล็กขังไม่ใช่มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชครับสำหรับคุณแมวเจ้าของศูนย์ดูแลแห่งนี้จะถูกดำเนินคดีหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของผู้เสียหายจะไปดำเนินการในหลังจากนี้ไปแต่หน่วยงานของคุณแมวทางเจ้าของศูนย์มีความผิดตามประบอบสถานพยาบาลตามประบอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีโทษทั้งจับทั้งจำทั้งปรับซึ่งหลังจากนี้สปส.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้ตำรวจเพื่อการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่นนทบุรีก็พบว่ามีลักษณะการดำเนินการที่คล้ายๆกันเป็นความรับผิดชอบของสปส.เขต4เชื่อว่าหลังจากนี้ทางผอ.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่จะไปก็ต้องบอกเขาทำไมอ่ะจะไปก็ไปเลยไม่ต้องไม่บอกว่าอีกเดี๋ยวเขาจะต้องไปตรวจสอบจะไปก็ไปเลยเดี๋ยวไปตรวจสอบมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เรียบร้อยหมดครับส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับจะมีการติดต่อให้ญาติมารับกลับไปดูแลถ้าญาติไม่สะดวกทางหน่วยงานจะติดต่อให้ไปรับอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อื่นๆและถ้าไม่มีใครยอมรับก็จะผลักดันคนเหล่านี้ให้ไปอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ครับไม่ได้ทำงานกระทรวงนะไปอยู่กับเจ้าหน้าที่พม.เขาครับคุณหมอคมรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ฝากไปยังเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆให้บริการอย่างสุภาพและใส่ใจหากพบว่ามีศูนย์ใดก็ตามหรือหากมีการร้องเรียนก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่น่าไว้ใจกรณีสปส.5ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้อาจจะละเลยหลังจากนี้ทางสปส.จะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อจริงว่ามีการสั่งให้ศูนย์แห่งนี้ปรับปรุงหรือไม่ย้ำว่าอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรา157จนเวลา 17:00 นเมื่อวานนี้ศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมได้มีบรรดาญาติผู้ป่วยเริ่มเดินทางมารับผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์รวมทั้งหมด11รายนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา1รายอีก1รายนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ส่วนอีก9รูปอาจารย์ส่วนอีก9รายญาติมารับกลับไปดูแลเองส่วน

0: ที่เหลือทางหน่วยราชการจะมีการประชุมวางแผนเพื่อเคลื่อนย้ายผู้อยู่ในศูนย์พักพิงทั้งหมดเร็วๆนี้ครับซึ่งแม่พัดก็ออกอากาศทางช่องของคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะขณะนี้ได้คุยกับลูกแล้วได้คุยกับลูกเสร็จแล้วแต่เขาก็ต้องเอาเรื่องตรงที่ว่าทารุณกรรมเขาอยู่เกือบ2ปีนะลูกชายพาไปขังที่แท้ก็เป็นเจ้าของแม่พัดเนี่ยคือเจ้าของโรงงานเปิดอายุแท้จริงแม่พัดหลังแฉว่าถูกลูกชายพาไปขังที่แท้เป็นเจ้าของโรงงานดังนะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.พร้อมตำรวจท่าม่วงสปท่าม่วงลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วแม่พัดวัย63ปีเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านลาดพร้าวออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแสโดยอ้างว่าถูกลูกชายแท้ๆและภรรยาซึ่งเป็นทันตแพทย์วางแผนส่งชายชะกันมาอุ้มตัวไปกักขังภายในศูนย์ดังกล่าวนานกว่า2ปีครึ่งแล้วเพื่อหวังข้อควบคุมกิจการโรงงานและทรัพย์สินในตู้เซฟมูลค่ากว่า9ล้านบาทไอ้ลูกก็ทรพีเหลือเกินนะเอาแม่ไปอย่างเงี้ยครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.พร้อมด้วยตำรวจสภ.ท่าม่วงลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังจากเกิดที่แม่พัดวัย63เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสมางย่านลาดพร้าวออกมาร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าถูกลูกชายแท้ๆและภรรยาซึ่งเป็นทันตแพทย์วางแผนส่งชายจัดการมาอุ้มตัวไปกักขังภายในศูนย์ดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า2ปีครึ่งเพื่อหวังเข้าควบคุมกิจการโรงงานและทรัพย์สินในตู้เซฟของแม่มูลค่ากว่า9ล้านบาทแม่พัดเปิดเผยว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี67โดยถูกกลุ่มชายชะกันล็อกตัวขึ้นรถก่อนนำไปส่งยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาด้านดังกล่าวแบบนี้มาก่อนเลยระหว่างที่อยู่ภายในศูนย์แม่พัดระบุถูกจับแก้ผ้าถูกใส่กุญแจมือล็อกติดกับเตียงถูกบังคับให้รับประทานยานอนหลับก่อนจะถูกย้ายไปอยู่ในกรงเหล็กร่วมกับผู้พักอาศัยรายอื่นโดยอ้างว่าสภาพการถูกกักขังส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมและน้ำหนักลดลงกว่า14กิโลจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี2019คือเดือนปีนี้แม่พัดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากญาติได้หลังจากแอบส่งเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวผ่านบุคคลที่รับการปล่อยตัวออกมาจากศูนย์จากนั้นญาติและอดีตสามีจึงเข้าให้การช่วยเหลือจนสามารถพาตัวออกมาได้สำเร็จโดยแม่พัดระบุว่าผลตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลยืนยันว่าตนเองมีสภาพจิตปกติมันก็อยู่ที่ลูกชายแกกับแม่กับเมียนั่นแหละหลังมีการร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายการกักขังน่วงเหนียวและการบังคับให้ผู้พักอาศัยรับประทานยานอนหลับตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวและพบกรงเหล็กครอบอยู่บริเวณเตียงผู้ป่วยด้านเจ้าของศูนย์ชี้แจงว่ากรงเหล็กถูกจันทำขึ้นเพื่อป้องกันผู้พักอาศัยตกจากเตียงลื่นล้มหรือทำร้ายตัวเองเนื่องจากการใช้เชือกมัดแขนหรือขาเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการบวมและบาดแผลยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายและดูแลผู้พักอาศัยเป็นมาตรฐานรวมถึงมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องแต่จากการตรวจสอบครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมตำรวจสบท่าม่วงในลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งนี้ตรวจพบว่าเป็นสถานที่ดังกล่าวที่ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลมีการดำเนินการเกินกว่าขอบเขตที่รับอนุญาตในฐานะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้รายการโหนกระแสเตรียมนำเรื่องนี้พูดคุยกันต่อโดยแม่พัดวัย63ยืนยันว่าจะเปิดเผยใบหน้าโดยไม่สวมหน้ากากหรือแว่นตาเพื่อปิดบังตัวตนแสดงให้สังคมเห็นว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม่พัดยังเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์โดยระบุว่าบริเวณห้องที่เรียกว่าตึก2มีเตียงที่มีลักษณะคล้ายกรงเหล็กอยู่ประมาณ12เตียงช่วงกลางวันผู้ที่ถูกกักจะถูกมัดไว้กับเตียงและมีการหมุนเตียงขึ้นเพื่อป้อนอาหารจากนั้นหลังเวลา16นาฬิกาจะนำโครงเหล็กมาครอบปิดเตียงและหากช่วงเวลาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่อยู่จำนวนน้องก็อาจก็ครอบเตียงเอาไว้ตลอดเวลาแม่พัดเพิ่มเติมว่าตนเองถูกกักอยู่ภายในห้องกรงเหล็กที่เรียกว่ากรงหมาตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลานานถึง11เดือนโดยจะออกจากกรงเพียงช่วงที่เจ้าหน้าที่พาไปอาบน้ำส่วนการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะก็ต้องทำภายในกรงใช้ถังผงซักฟอกรองรับอุจจาระขณะที่ป้าแมวเจ้าของเนอร์ซิ่งโฮมเคยชี้แจงว่าลูกชายของแม่พัดเป็นผู้ว่าจ้างให้ทางศูนย์ดูแลแม่พัดในอัตราเดือนละ 20,000 บาทพร้อมอ้างว่าได้รับข้อมูลว่าแม่พัดมีอาการคลุ้มคลั่งยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือบังคับให้รับประทานยาด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่าเนอร์ซิ่งโฮมมีหน้าที่ดูแลผู้พักอาศัยไม่ใช่สถานพยาบาล ให้การรักษาพร้อมย้ำว่าห้ามดัดแปลงสถานที่ให้มีลักษณะเป็นกองขังหรือกระทำการทำร้ายร่างกายผู้พักอาศัยหากตรวจพบกระทำความผิดอาจเข้าข่ายประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตคดีดังกล่าวแม่พัดบอกได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วที่กองบังคับการปราบปรามสน.วังทองหลางขณะที่ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม่พัดยืนยันว่าพร้อมจะเผชิญหน้ากับลูกชายโดยเรียกลูกชายว่าลูกเบนซ์ของแม่ก่อนร้องไห้ออกมาและพยายามกั้นน้ำตาพร้อมบอกว่าต้องการพูดคุยกับลูกชายและเมื่อทราบว่าจะมีโอกาสได้พบกันจะตัดสินใจเปิดเผยต่อใบหน้าต่อสาธารณะครับและเธอก็บอกว่าเธอจะดำเนินคดีเจ้าของเนอร์เซอรี่นี้ให้ถึงที่สุดครับปิดซะแล้วสิปิดถาวรซะแล้วครับคุณผู้ฟังมันจะมีอีกเหรอคนใจร้ายแบบนี้นะคนนะคนนะไม่ใช่สุนัขนะบางคอมเมนต์มาเนี่ยผมดูในคอมเมนต์บอกขอโทษนะกรงหมาที่บ้านกูยังดีกว่ากรงของมึงขังคนแบบนี้เลยวะป้าแมวจิตใจป้าแมวทำด้วยอะไรเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่รายได้กำไรปีหนึ่งเป็นล้านนะครับนอนห้องแอร์เดียวเดือนละ 20,000 บาทเออแล้วไม่เห็นมีห้องแอร์ตรงไหนเลยเปิดเป็นลูกกรงเหล็กกว้างๆเนี่ยจะเป็นห้องแอร์ยังไงแอร์มันก็ออกหมดที่ไปเป็นห้องทึบแต่นอน2เตียงค่าใช้จ่ายอยู่เดือนละ 18,000 เขาทำรีวิวซะสวยทำรีวิวซะจนคนที่ดูแลคนแก่อยากจะเอามาฝากไว้เลยอ่ะหลงกระลมหลงการรีวิวแต่พอรีวิวเห็นแล้วก็อยากเข้ามาอยู่พอเข้ามาอยู่เนี่ยมันตรงข้ามหน้ามือกับหลังเท้าเลยทันโทษคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้เลยทำอะไรทำชุ่ยๆเอาคนอื่นเขามาดูแลแต่คุณไม่ให้เกียรติคนเลยคุณไม่ให้เกียรติมนุษย์เลยป้าแมวป้าแมวเป็นคนประเภทไหนเนี่ยเป็นพยาบาลทำไมจิตใจเป็นอย่างนี้เออลูกก็อยากจะฮุบสมบัติแม่แต่ตอนนี้ลูกกับแม่เข้าใจกันดีแล้วก็ดีแล้วครับเพราะอย่างที่ผมพูดลูกกี่คนเลี้ยงแม่คนเดียวเนี่ยเลี้ยงไม่ได้แต่แม่ในลูกกี่คนแม่เลี้ยงได้หมดลูกไอ้คนนั้นลูกไอ้คนนี้เรียกย่าเรียกยายกันทุกคนแต่พ่อแม่มันเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อไม่ได้เออโบราณเขาว่ามันก็จริงนะลูกกี่คนปู่ย่าตายายเลี้ยงได้หมดต้องไปทำงานไม่มีใครดูแลไปจ้างเขาก็รายได้เราก็ไม่พอจะต้องไปจ้างเขาเลี้ยงจ้างคนนี้เหอะปู่ย่าตายายเนี่ยเลี้ยงโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ่ายเป็นเดือนนึกอยากจะมาให้ก็ให้ต้องการนี้จะไปหาแม่นะแม่ร้องไห้ทะอึกทะอื้นเลยมันจะดีใจนะมึงไม่ต้องมาหรอกเพราะสงกรานต์ปีที่แล้วกูยังจ่ายค่าเหล้าเขาไม่หมดเลยไอ้ทิศ นี่นะลูกเขาเรียกอะไรนะลูกเทวดา
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: โ
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575 7575
6: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับงานบุญงานสนบอกเล่า90กันนะครับขอบคุณกับภูเผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อที่อ่อนเรียวอ่อนแรงเดินเหินไม่ไหวแล้วก็แขนขาอ่อนเรียวแรงครับภูเผาวิโปรสิครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีอย.ผ่านมาเรียบร้อยแล้วว่ามีคุณภาพของสินค้าที่ออกมาช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแขนขาอ่อนเรียวแรงจริงๆนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวรับประทานเช้าซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งก็ได้นะครับก็ทำเหมือนคล้ายซองกาแฟละลายกับน้ำอุ่นแล้วก็จะได้สีขาวๆน้ำสีขาวๆนะครับยกสดได้เลยเพราะเราละลายกับน้ำอุ่นนะครับกาแฟนั้นละลายกับน้ำร้อนบางคนซื้อกาแฟดีเจผมไปจะกินกาแฟเพื่อการระบายกาแฟมันกินกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนหรือน้ำเย็นกาแฟมันก็ต้องระบายกับน้ำเย็นมันก็ต้องน้ำอุ่นที่ครับชงกับน้ำร้อนกาแฟมันกินเวลาไหนกาแฟมันไม่ใช่เป็นยาจะกินหลังอาหารก่อนอาหารไม่ใช่บอกกันซะเลยดังๆใส่หูยาวๆดังๆก็ยาวๆไปฟังกันทีเดียวไม่ต้องพูดซ้ำก็คือกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจเนี่ยคุณจะกินเวลาไหนก็แล้วแต่คุณถ้าคุณอยากระบายคุณก็กินเลย 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ระบายแล้วถ้าธาตุหนักมันไม่ระบายก็ซัดไปซองนึง2ซองเพราะธาตุคนเราไม่เหมือนกันบางคนครึ่งซองก็โอ้โหแทบจะเอาหมอนไปนอนหน้าห้องน้ำแล้วถามผมมาว่ากาแฟจะกินเวลาไหนเปิดโทรมันเป็นกาแฟเพื่อการระบายจะกินเวลาไหนก็ได้กินแล้วไม่ต้องไปไหนดีที่สุดมันจะได้ไม่ลำบากในเรื่องการหาห้องน้ำนี่ก็เหมือนกันกับทางด้านของภูเผาวิโปรเนี่ยเขากินแล้วก็มันทำงานไม่ค่อยจะได้เพราะมันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อมันต้องใช้เวลากินสมุนไพรทุกตัวต้องใช้เวลาจะมาบอกว่าขวดเดียวเห็นผลเนี่ยผมไม่เชื่อยังไงผมก็ไม่เชื่ออย่ามาโกหกเลยแล้วผมจะบอกกับทุกคนเวลาซื้อสินค้าผมนะผมจะบอกว่ากินขวดเดียวเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มนะเนี่ยเมื่อวานก็มีซื้อบำรุงสายตา AND Retina สักขวดนึงบอกซื้อ2ขวดสิแถม1ขวดไม่เอาละขวดเดียวมันก็น่าจะรู้เรื่องบอกไม่รู้เรื่องครับผมก็บอกไปอย่างเงี้ยคุณเป็นมากี่ปีอะเรื่องดวงตาโอ้จะ10ปีแล้วมั้ง8ปี9ปีเออเอามันจะไปเอาอะไรกับสมุนไพรไทยมันไม่ใช่ยาขวดเดียวไม่เห็นผลแล้วบอกไม่เห็นผลงั้นไม่ซื้อหรอกเอาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะผมพูดตรงๆอะผมไม่ไปเพื่อตีหัวเข้าบ้านซื้อไปแล้วจะเป็นยังไงผมไม่ใช่ผมซื้อไปแล้วบางทีผมต้องตามเป็นไงบ้างสั่งอีกแล้วเนี่ยดีขึ้นไหมอะไรไหมเอาใจใส่แบบนั้นผมไม่ได้เป็นหมอครับบางคนเรียกหมออเนกไม่เป็นหมอครับผมเป็นครูครับ อ้าวนอกจากภูเผาวิโปรแล้วก็ยังมีทางด้านของดีไทยครับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดื่มแล้วก็อย่างที่บอกกรดไหลย้อนความดันเบาหวานหรือเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตไขมันพอกตับเกี่ยวกับชามือชาเท้ากับฤทธิ์ซิดวงอะไรพวกนี้ก็เหมือนเรากินเอนไซม์แบบเม็ดแคปซูลอันนี้มันเป็นแบบ น้ำสมุนไพรน้ำที่ชื่อว่าดีไทยซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิปโร1ห่อครับยาหอมดอกหอมมะลิครับนี่ก็หอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนถ้าเครื่องช้อนชาไอทีวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาก็จะได้หนักก็กลายเป็นเบาไอเบาทุเลาลงไอทุเลาก็จะได้หายไปกลับซื้อ2ขวดแถม1ขวดเลยนะยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจมันปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำชาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นละลายแล้วตักสักครึ่งช้อนชาจากขวดของยาหอมดอกหอมมะลิเนี่ยกรอกไว้ใต้ลิ้นเลยเดี๋ยวก็กลืนไปได้กับถ้ามันเข้ามาในคอเราแล้วมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับนี่คือยาหอมดอกหอมมะลิครับติดบ้านไว้ก็ดีติดตัวไว้ก็ได้081 780 5575ทั้งภูผาวิปโรเครื่องดื่มดีไทยแล้วก็ทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิ081 780 5575ครับมาเรื่องราวของข่าวอดีตปลัดมท.ประหลาดใจเด้งในอำเภอบ้านสร้างเชื่อมีเหตุที่คลาดเคลื่อนหวังอธิบดีปกครองหาข้อเท็จจริงเออครับอดีตปลัดมท.ประหลาดใจมันเป็นคำสั่งชงมาจากทางด้านของผู้ว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับเสนอให้ขยับขยายในอำเภอบ้านสร้างที่สาเหตุน้ำท่วมบ้านสร้างครับก็เลยเป็นผลมาจากตรงนี้นะครับเพราะปราจีนบุรีมีผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีเสนอขึ้นไปควรจะนำในอำเภอบ้านสร้างไปอยู่ในที่ไม่ใช่ที่บ้านสร้างครับผมก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือให้ฟังเอาเป็นว่าเสนอต้องเสนอตามขั้นตอนอยู่ๆจะนายกจะสั่งทีเดียวคงไม่ใช่แต่ถามว่ามันเป็นความผิดไหมนายกก็บอกยังไม่ได้เป็นความผิดเพราะยังตรวจสอบก่อนว่าจริงเท็จเป็นประการใดครับทางด้านของท่านนายอำเภอบ้านสร้างก็บอกไม่เป็นไรให้ผมหยุดย้ายหน้าที่30วันผมก็จะฝ่าน้ำไปลุยน้ำไปมอบตัวเข้าที่ทำงานใหม่ได้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันยังไงพี่คนเนี่ยครับซึ่งประวัติของนายเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยปมย้ายฟ้าผ่าชาวบ้านแห่เซฟลุยน้ำจนคืนสุดท้ายท่านก็ว่างั้นนะถึงแม้ว่าจะด่าจะด่วนแบบสายฟ้าแลบท่านเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็ไปช่วยราชการที่บริการปกครองกรมการปกครองเป็นเวลา1เดือนพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยทันสังกติหลังจากเดือดกลางที่ประชุมปมรายงานปัญหาความล่าช้าในการจัดการอุทกภัยครับซึ่งก็ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้เสนอไปทางกรมการปกครองครับก็บอกไปตามลำดับขั้นนะไปตามลำดับขั้นครับสิงห์ปกครองดาวรุ่งเหมือนกันเอ้าก็ว่ากันไปครับเหมือนกับทางนี้ครับทางด้านของอะไรนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ำท่วมก็ยังงงๆอยู่นะครับไม่ได้คุยรายละเอียดกันหรือไงก็ไม่รู้เนาะเจเศษการันตีว่าแฟดคลองจันน้ำล้อมรอบ7วันเข้าเกณฑ์ที่ได้รับเงินเยียวยาขออภัยหากสื่อสารคลาดเคลื่อนไม่ได้คุยกันเหรอไม่ได้คุยกันเหรอถามจริงเมื่อวานนี้ทางด้านอธิบดีปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาเลยว่าแฟดคลองจันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาก็มันท่วมแต่ชั้นล่างใช่ไหมเล่าก็จ่ายเฉพาะชั้นล่างเลยไหมผมยังบอกงี้เลยชั้นบนไม่เสียอะไรตู้เย็นยังอยู่เหมือนเดิมเสียอย่างเดียวคือเสียความรู้สึกไฟมันดับน้ำไม่ไหลอะไรอย่างนี้กันนั่นเองแต่ล่าสุดนี้นะครับ จเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลปภ.การันตีน้ำท่วมแฟดคลองจันเข้าเกณฑ์น้ำรอบ7วันหลังคนกังวลจะไม่ได้รับเงินเยียวยาขออภัยประชาชนหากหน่วยงานในกำกับสื่อสารทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเอางั้นก็ท่านไปคุยกับอธิบดีกรมการปกอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองเพราะว่าท่านออกอากาศออกข่าวมาอย่างนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงจะไปร้องแรกแหกกระเชิงกับใครแต่ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นี่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะภูมิกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพูดแล้วว่าไม่ได้แต่ภูมิข้าพเจ้าบอกว่าได้กรณีแฟดคลองจันกังวลจะไม่ได้รับเงินเยียวยาได้ชั้น2ชั้น3ชั้น4ไม่ได้เสียอะไรใช่มั้ยเล่าเสียแต่ว่าต้องลุยน้ำออกไปซื้อข้าวแล้วข้าวก็ได้รับแจกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันเข้าเกณฑ์ก็คือ7ล้อมรอบเกิน7วันก็ต้องจ่าย 5,000 หรือ 9,000 ใช่มั้ยครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ในเมื่อผู้ใหญ่2คนคุยไม่เหมือนกันก็คนเด็กๆเล็กๆที่อยู่ในแฟลตของจันทร์เขาจะยังไงอ้าวพรุ่งนี้น่าจะมีข่าวออกมานะเพราะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าแฟดคลองจันต้องได้รับเงินเยียวยาเพราะอยู่ในการเข้าเกณฑ์และอธิบดีกรมการปกครองเอ้ยอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตน์ท่านจะได้ยินไหมว่าภูมิข้าพเจ้าท่านบอกว่าเขาได้ท่านก็ต้องออกมาแก้ข่าวเพราะท่านก็บอกว่าขออภัยหากสื่อสารคลาดเคลื่อนครับอ้าวก็ว่ากันไปนะครับเขาคุยกันคนละทางคนละทีไม่เหมือนกันครับมาทางด้านนี้ครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองนนท์ปิดเงียบหลังมีผู้ร้องอ้างว่าถูกกระทำคล้ายที่เมืองกาญนั่นแหละเหมือนป้าแมวทำเหมือนกันรีบปิดเลยเอาเราแล้วผู้ป่วยไปไหนอ่ะผู้สูงอายุมีอยู่สักคนไหมบอกปิดเงียบเลยมีพิรุษนี่มีพิรุษนี่นะแล้วเก็บห้องแอร์ห้องละเดือนละ 20,000 เหมือนที่กาญจนบุรีไหมแต่กาญจนบุรีมีคำสั่งออกมาแล้วเนี่ยปิดถาวรแล้วทางเมืองนนท์ว่าไงเนี่ยอยู่ในซอยเรวดี22ตำบลตลาดขวางอำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ไปไหนอ่ะเจ้าหน้าที่ไปไหนในเมื่อปิดแล้วไปไหนแล้วคนที่อยู่ในนั้นไม่มีคนอยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมต้องมีคนป่วยอยู่ในนั้นไหมหรือว่าผู้สูงอายุอยู่ในนั้นไหมครับก็ยังไงก็ผู้สื่อข่าวกดกริ่งอยู่หน้าประตูมากกว่า10ครั้งกริ่งกริ่งลมโทรศัพท์ไปหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดอยู่บริเวณหน้าศูนย์แต่ไม่มีผู้ตอบรับไม่มีสัญญาณในการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกผู้สื่อข่าวรอสังเกตการอยู่บริเวณด้านนอกเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงครับไม่มีใครออกมารับหน้าศูนย์ที่นนทบุรีมันยังไงเนี่ยฮะก่อนจะนำเครื่องมือเข้าทำการปลดตู้แดงของสภ.เมืองนนทบุรีที่ติดอยู่บริเวณหน้าศูนย์ออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลสั้นๆว่าได้รับคำขอจากทางตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีให้มาปลดตู้แดงดังกล่าวกลับไปที่สถานีตำรวจก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปทันทีโอ้ตู้แดงนี่ต้องมาเก็บต้องมาดูแลความปลอดภัยด้วยใช่ไหมต้องมาเซ็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตู้แดงนี่เขามีจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยเนาะอ้าวว่ากันไปครับอ้าวมันเป็นยังไงต้องปิดมาให้เขาเข้าไปดูแล้วจะเข้าไปตรวจไหมอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอ่ะเมืองการยังไปปิดได้ปิดถาวรแล้วด้วยอ้าวว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงครับจากทางด้านประเด็นข่าวโดยทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับคนที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆตลอดทั้งคืนดูแลเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งซื้อ2ขวดลดให้200ไม่มีค่าขนส่งและอีกชนิดหนึ่งก็มีน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำอันนี้4ชนิดครับราคาก็เท่ากันแต่แถมครับแต่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับ2แถม1 4แถม3ครับสนใจก็สั่งซื้อเรามานะครับน้ำมันมะระ3ชนิด กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นสกัดเย็น 100% แล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับก็ช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆครับเรื่องของกระดูกเข่าเสื่อมข้อเสื่อมด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับวิชัยตัวจีนเนื้อแหว่งต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากแร่ราคาเดียวกันครับอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาโต๊ะละเริ่มต้น1,100 กับ 1,200 ยังไงโทรสลับหาเราเราจะได้พูดคุยกันนะครับราคาอาหารก็คุยกันได้0819465036 0819465036ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านรู้สึกว่าจะเกี่ยวการขอโทษขอโพยกันแล้วมั้งครับ PR ชัยนาทหรือประชาสัมพันธ์ชัยนาทขออภัยหนุ่มกันชัยประกาศตัวเป็น FC ขออภัยหากทำอะไรขุ่นข้องหมองใจครับก็มีไปเยี่ยมคุณยายที่ออกไปซื้อน้ำปลาคนเดียวเนี่ยนะแกก็ไม่อยากกินเกลือยายวัย78เกิดการโต้กันอย่างดุเดือดระหว่างพิธีกรโหนกระแสหนุ่มกันชัยกับเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR ชัยนาทและผลสุดท้ายครับก็ซอแววเมื่อแอดมินเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาโพสต์ข้อความยกมือไหว้นอบน้อมผ่านหน้าเพจของตัวเองพร้อมปรับความเข้าใจและขอโทษพิธีกรคนดังอย่างเป็นทางการครับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโพสต์ข้อความชัดเจนว่าผมเป็น FC ของพี่หนุ่มกันชัยคนกระแสมาตลอดหากมีอะไรที่ทำให้พี่หนุ่มขุ่นข้องหมองใจก็ขออภัยด้วยนะครับทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะไปทะเลาะกับพี่หนุ่มกันชัยแม่ไม่รู้ทิศทางลมเลย อ้าวจบลงแฮปปี้เอนดิ้งดีครับก็สื่อก็ทำหน้าที่สื่อด้วยกันเนี่ยแหละครับเพราะประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งพี่หนุ่มกันชัยก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งคือทำอะไรแล้วแต่คุณหนุ่มเขาจะต้องเอาแบบประเภทแบบมันต้องเป็นไปตามคือความจริงมันคือความจริงอะคุณหนุ่มเขาจะต้องทำอย่างนั้นนะครับผู้ถูกกล่าวหาก็เอามาคุยผู้ถูกที่เป็นต้นเหตุก็เอามาคุยอะไรเงี้ยคุยทั้งสองฝ่ายรายการก็จึงเป็นยอดการโหนกระแสรายการยอดฮิตไงครับครับขอบคุณมากครับเวลาเราหมดเวลาครับยังไม่ได้คุยถึงเรื่องวัดพระบาทน้ำพุที่ติดคุก700กว่าปีแล้วหมอบีก็300กว่าปีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วกันเนาะสำหรับชั่วโมงนี้เบรกไว้ก่อนนะครับ
2: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
14: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
19: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
20: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
21: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟตคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% สักครู่กลับมาติดตามครับ
23: สนับสนุนโดย
24: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
25: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟดคลองจันทน์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100%เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟราวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกมากกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ปรึกษาระดับสูงของกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะปิดเส้นทางที่ผู้ละเมิดสร้างขึ้น

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ติ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลันคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน สิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686

0: คิดถึงใจจะขาดจบลงไปครับบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลือกนำมาฝากคิดถึงใจจะขาดต้นฉบับคือน้องดำรงวงทองครับ AI นำมาคัฟเวอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังจบเพลงเราก็เข้าข่าวครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพเราเข้าสู่รายการข่าวชั่วโมงที่2ครับต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่เพราะเราฟังกัน2ชั่วโมงทุกเช้าทั้งคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นยังไงแถวปราจีนบุรีสาวน้ำค่อยๆลดกันลงมาบ้างแล้วเนาะแต่สำคัญที่ตรงที่ว่าแม่ผู้ใหญ่บ้านไปช่วยน้ำท่วมก็ถูกไฟช็อตตายแล้วนายอำเภอบ้านสร้างก็ไปช่วยชาวบ้านก็ถูกเด้งฟ้าผ่ามันยังไงกันเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยฮะสงฆ์ก็ยศใสมันยังไงแล้วชาวบ้านชาวช่องก็จะประท้วงขอความเป็นธรรมให้กับท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิอ้าวครับแม้คนไม่ดีจริงนี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ใครเนาะรายงานคนที่ชงขึ้นไปก็คืออดีตผู้ว่าครับตอนนี้ผู้ว่าคนใหม่นี่รักษาการแทนครับผู้ว่าคนเก่านำเสนอให้นายอำเภอบ้านสร้างย้ายเข้ากรมเมือง30วันท่านนายกก็บอกไม่ใช่ว่าผิดนะเรียกมาสอบสวนก่อนถ้าไม่ผิดก็คงจะต้องส่งกลับไปให้กับพี่น้องชาวบ้านสร้างปราจีนบุรีเหมือนเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับอดีตปลัดมท.ก็ส่งก็ยาสายเพราะอะไรทำไมต้องย้ายแบบนี้อะไรกำลังหน้าสิวหน้าขวานแล้วประชาชนใครจะได้รับการช่วยเหลือ

หลับดีหลับลึกรับทานแล้วเนี่ยนะกำจัดสารพิษบำรุงเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบางทีปวดไปทั้งตัวเลยเมื่อยไปทั้งตัวเลยบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมเบาหวานความดันไขมันก็ช่วยให้มันลดลงนี่แหละน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งและลดให้อีก200ครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับและเรายังมีชนิดที่2ครับ4ชนิดครับมี9ชนิดแล้วมี4ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดครับมะระขี้นกที่เขาทำกันโดยตรงแต่เราเอา3มะระมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานมารวมกันไว้ในน้ำมันงาดำด้วยเท่ากับสกัดเย็นทั้ง4ชนิดครับน้ำมันมะระ3ชนิดและผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดไปเป็น4ชนิดอยู่ในขวดเดียวกันครับ9ชนิดแล้วก็4ชนิดครับจะช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาไขมันในเลือดลดความดันลดน้ำตาลก็ลักษณะใกล้เคียงกับ9เม็ดนั่นแหละครับ9น้ำมันนั่นแหละครับอันนี้4น้ำมันสกัดเย็น 100% บรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3กับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดจับมือกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับและสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวครับมาเดียวๆโดดๆสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันครับรับประทานแล้วนอนหลับดีขึ้นดูแลเรื่องความดันเบาหวานความไขมันบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับก็ปวดบำรุงไขข้อปวดกระดูกครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมก็น้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับน้ำมันมะพร้าวราคาเดียวกันกับน้ำมันมะระแล้วก็แถมแบบเดียวกับน้ำมันมะระนะครับ0817577474 0817577474ครับเรามาประเด็นข่าวแรกเลยขึ้นข่าวมาก็ดีใจกับน้องเนเน่รอยัลครับขอขอบพระคุณคุณปู่ท่านอินเจียววนนท์เจ้าพ่อเจ้าสัว CP ครับทำไมอ่ะมอบรถคันหรูสุดอลังการให้กับเจ้าให้กับหนูน้อยเนเน่รอยัลครับหลังจากมอบคอนโดไปแล้วก็มอบรถป้ายแดงเลยขนส่องใหญ่เลขป้ายแดงเลขอะไรรู้สึกจะ626นะ626กระดกเป็น9ได้ป้ายทะเบียนเขา7826เป็น MG อย่างสวยเลยรถตู้นะเป็นรถตู้หนูจะได้ไว้ไปไหนมาไหนเวลาไปทำการแสดงครับคุณปู่ธนินทร์เจียววนนท์เป็นผู้มอบรถหรูคันนี้ให้ราคา2ล้านกว่านะรุ่นเนี้ยเพราะผมเคยไปเปิดดูแล้วเคยลองไปนั่งดูแล้วไอ้ตอนที่เขาจัดมอเตอร์โชว์ได้แต่นั่งเฉยๆเรานั่งคันเก่าไปก่อนแล้วกันอ้าวก็นักร้องต้องบอกว่านักร้องผู้กตัญญูพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีผมชอบจังนะครับแล้วก็โรงเรียนเขาสอนโดยพ่อโรงเรียนนานาชาติภูเก็ตต้องยอมรับว่าภาษานี่สุดยอดตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศนี่โอ้โหเล่นรัฐมนตรีบางคนอายเลยนะครับที่พูดคำภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งพูดในสภาผู้แทนราษฎรครับรัฐมนตรีป้ายแดงบางคนพูดภาษาอังกฤษพ้นภาษาไทยคนไทยฟังถ่ายทอดดูบอกเฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะเนี่ยฮะคนบุรีรัมย์พูดอะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำงงครับเลยไม่รู้ว่าพูดให้ใครฟังฝรั่งนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือไงเว้ยแล้วถ่ายทอดสดออกให้ชาวบ้านเขาดูชาวบ้านยิงงงมันไก่แต่แตกมันพูดอะไรของมันว่ารัฐมนตรีป้ายแดงเนี่ยอ้าวว่ากันไปครับแต่น้องเน่เน่นี่บอกตรงว่าพูดภาษาสุดยอดนะครับสัมภาษณ์ชาวต่างสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไม่รู้กี่สำนักกี่สำนักเธอพูดเหมือนเป็นคนต่างชาติแต่เด็กสาวชาวภูเก็ตนะครับเกิดที่ภูเก็ตนะไม่ใช่เกิดที่เขมรนะแหมเขมรเนี่ยเกิดที่เขมรไปโตที่ภูเก็ตพูดไม่ได้อายปากเลยกวกเอ้ยนะเปลี่ยนข่าว

0: ีกว่าเรื่องของอะไรดีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยปิดไปแล้วศูนย์นรกศูนย์เลี้ยงคนแก่เนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงมันเอาไปอะไรเอาไปเอาไปปูยปูยำมันต้องบอกงี้เนาะเอาไปกักขังเอาไปอะไรสารพัดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโสธรชัยเนสซิ่งโฮมครบ92รายแล้วอยู่กันได้ยังไงเมื่อวานนี้ดูข่าวเมื่อคืนดูข่าวที่นนทบุรีเห็นมีคนบวกมือย้อยๆอยู่ชั้น2เอ้าทำไมเขาไม่ขึ้นเปิดขึ้นไปดูล่ะเขาบอกผอ.คนหนึ่งพูดเขาบอกมีโซ่ไม่มีแล้วจะมีได้ไงก็คุณไปเขาก็ออกก่อนที่คุณจะไปชั่วโมงนึงแล้วก็ตู้แดงอยู่หน้าศูนย์เลี้ยงคนแก่คนยังถอดไปเลยอะแล้วนำภาษาอะไรโซ่เขาจะไม่เก็บพูดหน้าตาเฉยเลยโซ่ไม่มีหรอกและไอ้ที่มันโบกมือย้อยๆอยู่ข้างบนน่ะทำไมไม่เปิดประตูขึ้นไปดูกันผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยส่งคนอย่างนี้ไปทำงานเนี่ยมันจะซื่อบื้อกว่าเจ้าของเหรอหรือเจ้าของมีอะไรมาปิดปากใบสีแดงใบสีเทาอย่างนั้นหรือผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำงานกันแบบรูปหน้าปะจมูกหรือไม่แล้วคนเฒ่าคนแก่คนนะไม่ใช่สัตว์นะเพราะฉะนั้นเห็นแต่ละที่แต่ละที่แล้วโอ้โหกลับไม่แตกต่างจากที่ท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วที่นนบุรีนะครับแล้วผมจะตามเรื่องต่อไปว่านนบุรีจะโดนปิดต่อไปมั้ยหรือจะต้องปรับปรุงยังไงก็ในเมื่อจิตเวชอยู่ตั้ง90 80 90คนมันจะเปิดอยู่ได้ยังไงอ่ะสถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุแต่มีคนจิตเวชอยู่มันใช่มั้ยล่ะมันเป็นสถานพยาบาลมั้ยแค่นี้ก็ผิดแล้วถ้าคุณไม่ปิดกันอีกก็รูปหน้าปะจมูกกันต่อไปนนทบุรีครับนี่คือเรื่องจริงที่เอามาคุยกันเอามาพูดกันสังคมก็มองดูว่าพวกคุณทำอะไรกันพอเขาบอกไม่มีโซ่ก็ไม่มีโซ่ตามเขาปะโถผมดูช่อง8บอกท่านด็อกเตอร์อะไรนะไม่อยากเอ่ยชื่อขนาดตู้แดงเขายังเอาออกเลยก่อนที่ท่านจะไปชั่วโมงหนึ่งและนับภาษาเลยโซ่เขาจะไม่เก็บเขาว่าโอ้ตามไม่ทันหรือตามทันแกล้งมันเซอร์เขาไม่รู้รับผู้ป่วยจิตเวชอยู่ได้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่สถานรับเลี้ยงคนชราแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดให้อยู่เงี้ยเออนี่ดีนะว่าในสิ่งโฮมที่ท่ามวงกาญจนบุรีปิด 100% ป้าแมวก็ยังบอกว่าเราปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะหาทางมาแก้ตัวเราไม่ผิดแกยังเถียงว่าแกไม่ผิดอีกนะแกทำกับคนแก่อย่างนี้แกว่าไม่ผิดอีกนะลองแกลงเข้าไปอยู่ในกรงเหล็กอย่างนั้นมั้งสิลุกจะนั่งบนเตียงหน่อยก็ไม่ได้แม้จะทำให้มันโค้งๆเป็นอุโมงค์ลุกขึ้นนั่งหัวจะไม่โดนก็ไม่ได้ทำเป็นอย่างเขาเตาปิ้งย่างปลาอย่างนั้นแหละหมุนไปหมุนมาโอ้ยป้าแมวก็พอป้าแมวเนาะจิตใจทำด้วยอะไรกันอะไม่สงสารคนแก่เลยเนาะไอ้ลูกเต่าทั้งหลายก็เอาคนแก่ไปเลี้ยงก็ไม่ได้ตามเลยมีหน้าที่จ่ายเดือนละ 20,000 20,000 แล้วทำมา30ปีอ่ะเดือนละ 20,000 ฮะห้องแอร์ด้วยอะไรด้วยห้องไม่แอร์ก็ 18,000 เตียงคู่อะไรคุณคิดดูเอา30คูณเข้าไปดิ30ปีคูณเข้าไปดิปีนึงก็12เดือนอ่ะรายได้ขนาดไหนสถานที่แบบเนี้ยจะต้องมีตามข่าวบอกมีเป็นพันแห่งแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะมีการไปตรวจไหมโอ้ผมฟังรายการโขนกระแสคุณหนุ่มใส่เจ้าหน้าที่ซะเต็มๆเลยสะใจจริงๆครับคุณผิดคุณดูแลกันมากน้อยแค่ไหนคุณจะไปตรวจเดือนนั้นเดือนนี้ทำไมคุณจะตรวจเดือนเว้นเดือนหรือจะให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้โหคุณหนุ่มออกรายการโขนกระแสบอกตรงว่าหน่วยราชการนี่เป๋เลยล่ะถ้าออกรายการโหนกระแสนะไม่ว่าใครได้ปะทะกับโหนกระแสเนี่ยบอกเลยว่าคุณหนุ่มกัญชัยนี่ไม่ปล่อยอยู่แล้วทุกอย่างต้องเผยแพร่ความจริงมีสองมุมอีกมุมหนึ่งถูกกล่าวหาอ้าวเอาถูกกล่าวหามาพูดอีกมุมหนึ่งก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เอามาพูดจะได้รู้อะไรคืออะไรและสุดท้ายก็เชิญมาคุยกันมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือรายการโหนกระแสถึงเขารายการเขาถึงโด่งได้ดังไงครับทางด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก็ขอโทษขอโพยแล้วครับผมก็แฟนๆขับคุณหนุ่มถ้าผมทำอะไรขัดข้องหมองใจขออภัยครับคุณหนุ่มจะว่ายังไงยังไม่ได้ตอบครับ ทะเลาะใครไม่ทะเลาะไปทะเลาะรายการโหนกระแสปะโถเออครับเอ้านี่ก็เป็นเรื่องของทางด้านปิดแล้วก็เอาคนเหล่านี้นะครับไปอยู่ที่ควรจะอยู่นะครับเพราะกรมสุขภาพจิตหรือพม.ก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุจากโสธรชัยส่งต่อไปยังสถานพยาบาลและพม.จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีโดยมีการใช้รถตู้ประมาณ9คันในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการดำเนินงานนานกว่า2ชั่วโมงลูกเต้าไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเคลื่อนย้ายไปแล้ว92รายไปอยู่ที่โรงพยาบาลเสด็จเจ้าพระยา9รายสถาบันกัลยา25รายโรงพยาบาลศรีธัญญา22รายโรงพยาบาลท่าม่วง2รายโรงพยาบาลพม.การอีก5รายญาติรับกลับไป29รายจาก92นะรับกลับไป29ตัวเลขกลับกัน92รับกลับ29ครับเอาไปดูแลกันบ้างท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณธรัตเหลืองสะอาดบอกหลังจากมีคำสั่งปิดได้ประสานกับ3โรงพยาบาลที่มีการรับส่งผู้ป่วยต่อซึ่งจะเป็นสถาบันกัลยาณอักรยาราชนครินทร์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งรับผู้ป่วยจิตเวชต่อโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชระดับสีเขียวส่งตัวผู้ป่วยทั้งหมดในวันที่ผู้ป่วย5รายอยู่ในการดูแลของพม.จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีครับดูแลเถอะครับคนแก่ก็มีความหมายไม่ใช่คนแก่แล้วพ่อแม่ไม่ใช่คนแก่แล้วลูกเต้ามันทิ้งพ่อแม่ผมนึกบอกเลยว่ามีลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่ลูกหลายคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้สักคนเกี่ยงกันไอ้คนนั้นดูแลไอ้คนนี้ดูแลครับข้าวจะตกถึงท้องเงินจะตกถึงมือให้พ่อแม่ที่โอ้โหเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยโตขึ้นมาจะฮุบกิจการแม่ขอบคุณเจพัทหรือแม่พัทนะครับที่จะบอกรายการโหนกระแสไม่งั้นเราก็ไม่เห็นความเสียงเคร่งของสังคมอันเลวร้ายกับคนแก่โดยเฉพาะป้าแมวเนี่ยผมบอกตรงว่าแกผิดเต็มประตูแกจะมาอ้างไปน้ำขุ่นๆไม่ผิดอย่างนั้นเราอยากจะแก้ตัวอย่างนี้มันใช่ไหมล่ะสถานที่พักพิงของคนเฒ่าคนแก่มันไม่ใช่สถานจิตเวชเอามากักขังเอามาดึงเอามาขังมันอย่างนี้มันไม่ใช่ไงครับยังไม่หมดผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายที่เพจของซอเปาครับเพจของซอเปาเปิดเผยอีกว่าเรื่องที่น่าตกใจมีคนเคยอยู่ในศูนย์พักพิงแถวซอยเรวดีอ้างว่าที่นี่นอกจากหลายคนจะถูกล่ามโซ่ยังมีการลงโทษใส่กุญแจมือและนำไปแขวนไว้กับบันไดคนป่วยหลายคนที่พักในสถานที่แห่งนี้ยังถูกใช้แบกหินแบกปูนและตัดต้นไม้ทำความสะอาดหลายหากใครไม่ทำก็จะถูกลงโทษทุบตีถ้าเป็นคนป่วยผู้หญิงบางคนก็ถูกทำอนาจารโดนล่วงละเมิดจากผู้คุมที่เป็นชาวลาวส่วนอาหารแต่ละมื้อไม่ต้องถามถึงอาหารเพราะทั้งหมูและไก่ส่วนใหญ่เอามาปรุงในสภาพใกล้เน่าบางครั้งเนื้อเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วจนพ่อครัวยังกินไม่ได้ส่วนโจ๊กกับข้าวต้มก็ใส่แค่เศษหมูแทบไม่มีเนื้อสัตว์เลยมื้อที่ดีที่สุดสำหรับเขามองว่าคือไข่ต้มแต่จะได้กินก็ต่อเมื่อเจ้าของกลับมาจากการไปแก้บนที่วัดแล้วเท่านั้นส่วนใหญ่จึงมีแค่ไข่ข้าวไข่เจียวส่วนอาหารอ่อนสำหรับผู้ป่วยดีสุดก็คือคงไม่พ้นอาหารกระป๋องที่เมียกินคนที่บอกข้อมูลซ้อคนในเห็นทุกอย่างทั้งหมดบ้านหนึ่งอยู่กันเกือบร้อยคนเห็นว่านอนบนฟูกไม่มีเตียงอุปกรณ์ส่วนตัวให้ใส่ในถุงดำครับมีที่ไหนซอยเลวดีครับนี่ซ้อเป่าเขาบอกนะครับสอเป่าชี้ช่องอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่จะนิ่งเฉยก็แล้วแต่ท่านเถอะครับก็ไม่ดูแลกันก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุครับหลังจากที่ศาลอาญาสั่งจำคุกหลวงพ่อ700กว่าปีเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของหมอบีก็300กว่าปีหลังจากศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปีกับอีก 1,480 เดือนเขาไม่นับเป็นปีนะหมอบี386ปีกับอีก 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีร่วมกันคืนเงินอีก306ล้านบาทติดว่า300ล้านบาทเลขกลมๆทำให้ลูกศิษย์ผู้ป่วยและชาวบ้านในพื้นที่บางรายยังคงเสียดายต่ออดีตพระลงกฎเนื่องจากเคยช่วยเหลือคนไว้เยอะขณะนี้ทางวัดพระบาทน้ำพุยังคงเหลือเงินบริหารเพียงเล็กน้อยแต่ฝูงลิงนับพันตัววัดไม่มีเงินซื้ออาหารเลี้ยงเลย ต้องปล่อยหาอาหารเองนะครับบรรยากาศภายในวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีก็ยังคงเงียบเหงาตามเคยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นทำให้ผู้มีจิตศรัทธาทำบุญน้อยลงรถตู้รถกระบะทึบรถหกล้อที่เคยขับเข้าออกขนสิ่งของบริจาคต้องถูกจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานจำนวนหลายสิบคันพระครูสวัสดิ์กิติสารวัย63ปีรักษาการเจ้าวัดวัดพระบาทน้ำพุเปิดเผยว่าได้มารับผิดชอบดูแลวัดพระบาทน้ำพุได้1ปีกับอีก1เดือนปัจจุบันทางวัดพระบาทน้ำพุมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 1,300,000 บาทยังคงต้องรับภาระดูแลผู้ป่วยชุมชนติดเชื้อเอดที่อำเภอหนองม่วง 2,000 กว่าไร่เดือนละ 200,000 บาทขณะนี้ทางวัดพระบาทน้ำพุเหลือเงินบริหารวัดเพียง6ล้านบาทและยังไม่รู้ว่าเงินจำนวนนี้จะมีใช้ได้อีกกี่เดือนหากถึงขั้นวิกฤตจริงๆก็ยังไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะไปทางไหนกันส่วนลิงนับพันตัวตอนนี้ออกลูกกันไปว่าเล่นทางวัดก็ไม่มีเงินซื้ออาหารมาเลี้ยงแล้วต้องปล่อยให้หาอาหารกันเองบางวันได้รับผักจากแม่ค้าชาวตลาดสดเอามาให้ส่วนผู้ป่วยเอดมีทั้งป่วยติดเตียงและป่วยเหลือป่วยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในปัจจุบันก็อาศัยช่วยกันดูแลกันเองคนที่แข็งแรงก็ไม่ช่วยทำความสะอาดวัดครับเนื่องจากทางวัดไม่มีเงินจ้างของใช้ของกินต้องซื้อกันเองทุกอย่างเพราะมีคนบริจาคน้อยมากไม่พอใช้ส่วนยาต้านเมื่อถึงกำหนดผู้ป่วยจะพากันรับยากันเองที่โรงพยาบาลครับด้านผู้ป่วยเอดวัดพระบาทน้ำพุวัย56ปีคนหนึ่งบอกหลังรับทราบว่าอดีตพระองค์กฎถูกพิพากษาจำคุกรวม742ปีตนเองรู้สึกสงสารท่านอยากให้ลดโทษลงมาบ้างแต่ก็เป็นไปไม่ได้ครับตามกฎหมายสูงสุดแค่เพียง50ปีซึ่งความดีของท่านตั้งแต่มาอยู่วัดที่นี่ท่านได้รับผู้ป่วยเอดมารักษาบางคนถึงกับใกล้จะตายก็มีหลายหลังได้มาอยู่กลับมีกำลังใจต่อสู้ฟื้นฟูชีวิตขึ้นมาได้หลายคนคิดดูผู้ป่วยเอดที่ถูกทอดทิ้งจนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่จะกินท่านรับมาดูแลรักษามีที่นอนมีที่กินสะดวกหากไม่มีที่นี่พวกตนคงไม่มีชีวิตอยู่กันแล้วหากสื่อสารกับท่านได้อยากให้ท่านสู้ๆต่อไปตนเองมาอยู่รักษาการป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุมา11ปีแล้วรู้สึกอบอุ่นมีกำลังใจดีแต่ตอนนี้ขาดกำลังใจไปที่ผ่านมาอดีตพระอรงกฎท่านดูแลผู้ป่วยอย่างดีแต่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่มีคนมาเยี่ยมผู้ป่วยทำให้ขาดอาหารการกินไม่เหมือนเดิมซึ่งแต่ก่อนยังมีเงินให้ใช้มีของกินก็เยอะชาวบ้านรายหนึ่งชุมชนเขาสามยอดบอกหลังจากทราบอดีตพระอรงกฎถูกตัดสินคดีก็รู้สึกเสียดายท่านในอดีตท่านยังมีความดีนำข้าวสารมาแจกชาวบ้านเป็นประจำช่วยเหลือชาวบ้านหลายอย่างบางคนเป็นหนี้สินไปหาความขอความช่วยเหลือท่านก็ไม่ขัดข้องถึงกับบางคันบางคนก็ขายที่ดินไม่ได้ก็ยังไปขอให้ท่านช่วยท่านช่วยก็มีครับท่านมีจิตเมตตาดีจริงๆนะผมก็เคยใกล้ชิดท่านมาก่อนนี้ไปเป็นโฆษกวงดนตรีของโรคเอดส์มาก่อนเนี่ยไปต่างจังหวัดมีคนเดียวที่ไม่เป็นโรคเอดส์คือพิธีกรอเนกไปยืนหน้าเวทีครับแล้วก็กินข้าวร่วมกับผู้ที่เป็นป่วยโรคเอดส์ไม่มีการติดต่อบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องของติดต่อได้ก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับก็น่าสงสารนะครับผู้ป่วยโรคเอดส์บอกหลวงพ่อไม่อยู่ผมก็ว่า50ปีก็เด็ดได้ลดโทษบางอะไรบ้างไม่น่าเกิน10ปีครับไม่น่าเกิน10ปีเพราะความดีของท่านเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเห็นที่นั่นที่นี่มีชื่อท่านบริจาคเงินมาทีก็นึกถึงท่านนะครับศาลาหรือว่าอาคารอะไรที่สร้างโดยมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุอะไรก็นึกถึงท่านนะเพราะว่าเคยไปขอท่านเคยไปร้องเพลงให้ท่านเคยไปอะไรสารพัดแล้วไปท่านก็ไม่เคยให้กลับมือเปล่าเลยคล้องพวงมาลัยให้คนมาพร้อมพวงมาลัยให้ยังไงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมมีความสุขที่ผมเคยทำนะครับเอาเปลี่ยนเรื่องไปกับอีกข่าวนึงครับจากทางด้านของวิชัยโตจินเนื้อแกว่งโตหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับอยากได้วิชัยโตจินไปแจกความอร่อยให้กับแขกเรือของท่านโทรหาเราสิครับโต๊ะหนึ่งเริ่มต้นประมาณ 1,100 หรือ 1,200 ไม่เกินราคาอาหารมีให้คุณได้เลือกอย่างจุใจร่วมร้อยชนิดครับแล้วแต่คุณจะเลือกขึ้นโต๊ะครับเรายินดีที่จะบริการด้วยความประทับใจกับวิชัยโตจินโทรเลย0819465036วิชัยโตจินครับ0819465036ครับกลิ้งกลางเข้าไปแล้วก็จะได้พูดคุยกัน ราคามากน้อยแค่ไหนต่อรองกันได้เลยนะครับว่าครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
5: ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
0: ครับใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานใครจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครจะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายนะครับเราไม่ได้ส่งใครไปเลี่ยไรนะครับเพราะฉะนั้นเจอคนเลี่ยไรให้สกิดตำรวจได้เลยนะครับทางหลวงพ่อไม่เคยส่งใครเข้าไปครับและเงินจะถึงวัดหรือไม่ก็โปรดตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเราไม่ได้ส่งคนไปเลี่ยไรครับทางด้านของอาหารเสริมอย่างเช่นภูผาวิทย์โปรครับตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2การดูแลของท่านที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับพละกำลังไม่มีเดินเหินก็ไม่ค่อยจะคล่องจะแคล่วเดินเหินก็ไม่ค่อยจะไหวรับประทานภูผาวิทย์โปรซะเวลาละ1ซองก็ได้เช้าซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งละลายออกมาแล้วจะได้น้ำสีขาวๆนะครับเหมือนผงกาแฟนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่กาแฟนี่คือภูผาวิปโรนนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยก็เหมือนกับเม็ดแคปซูลนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นน้ำคุณได้รับประทานจะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือเรื่องของโรคหลายๆต่างๆที่คนไทยเป็นครับไขมันพอกตับหรือจะเป็นเรื่องชามือชาเท้านอนไม่หลับกระสายกระสับดื่มซะเช้าก้งเย็นก้งก็ยังได้น้องๆขวดน้ำปลาเลยดีไทยนะครับดีไทยนี่น้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูผาวิปโรไปอีก1ห่อครับสมนาคุณแถมแล้วก็ยาหอมดอกหอมมือลีครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้ละลายน้ำร้อนน้ำอุ่นชงดื่มก็ได้แต่ถ้ามันเกิดเหตุวิกฤตจริงๆนะครับตักใส่ปากครึ่งช้อนชาเอาไว้ใต้ลิ้นก็ช่วยทันได้สวิงสวายหน้ามืดตาลายขึ้นมาครับเป็นลมเวียน สำหรับยาหอมดอกหอมบุรีซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมด3ชนิดนี้โทรศัพท์ไปที่081 780 5575 081 780 5575ครับกลิ้งกลางเข้าไปได้เลยครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับไปที่เรื่องของกรมอุตุครับกรมอุตุเตือน30จังหวัดฝนตกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปลายฤดูฝนอากาศจะแปรปรวนฝนจะตกหนัก9-13ลูกเห็บอีสานตอนล่างใต้เจอก่อนว่างั้นครับกรุงเทพมหานครไม่พลาดมาแน่นอนครับของเก่ากำลังจะแห้งแล้วของใหม่ก็ยังมาอีกเหรอครับส่วนใหญ่แล้ววันที่10นะวันที่10นี่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับ11ก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลที่จะไปทุกภาคเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านแล้วนะครับมี13ตุลาวันเดียวที่มีเฉพาะภาคใต้เอาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักมากฝนตกสะสมครับก็จะได้ติดตามประกาศกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนว่ามันแปรปรวนแน่นอนอากาศนะครับยังไงก็เตรียมรับมือไว้แล้วกัน9ก็พรุ่งนี้นะถึง13ตุลาคมครับแปรปวนครั้งนี้คงจะทิ้งฝนทิ้งช่วงไปแล้วมั้งถ้าครั้งนี้ก็ถือว่าปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับและคงจะเข้าสู่อากาศเย็นก็ว่ากันไปครับพยากรณ์อากาศไปเรื่องอื่นครับกับประเด็นของข่าวผมหยิบทางด้านของเดลี่นิวขึ้นมาครับเดลี่นิวก็ยังมีพูดถึงเรื่องของประเด็นข่าวบอกเมื่อคืนนี้ตอน4:30โดยประมาณพันตุเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กับสพเมืองพัทยาผมจำชื่อท่านแม่นเพราะชื่อเดียวกันท่านลุยเลยครับไปท่านรองผู้กับด้วยพันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศไปไหนอ่ะไปบุกบ่อนการพนันเสือมังกรที่ร้านอาหารซีฟู้ดภายในตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีคุมตัวนักพนันได้18รายพร้อมเงินสด 46,980 บาทไพ่30สำรับโอ้โหเล่นกันเยอะใน30สำรับเนาะอุปกรณ์แจกไพ่ไม้เกี่ยไพ่แผ่นปูลงทายผลเสือมังกรหน้าจอแสดงแต้มเรียบร้อยเลยขาหนังขาเขาโอ้นี่ทำเป็นล่ำเป็นสันเลยเนี่ยนะสุดยอดครับสืบเนื่องมาจากตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีร้านอาหารดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันบนชั้น2ชั้นล่างเปิดร้านอาหารแล้วมีคนดูต้นทางนั่งดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในร้านอาหารหลังสืบทราบจึงวางแผนนำกำลังไปเฝ้าดูสถานการณ์พอเห็นนักพนันทยอยขึ้นสังเวียนเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกเข้าตรวจสอบอย่างสายฟ้าแลบเมื่อคนดูต้นทางเห็นตำรวจพยายามจะโทรศัพท์ส่งสัญญาณแต่เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไว้ก่อนบอกที่ก่อนที่จะบอกนักพนันไอตัวเนี้ยตัวสำคัญ เมื่อบุกเข้าตรวจสอบที่ชั้น2ภายในห้องพบนักพนันทั้งชายหญิงหัวดำหัวแดงชนกันเลย18รายกำลังวางเงินลุ้นไพ่กับตัวโกงตื่นเต้นมีผู้หญิงสัญชาติกัมพูชาอายุประมาณ30ทำหน้าที่แจกไพ่เห็นเจ้าหน้าที่ตำนะครับมันจะลงได้หลังหลวดเลยตกอกตกใจหน้าซีดเป็นไก่ต้มพยายามจะวิ่งหนีเอาไปไหนแล้วเขาล็อกไว้หมดแล้วเรียบร้อยครับทั้งหมดพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ภูมิกับสพเมืองพัทยาสั่งการให้ควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางสอบสวนสอบไปสอบสวนที่สพเมืองพัทยาก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนั่นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากพัทยาไปเชียงใหม่บุกบ้านเมียอดีตสจดังกลางเมืองเชียงใหม่จับชาย9หญิง12จัดปาร์ตี้เสพยาอย่างเมามันนะบ้านอดีตสจดังเมื่อวานนี้ใช่ไหมพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการของตำรวจภูธรภาค5ลุยเลยครับรวมทั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตรียุทธนาแก่นจันทร์ครับชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจทอนภาค5ตำรวจสพสันทรายนำกำลังตรวจค้นบ้านหรูของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งมีการจัดปาร์ตี้วันเกิดมั่วสุมยาเสพติดอย่างหนุกหนานเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด21คนแบ่งเป็นชาย9หญิง12ยังพบยาเคยาอีและยาไอจำนวนหนึ่งโอ้ทั้งเล่นทั้งเสพว่างั้นเถอะ ใครใครเสพเสพใครใครเล่นเล่นพฤติกรรมของแก๊งปาร์ตี้ยาอีนี้จะมีการสั่งซื้อยาผ่านช่องทางออนไลน์และจัดส่งผ่านระบบไปรษณีย์กลุ่มผู้ต้องหาจะทำการนัดหมายกลุ่มเพื่อและเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมปาร์ตี้มั่วสุมยาในลักษณะหมุนเวียนโดยใช้สถานที่ประเภทสถานที่บันเทิงบ้านพักอาศัยของบุคคลจัดงานโดยหนึ่งในผู้ต้องหาหญิงเป็นภรรยาของอดีตสจ.ชื่อดังและเป็นเจ้าของงานวันเกิดจึงจัดปาร์ตี้นี้ขึ้นมาว่ากันโอ้ครับมีการหมุนเวียนไปร้านนู่นร้านนี้เนาะอ้าวว่ากันไปครับก็ไม่พ้นเงื้อมือของกฎหมายเนาะครับชาวบ้านแค้นใจครับพาดหัวข่าวทรัฐเลยชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างด่ายับไม่ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมกระทั่งที่ในอำเภออยู่จนวินาทีสุดท้ายตอนช่วงกลางคืนก็ไปช่วยคนที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยเอาไปส่งโรงพยาบาลเช้าขึ้นมาโดนสั่งเด้งฉุนไม่ทุ่มเทช่วยชาวบ้านน้ำท่วมตำหนิหน้าอับอายที่มีข้าราชการในระดับสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยก็ตัวใหญ่สายสวาดมันเกลียวกราดน้องๆครับเพราะตัวใหญ่สั่งเสนอไงครับผู้ว่าปราจีนบุรีเป็นคนเสนอให้ย้ายในอำเภอครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าชาวบ้านเขาก็ไม่แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นนายกไปเอาจากไหนมาว่าในอำเภอบ้านสร้างไม่ทำงานชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟังชาวบ้านมากก็ดีเนาะเพราะชาวบ้านเขาบอกเอ๊ท่านผู้ว่าก็ทำงานนะงงเหมือนกันว่างั้นครับแถมยังมีคลิปลุยน้ำแจกของยังมีอยู่เลยว่างั้นท่านไปทำที่ไหนท่านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ครับในไทยรัฐบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นผู้หญิงวัยกลางคนยืนแช่น้ำท่ามกลางอยู่หน้าบ้านเปิดเผยด้วยความคับแค้นใจว่าฝากไปด่าอนุทินหน่อยขอถามปลดในอำเภอทำไมเขาแสนดีจะตายช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่างนายกทำแบบนี้ไม่ถูกไปปลดคุณก่อนดีไหมรองผู้ว่าน่ะไม่ออกมาดูเลยส่วนน้ำที่เป็นพิษรองผู้ว่าทำอะไรอยู่อยากรู้ให้มาถามชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำรับสารพิษกันทุกวันมีผู้หญิงคนหนึ่งว่างั้น ครับอ้าวทางด้านของอำเภอบ้านสร้างนี่จมบาดาลอยู่9ตำบลแล้วผมนึกบอกไงเอที่ปราจีนบุรีนี่ยังไงผู้ใหญ่ไปลงช่วยน้ำท่วมไฟช็อตตายแล้วนายอำเภอบ้านสร้างไปช่วยชาวบ้านก็ถูกเด้งเอาก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายทางด้านของเขาบอกเดือดใส่ยับในอำเภอบ้านสร้างนายอนุทินบอกว่าวันที่6ตุลาคมผู้ว่าปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมืออธิบดีกรมการปกครองรายงานว่าตรวจสอบแล้วเป็นความจริงไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานไม่ตั้งใจส่งของไปก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้าการอพยพชาวบ้านไม่ประสานงานเต็มที่จนกระทั่งผู้ว่าปราจีนบุรีทำหนังสืออย่างเป็นทางการน่าอับอายมากที่มีคนแบบนี้ในระบบราชการถือเป็นคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคนและเป็นอำเภอที่วันนี้เป็นแชมป์อำเภอลำบากที่สุดว่ากันเป็นแชมป์อำเภอที่บากถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายมีคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองผู้ว่าจะเขียนหนังสือมาคงคิดแล้วคิดอีกทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วขอให้สอบสวนวินัยถ้าใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่มองว่าคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้บ้านเมืองอย่างมหาศาลและตอนนี้ขาดหัวเสือขาดหัวเรือเนี่ยแล้วใครไปช่วยพี่น้องชาวบ้านสร้างรักษาการมันจะเหมือนกับคนทำงานจริงๆมากน้อยแค่ไหนกำลังหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยเนาะเอาก็ชาวบ้านก็เห็นใจครับว่ากันไปครับก็เด้งโดยอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งลงนามให้ช่วยราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการครับก็คนที่ชงขึ้นมาก็คือผู้ว่าปราจีนบุรีเอาก็ว่ากันไปครับตามขั้นตามตอนนะครับแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงครับสุดท้ายคือเรื่องของ3แม่ลูกที่ต้องกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับเป็นเพราะแอปเงินกู้ครับสาเหตุที่รู้แล้วผบ.ตร.เลยสั่งใ ไล่ล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรที่เราเคยเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับน่าสงสารนะครับบางครั้งไอ้ความจนมันก็ทำให้ตัวเองต้องหลงเชื่อคนประเภทนี้เนาะจากเหตุการณ์สะเทือนใจพบศพนางสาวชนันชิดาวาทินภูวดลวัย12และลูกสาว2คนลมควันฆ่าตัวตาย3ศพในห้องที่อาคารหมู่บ้านเอื้ออาทรปทุมธานีบางขวัดอำเภอเมืองปทุมธานีสอบถามญาติเด็กบอกลูกสะใภ้เป็นสาวโรงงานได้ติดต่อกู้เงินผ่านทางออนไลน์แล้วถูกแอปเงินกู้หลอกให้โอนเงินอีก1,000 บาทหลังโอนแล้วอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องให้โอนเพิ่มอีก400 บาทแต่ไม่มีเงินติดตัวเนื่องจากที่โอนไปแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ต้องใช้ถึงสิ้นเดือนสงสัยว่าอาจถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกทำให้เครียดจัดตัดสินใจปลดชีวิตตัวเองพร้อมกับลูกสาวทั้ง2คนโทษทั้งก็น่าสงสารเด็กนะครับที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านผบ.ตร.ครับพลตำรวจสำราญนวลมาท่านได้สั่งการให้ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1บช.สอท.ครับเร่งตรวจสอบติดตามจับกุมแก๊งมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินจนเกิดเหตุสะเทือนใจในครั้งนี้ที่แม่ต้องฆ่าลูกตาย3ศพที่ปทุมธานีเชื่อว่ายังมีเหยื่อจำนวนมากจากการสืบสวนพบว่าผู้ตายได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งออนไลน์เมื่อ29กันยายนมาแล้วถูกหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook จากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไปไลน์ในกลุ่มว่ากันอ๋อเธอก็แจ้งความออนไลน์แล้วนะครับเอาเป็นเรื่องของข่าวนะครับเวลาเราหมดเวลาครับหมดเวลาก็ไปครับแล้วพบผมในช่วงบ่าย 3:00 นอีกช่วงนึงกับ 18:00 นอีกช่วงนึงครับเฉพาะจอทลอเท่านั้นเช้านี้2คลื่นที่เจอกันคือ 8:00 น 10:00 นหมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหาร
11: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
15: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
19: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
20: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์
21: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
23: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
24: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
25: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
24: หรอใช้ยากไหมล่ะ
25: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
25: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
24: อืมดีจังโอเคเลย
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
27: เร่งรีบตองนี
28: ้เกสรบัวหลวง
27: ดอกสารพี
28: ดอกพิกุล
27: ดอกมะลิและอื่นๆ
28: รวมกันเป็น
27: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
28: แก่ลมบำรุงหัวใจ
27: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
28: หรือละลายกับน้ำสุก
27: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
29: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
30: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
29: มาเตรียมพร้อมกัน
31: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
32: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
23: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
22: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
1: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยควรเน้นการรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกะน้าฉ่ายโปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้ไตทำงานหนักและอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลี่งาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
0: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: ชูโกโก้

จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอส
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกลโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้น

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลย
0: พบกันที่จอทล1197เพิ่มอีก1คลื่น
1: ก็รับฟังกันได
0: ้อุตรดิตถ์ครับตำรวจภูธรภาค6 FM
1: 90.50 นะ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สตูลนี่ก็ 91.75
0: แล้วก็จอสอ1กรุงเทพ
1: กรุงเทพนี
0: ่ AM 657ครับ
1: อืม
0: แล้วก็เดี๋ยวกลางคืนแล้วก็ไปรีลันกันต่อเน
1: า
0: ะ
1: ฟังกัน
0: ทั้งจอสอ1ทั้งวสปทั้งจอทลลพบุรีครับ
1: วสปก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีก็
1: เที่ยงคืนถึงตี3
0: จอสอ1ก็ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตี5
1: ฟังกันยาวไปเลย
0: เบื่อบางทีก็ฟังข่าวซ้ำข่าวมันซ้ำเนี่ย
1: ต
0: อนตอนหัวค่ำฟังแล้วตอนดึกฟังอีกรอบแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ฟังข่าวสิน
1: าน
0: หรือไม่ลุกขึ้นมาต้มน้ำเดือดๆชงโกโก้ลุงช้างกินก็ได้
1: ไอตาแจ้งไปเลย
0: โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้นะ
0: โกโก้ชั้นดีมีที่ไหน มีที่รายการลุงช้างนี่อย่างไรซื้อไปชงดื่มแล้วจะชื่นใจ
1: โกโก
0: ้โถเอ๋ยโกโก้
1: โกโก้กล่องละ300อ่ะ
0: 3แก้วเลยเนี่ยยาวเนี่ย
1: อิ่มเลยนะ
0: ไปกินยาแล้วมันง่วงไงกินยาแล้วง่วงมันอายุเยอะแล้วมันก็ต้องอาศัยอยู่ยาเพิ่งไปโรงพยาบาล

0: ผ่องสีเขียวด้วย
1: ผ่องเดียวเยี่ยวคล่องครับหาซื้อไม่ยากหรอกแค่จดเบอร์โทรลุงช้างไว
0: ้
1: ส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
0: ขายยังไงอ่ะ
1: กล่องละ390บาทมีขายเยอะแยะลพบุรีเนี่ย
0: ลพบุรีมีร้านไหนบ้าง
1: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานพระบกร้านปัญญาทางไปป่าหวายที่วงเวียนสระแก้วร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านคุณชำนาญเขาสมครร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าโขลงร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อแปดร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าสมองซอย4สายจันทบาโคกตูมกิจลุ่งโรจน์ซอย12พัฒนานิคมคุณจ๋าเพตัดพัฒนานิค
0: ม
1: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีร้านสยามฟาร์มาซีร้านบัวเพสัตร้านอูยาฟาร์มาซีคลังยาฟาร์มาซีที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงลี่แซโอสถบ้านมี
0: มีขาย
1: คุณแล้วก็ร้านนารายเพสัตคลังยาเพสัตตลาดลำนาลายสมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงนี่ลพบุรีนะเนี่ย
0: โอ้โหมีขายเยอะเลยหลายร้านเลย
1: นะ
0: ก็ไปซื้อกัน
1: เล่นแต่เสียงแหบเลยไหมเล่า
0: เสียงแห้งไง
1: ครับ
0: เอารับประทานโกโก้ดูดไปก่อน
1: โกโก้ที่ไหนเราเสียงแหบอ่ะ
0: หาดูดไปก่อนเนี่ยน้ำอุ่นโกโก้ไงเล่าไปเข้าไปอันนี้ก็เป็น
1: มันมีเหตุมันมีเหตุ
0: เหตุแบบไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ฝนตกฟ้าครึ้มขึ้นมาแล้วปิดเทอ
0: ม
1: ส่งลูกหลงหลานไปโรงเรียนก็นี่ไงห้าวไงเสียงก็เลยแหบเลย
0: แห้ง
1: ครับ
0: อันนี้ยังแห้งอีก
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มเถอะครับ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเนี่ย
1: ต่างจังหวัดหาซื้อไม่ได้ไม่มีใช่เรื่องยากหรอกแต่โทรหาลุงช้างก็ได้ดื่มแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เขาสบายแล้วก็ส่งกันถึงบ้านเลย
1: เออไม่มีการโอนเงินมานะห้ามโอนเงินมาก่อนไม่เอาส่งเก็บมันไปทางไปถึงบ้านเลยไม่มั่นใจว่าของเราหรือเปล่าขอก็เปิดดูก่อนได
0: ้นาน
1: ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นนะนะครับแล้ววันนี้สี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวไปที่ตลาดนัดนู่น
0: ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ย
1: ตำบลบ้านครัว
0: อำเภอบ้านหมอสระบุรี
1: โอ้นี่เขามาว่าเมื่อพฤหัสที่แล้วขายปุ๋ยได้นี
0: ่ปุ๋ยเนี่ย
1: ปุ๋ยไปด้วยนะ
0: เขาสั่งมาเขาก็เอาไปนะ
1: ครับอย่างเมื่อวานเราก็ไปส่งผู้ใหญ่สุชินที่ท่าชุมนุมเนาะแถวแถวยังเยื้องกับบ้านพี่สำรวยนิดเดียวนะครับ
0: สั่งมาเท่าไหร่นะ
1: สองตัน
0: สองตันเนี่ยแถมก็ไปเท่าไหร่เน
1: ี่ยสิบสี่กระสอบอะ
0: โอ้โหแถมตันกว่าไอ้ครึ่งตันกว่า
1: ครึ่งตันกว่าเลยเป็นไงประชดเนี่ยนะซับน้ำตาชาวนา
0: เห็นเขาน้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ช่วยกัน
1: ก็บ้านใครที่มีที่เก็บปุ๋ยผมว่าเอาเลยนะสั่งไปเลยเพราะว่ามันโปรโมชั่นนี้มันแค่สิ้นเดือนเนี่ยนะครับ
0: สิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะ
1: ครับเอาวิทยุก็มาแล้วด้วยนะ
0: วิทยุทานทิสเตอร์เนี่ย
1: วิทยุก็มาแล้วสั่งได้เลย
0: มาแล้ว
1: นะครับถ้าอยากจะซื้อ500ก็ซื้ออะไรไปสักอย่างนึงถ้าไม่ซื้ออะไรจะเอาวิทยุอย่างเดียวก็600สิ
0: ซื้อวิทยุอย่างเดียว600
1: ครับ
0: อย่าอย่าวิ่งสักกระปุกนึงก็ได้เหลือ500เนี่ย
1: ใช่
0: เมื่อกี้ก็สั่งมานี่
1: ไม่ใช่อย่าอย่าวิ่งเหลือ500นะ
0: อ
1: ย่าอย่าวิ่งเหมือนเดิม800
0: 800 800
1: วิทยุอ่ะ500
0: วิทยุเหลือ500ไงล่ะ
1: ดีแคร์ก็เหมือนกันราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์ดูแลไตทุกระยะแต่ไม่ได้รักษาไตนะนะครับบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: เติมเต็มกัน
1: มาละคินอกโอ้โหตอนนี้กระแสมาแรงมากบอกเจ๊หมูบอกว่ายี่ห้ออื่นมันมีแค่30เม็ดไงของลุงช้างเนี่ย60เม็ดเลยคู่กับงาดำแจ๋วเลยว่างั้น
0: มาละคินอก
1: ครับ
0: จะปลุกกับ300
1: อืมแต่เวลารายการเราไม่ค่อยอยากจะเข้านะเจ๊หมูเวลารายการคนอื่นนี่เข้าเสนอหน้าดีนะตีเพราะว่าคุณผู้ฟังหาว่าผมจัดฉากกับเจ๊หมูไง
0: ครับ
1: เออผมไม่ได้จัดฉากนะเจ๊หมูก็พูดเรื่องจริงแกไปประสบไปพบอะไรมาลูกค้าเอามาเล่าให้แกฟังแกก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังผ่านทางวิทยุนี่แหละ
0: ครับ
1: ถ้าเปิดฟังอยู่ถ้าไม่ยุ่งนะไม่ท่วมนะลองโทรออกเสียงหน่อยสิ
0: โอมา
1: จะอยู่เป็นไงสบายดีหรือเปล่า
0: เจ๊หมูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อยู่ป่าโมกเนี่ย
1: โอ้ไปค้าตลาดป่าโมกซื้อทั้งมะละซื้อทั้งงาดำแกนะ
0: ซื้อที่เจ๊หมูดีแล้ว
1: ครับผมรวมไปถึงพี่น้องที่ ฟังอยู่ที่อำเภอละงู

0: ฟังจูอำเภอมะนังอำเภอโขนกาหลงนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้สินค้าลุงช้างเนี่ยทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกตอนนี้เชื่อแล้ว
1: สั่งซื้อกันแล้ว
0: สมคำล่ำลือจริงก็มัน20กว่าปีแล้วนะไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: รู้จักกัน
0: ก็ใช้ดีแล้วก็บอกต่อไงเราไม่ได้คุยเวอร์ไม่ได้โมโอ้อวดนะครับเพราะหลายคนเขารู้จักกันดีอยู่แล้วใช้ดีก็จึงบอกต่อสวัสดีครับ
2: ค่ะจะบอกว่าพนัทก็ยังไม่มีขายเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพนัทนิคมชลบุรีเหรออ
1: ืม
2: จ้า
0: อ๋อไม่มีต้องสั่ง
2: เวลาจะกินก็ส่งไอ้ก็โทรหาเบอร์นี้แหละจ้าให้เขาส่งมาให
0: ้อ๋อจ้า
2: โกโก้แหมกินแล้วมันไม่อยากวางแก้วเลยจ้า
0: อร่อยเลิศอร่อยเลิศบอกหน่อย
2: อร่อยเลิศเลยแล้วก็อันนี้ก็ชอบไอ้กาแฟ
0: กาแฟก็ชอบ
2: ชอบแล้วก็มีโกโก้แอบนิดนึงโอ้โหไปถึงไหนถึงกันเลย
0: นั่นแหละบอกแล้วนะเห็นไหมจะหาว่าลุงช้างโกหกไม่ได้โกหกเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ลุงช้างนะไม่ได้โกหกเลยพูดแล้วก็ไม่เกินจริงด้วย
0: ใช่ครับผม
2: แล้วก็โฆษณาก็ดีไม่เกินไปไม่เยอะแยะเกินไปลุงช้างถึงขายของดีรู้ไหม
0: สาธุขอบพระคุณครับขอสุขภาพแข็งแรง
1: น้ำท่วมไหมเนี่ย
2: ก็ต่างโกโก้มาก็แบ่งเพื่อนไปบ้างก็เหลือครึ่งเดียว
0: ครับ
1: ใจบุญเลย
0: ใจบุญ
2: ได้ให้เขาสั่งกันเองพนัทเขาเริ่มอร่อยเขาแล้ว
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
2: น้ำแห้งยังจ้าพนัทแห้งแล้วจ้า
0: อ๋อผมไม่ถูกท่วมผมถูกล้อมรอบไปเฉย
2: โอ
0: ้
2: ยเรียกว่าอยากท่วมมั่งไม่ล่าจะได้เหมือนกัน
0: จะได้ทันสมัยใช่ไหม
2: ใช่เดี๋ยวเชยแย่เลย
1: เป็นคนไม่ทันสมัยดีกว่า
0: โอเคครับผมขอบพระคุณครับอ
2: ยากเห็นหน้าลุงเชเล่ด้วยแหละ
1: รอ
2: แม่จะได้เห็นหน้าลุงช้างเห็นแล้วหรอชุดชุด
0: แม่ขี้เล่ก็ผมหน่อยเอง
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: ไอผลิตภัณฑ์มาให้อร่อยมาก
0: สวัสดีจ้าน
1: ัดนิคม
2: เ
1: น
2: ี่ย
0: พนัทนิคมชลบุรีครับฟังแล้วก็บอกต่ออย่างเงี้ยมันชื่นใจนะ
1: ขอบคุณ
0: เหมือนมีพลังนะบอกเนี่ยแถวนี้ฟังกันทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ฟังข่าวช้างกับหมู
0: มีวิทยุก็เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: แล้วฟังข่าวช้างกับหมูดังๆนะ
1: ฟ
0: ัง
1: ได
0: ้อ้าวมาอ่านข่าวหน่อยสิเอ้ามาแล้วสวัสดีครับพี่หมู
3: สวัสดีจ้า
0: เป็นไงบ้างสตูลฟังชัดเจนไหม
3: ชัดเจนฟังชัดเจน
0: ครับ
3: ฟังหัวลุ่งจะสั่งกาแฟ2กล่องเท่าไหร
0: ่2ถุง900
3: 2กล่อง900อ่ะ
0: จ้าก
3: ล่องนึงมันมีกี่ห่อจ้า
0: 30ห่อจ้า
3: 30ห่อใช่มั้ยจ
0: ้
3: า
0: ใช่แล้วจ้า
3: เอามั้ยจ้าเดี๋ยวสั่งไอ้2กล่อง900ใช่มั้ยจ
0: ้
3: า
0: ใช่แล้วเดี๋ยวแถมสบู่อีกก้อนนึง
3: แถมสบู่กับสบู่มันแก้อะไรจ้า
0: สบู่หอมสบู่หอม
3: หอมใช
0: ่
3: ไหม
0: หอมฟุ้งลุงช้าง
3: ที่สั่งไปเมื่อวานที่สั่งไปเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ถึงหรือเปล่า
0: น่าจะถึงพรุ่งนี้แหละพี่หมู
3: จ้าอันนี้สั่งสองถุงนะ
0: กาแฟสองถุงครับ
3: ลงที่บ้านนะลงที่บ้านพี่หมูนะจ
0: ้
3: า
0: จ้าสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: พี่หมูฟังอยู่ในตัวเมืองสตูลนั่นเนี่ย
1: โอ้จังหวัดสตูลเมืองใต้
0: จังหวัดสตูลเนี่ยเมื่อกี้ได้ดวงดีศรีวิชัยก็คนสตูล
1: โอ้
0: คนใต้เหมือนกันเมื่อกี้
1: คนที่ร้องเพลงผ่านไปเมื่อกี
0: ้ทุกของชาวบ้านแหละ
1: น้ำมันท่วม
0: ดวงดีศรีวิชัยเอ้ยทุกของชาวนา
1: น้ำมันท่วม
0: น้ำมันท่วมแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าตอนนี้น้ำลดละก็ข้าไม่ตายนะแต่ว่ามันมีรวงโผล่ออกมาเขาสั่งดึงรวงผมไปขวดนึง
1: ดีแล้ว
0: ขอให้รอดปลอดภัยนะดึงรวงได้ใช้ได้
1: ขึ้นมาจะได้เกี่ยวได
0: ้ครับผม
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับปัญหาที่วันในอำเภอบ้านสร้างอะเนาะไม่น่าเลยแต่ก็ทำงานดีนะผมเห็นแต่ว่าตัวจริงผมไม่รู้ไงตื้นลึกหนาบางนายอำเภอบ้านสร้างเส้นน้ำท่วมโซเชียลแห่เซฟนายอำเภอเปิดคำถามคนผิดหรือว่าระบบมีปัญหากันแน
1: ่ไม่รู้กัน
0: ย้ายทำไมย้ายด่วน
1: นายอำเภอบ้านสร้างเนี่ย
0: กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบอยู่เพียงคำถามว่าใครผิดใครถูกแต่กำลังขยายไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าการย้ายข้าราชการระดับพื้นที่คือการแก้ปัญหาหรือ
1: เพียงการ
0: หาคนรับผิดแทนระบบที่มีปัญหา
1: เป็นการหาคนรับผิดไง
0: ครับทำงานแกก็ลุยตลอดนะผมก็เห ห็นตั้งแต่น้ำไม่ท่วมแล้วที่ด่านช้างสุพรรณบุรีชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมา
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เอาเห็ดโคนเนี่ยแล้ว
1: ก็ไปหาปลา
0: บอกมันขึ้นปีละครั้งอ่ะ
1: เห็ดโคนเนี่ยนะ
0: โอ้กิโลละ600นะ
1: โอ้แพงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เฉพาะดอกตูมแต่ดอกบานกันราคาลงกันนี้นะ
1: คุณชอบตูมหรือชอบบานล่ะ
0: ผมว่าชอบทั้งโบตูมโบบานนั่นแหละ
1: โอ้ทำเป็นคนหลายใจ
0: ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีบรรยากาศการซื้อขายเห็ดโคนเนี่ย
1: เป็นไง
0: เป็นของป่าได้รับความนิยมในพื้นที่กับคึกคักอีกครั้งนึงหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่ง
1: เป็น
0: ฤดูการที่เห็ดโคนออกธรรมชาติ
1: มันออกมาตามธรรมชาตินั่นแ
0: หละชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็เข้าป่าหาเห็ดโคนมาจำหน่าย
1: กันไปหาเห็ดมาจำหน่ายกัน
0: ครับ
1: แม่ค้าก็รับซื้อกัน
0: โลละ600นะ
1: แพงนี
0: ่ครับถ้ามันบานแล้วจะเหลือประมาณ200-300บาท
1: โอ้ถ้าบานแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้ต้องตูมไง
0: ราคามันไม่เสมอเท่าทุกวันนะ
1: ม
0: ันเปลี่ยนแต่ละวันละวันขึ้นอยู่กับปริมาณเห็ดถ้ามันออกมากก็ถูกออกน้อยก็แพงแต่ว่าคุณภาพเห็ดเป็นช่วงสำคัญนะ
1: เห็ดโคนเนี่ยนะ
0: ส่งเคอรี่มาให้ลุงช้างกินบ้างดิ
1: เห็ดเนี่ยนะ
0: เห็ดอ่ะ
1: กว่าจะมาถึงมันไม่นานเหรอ
0: ต้องโทรหาอาจารย์วชระนะ
1: โอ้ไม่มีเวลามายุ่งกับเราอ่ะนะ
0: จัดรายการอยู่แต่ในห้องอ่ะนะระวังจะเหงานะจะบอกให
1: ้ไอ้เหงาก็มีพวกเขาอยู่อ่ะนะ
0: เมื่อวานนี้นะครับมีกรมสืบสวนคดีนะครับเขาปล่อยแถวแล้วก็นำโดยรองอธิบดี DSI นะครับไปทำการเขาเรียกว่าต่อต้านความมั่นคงทางสำนักงานบริหารการทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตสีเทาอะไรเนี่ยนะคนพื้นที่เป้าหมาย3จุดในกรุงเทพนะครับ
1: เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจชาว
0: อิสราเอลสลามาบัดเอ้ยไม่ใช่สบัดเฮาสำนักงานศูนย์กลางศูนย์พลยิวในกรุงเทพนะครับประกอบด้วยมูลนิธิสาบาทแห่งประเทศไทยนะครับ
1: อิสราเอลเนี่ย
0: ทำไมประเทศไทยแล้วมันเข้ามาง่ายนะ
1: เข้ามาง่ายเขามาซื้อที่ดินกันไง
0: เขามาสร้างลักษณะเป็นออฟฟิศไง
1: แล้วเป็นเหมือนประเทศของเขาเลย
0: เออแล้วก็บอก
1: ยุ่งกับเขาไม่ได้
0: แล้วบอกเป็นประเทศเขาคือจริงๆเนี่ยประเทศเขาเนี่ยก็คือในประเทศไทยก็มีที่สถานทูตล้อมในรั้วสถานทูตเนี่ยประเทศอะไรก็เป็นประเทศนั้นนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามันอยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้สถานทูตก็คือประเทศเขานะ
1: นั่น
0: เพราะนั้นต้องอย่าไปละล่ำ
1: หรือ
0: ไปเรียกอ
1: ะไรกฎหมายระหว่างประเทศเขามีอย
0: ู่เออเราไปลับลาบละล่วงเขาเนาะอ่ะมาข่าวบ้านเราดีกว่า
1: ข่าวทั่วไปเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเนี่ยตื่นเช้ามารับประทานเลยยาหญ้าบิ้ง2เม็ดดีแคร์ก็ได้2เม็ดดูแลสายตาเรา
1: ตา
0: สสอนุชาสสชัยนาทครับมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมที่สัพพยาครับบอกว่าขอแรงทุกภาคส่วนช่วยทุกพื้นที่ไม่ให้ตกหล่นด้วยนะ
1: นาคาใสเนี่ยนะ
0: ครับผมนายอนุชานาคาใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทเขต1ไปอยู่พักอะไร
1: เขต1เนี่ยนะ
0: พรรคเพื่อไทยที่เพื่อไทย
1: อ
0: พร้อมด้วยนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนางสาวปาวานาคาใสคณะทำงานสสอนุชาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
1: ช่วยเหลือ
0: ผู้ประสบอุทกภัย
1: ของเทศบาลตำบลโพนังดำตกและก็เทศบาลตำบลตะลุกกันนะ
0: มันตะลุกในบ้านป๋าแดนชัยตนิยาเนี่ย
1: เผอสัพยาชัยนาทนะ
0: โพนังดำตกก็ร้านหมอสายทองนะ
1: มีสินค้าของเราขายเนี่ย
0: ครับ
1: นี่เขานำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ย
0: ของช่วยเหลือจำเป็นในชาวบ้านในพื้นที
1: ่ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์จากน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับท่านบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยกันทั่วทุกพื้นที
1: ่
0: รวมถึงจังหวัดชัยนาทก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากท่านตนในฐานะคนชัยนาท
1: ลูกหลานเป็นชาวชัยนาทนี่แหละ
0: รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน
1: จากการลงพื้นที่มามอบข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในครั้งนี้
0: เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
1: ก็ไปดูแลการพื้นที่คลายก็ว่ากันไป
0: ก็มาดูแลผม2คนด้วยดิ
1: เป็นไงลุงทาง
0: โอ้ตอนนี้นะลูกเมียไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ย
1: ฉี่ไม่พุ่ง
0: นะจะไปไหนนะตรงเนี้ย
1: เป็นไง
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยเอาโฟกัสติดไปด้วยนะ
1: นั่นจะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาว่ากันไป
0: กองทัพเรือย้ายเรือผลักดันน้ำ10ลำจากนครนายกแล้ว
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปเสริมแม่น้ำบางประกงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
1: ในการ
0: เร่งผลักดันน้ำนะครับ
1: ผลักดันน้ำเนี่ยที่เรือนะ
0: ครับกองทัพเรือกองทัพเรือเขาใช้เรือดันน้ำออกไปไงครับมันปี54นึกออกไหม
1: ครับ
0: ที่เขาดันน้ำจากแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ลงทะเลช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับไบโอดีนะซื้อทีละกระปุกก็ได้690
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ถ้าซื้อ2กระปุกก็1,300ซื้อ1คาราเบลก็4กระปุก
1: 2,000บาท
0: เน
1: ี่ย
0: เขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับ
1: แถมให้นะ
0: คุณแม่ที่อุตรดิตถ์ที่พิชัยเนี่ยเคยสั่งซื้อผมเนาะแล้วก็บอกว่ารายการลุงช้างไม่มีก็เลยลืมผมไปเลยตอนนี้กลับมาแล้วนะ
1: ฟังกันทั้ง FM นะ
0: 90.5 นะครับเมื่อก่อนฟังผมกองทัพภาคที่3สุโขทัยไงแต่ตอนนี้ฟัง FM มั่งเน
1: า
0: ะ
1: ภาค6นะ
0: ภาค6ตำรวจภูธรภาค6
1: ฟังได้นะแม่นะ
0: อุตรดิตถ์เนี่ยดังถึงแพร่ถึงสุโขทัยถึงพิษณุโลกเลยนะครับ
1: ฟังการฟัง
0: ใครที่เป็นเบาหวานนี่ไม่ต้องไปตกอกตกใจหรอกไปพบหมอไปบ่อยหน่อย
1: หาหมอให
0: ้บางคนที่เขาให้ยามากินปุ๊บนะแล้วก็ไปวัดเจาะน้ำตาลไปหาหมอได้3วันเนี่ยนั่นเนี่ย
1: เป็นไง
0: กลับมาถึงบ้านซื้อเชื่องเจาะน้ำตาลเจาะเลือดมาตรวจเองไงน้ำตาลลงดีใจไม่กินเลยยาก ินให้หมดนะ
1: นาน
0: เขาให้มาเนี่ยเขาคำนวณแล้ว10วัน15วันน่ะบางคนกินได้5วันน้ำตาลปกติเลิกกินเลยเดี๋ยวมันกลับมาอีกนะ
1: ต้องดูแล
0: เพราะนั้นแล้วนะครับอย่าไปดื้อหมอให้กินกี่วันก็กินให้หมดอะ
1: กินกัน
0: แล้วก็เอามะระกินกลุงช้างเนี่ยไปกินด้วย
1: กินรับประทานควบคู่กันไป
0: ครับ
1: มะระกินกเนี่ยนะ
0: ใช่บอกไม่กล้ากินโกโก้มันหวาน มันไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ใส่ซูการ์โลส
1: เป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้ครับไปเรื่องของกองทัพเรือเขาช่วยผักดันน้ำย้ายไปที่บางปะกงแล้วนะลุงโชเล่เนาะนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: โอ้ใจดีง่ายขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงมาพอเห็นคนทางข้ามทางมาลายจอดเลย
1: พอจอดเท่านั้นแหละ
0: สิบล้อมาจากไหนไม่รู
1: ้พุ่งชนเสียชีวิตคาที
0: ่น่ะดูนี่ทำดีไม่ได้ดีอ่ะ
1: โอ้กูทำมาจากเมืองนอกกันนะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามาเลย
0: ห้าโมงเย็นเมื่อวานตำรวจจากนู่นถลางภูเก็ต
1: อ๋อเมืองภูเก็ตนะครับเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
0: รับแจ้งมีรถบรรทุกชนกับรถมอเตอร์ไซค์มีคนตายเสียชีวิต
1: ที่ถนนเทพกษัตริย์ฝั่งขาเข้านู่นนะ
0: หน้าสถานีบริการน้ำมันเชล
1: ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางนู่น
0: เขาไปตำรวจตรวจสอบแล้วครับ
1: ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
0: ได้รับความเสียหายใกล้กันพบร่างของนายออสการ์ดาราดิยา
1: อายุ57ปี
0: สัญชาติฟิลิปปินส์นอนเสียชีวิตคาหมวกนิรภัยเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุในออสการ์เนี่ย
1: ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเทพกษัตริย
0: ์และก็จอดรอสัญญาณไฟเพื่อให้คนเดินข้ามทางม้าลาย
1: เป็นคนมีมารยาท
0: ถูกต้องเขาทำดีเนี่ย
1: นั่นเ
0: ต้ขณะนั้นมีรถยนต์บรรทุกไม่ประจำทางขับตามหลังมา
1: แล้วก็ไม่หยุดทันไม่ทันนะ
0: เหยียบเบรกไม่ทัน
1: เ
0: หยียบเบรกไม่ทันเหยียบคันเร่งเหมือนเธอเลยดูที่น่ะ
1: ผลสุดท้าย
0: พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของออสการ์
1: เสียชีวิตแล้ว
0: ภายหลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกก็จอดรถไว้ที่ข้างทางแล้วกันไปแล้วครับ
1: จอดแล้วหนี
0: ตามไม่เบียบไปแล้ว
1: หนีตามระเบียบไปแล้ว
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไม่รักษากฎจราจร
0: น่าอายขายขี้หน้าเขาน่ะ
1: เ
0: อออย่างเงี้ยคุณอนุทินอย่างเงี้ยบอกน่าอายขายขี้หน้าเขาได
1: ้
0: ไปบอกนายอำเภอทำงานน่าอายขายขี้หน้าแต่เนี่ยอย่างเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดแล้วรถมาชนเขาเนี่ย
1: ต่างชาติ
0: เออมันน่าอายขายขี้หน้าไหมล่ะ
1: ไม่น่ามาเมืองไทยเลยเนาะ
0: เออกะว่าจะมาข้ามน้ำข้ามทะเลจะมา
1: เที่ยวเกาะทะเล
0: เ
1: ที่ยวเกาะภูเก็ต
0: มาตายจะได
1: ้
0: ดูสินะ
1: ไม่ได้เลยอ่ะ
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
1: เอารับประทานกันเด
0: ้น้ำมันงาดำนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: ราคาเดียวกับมะระกีนกกัน
0: สามร้อยบาทตั้ง60เม็ดนุ่นใช่ไหมล่ะ
1: ซื้อ2กระปุกก็600อ
0: ่ะไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึง
1: นั่นแน
0: ่แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ไอ้แควพัดนะ
0: 2กระปุก500
1: ส สี่กระปุกก็
0: 1,000 บาทแถมให้กระปุกหนึ่งนา
1: ก็แถมให้เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: อ้าวโทรคุยกับลุงช้างก็เลย
1: 0812961691 0891 0891
0: หรือจะโทรหาโชเล่ก็081 924 4377 0819 24 4377หาลิเกกับเบอร์นี้นะครับ
1: โอเคชาติรักเนี่ยนะ
0: โทรมาหาวันสงกรานต์เราก็บอกเอากลางวันดิไม่เอาจะเอากลางคืนทำไมไม่เอากลางวันเล่าพวกกลัวพวกขอทานมันทำอะไรกันใต้เวทีว่างั้น
1: อันนี้มันเรื่องขอทานแล้ว13ก็ไปเล่นในวัดบางกล้วยวัดลำพลามโชเล่ชาติรัก
0: กลางคืนกลางวันว่างนะเอา
1: หาได้นะ
0: พลาผม
1: ไปดูกัน
0: ให้กำลังใจกันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีลิเกมาตรฐานของลิเกอัจฉริยะเป็นลิเกเด็กอัจฉริยะ
1: เด็กโชคดีเด็กคณะโชคดีหากันไป
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเขาสนับสนุนอยู่นะ
1: นั่น
0: สิทำฉากให้บันล่ำ
1: อย
0: ่าง
1: เดี๋ยวไปขึ้นวัดบางลี่29-30ตุลาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: ผมจะไปถ่ายผมอายเขาผมไม่กล้าไป
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได
0: ้ไป2ปีไม่ได้ดีสักปีนึงดูสิ
1: ก่อนบ้าง
0: นอนดีกว่าเอาเอางานกระถินหน่อยกระถินกระถิน
1: กระถินเนี่ยไงเ
0: ดี๋ยวลุงช้างเนี่ยไปทอดกระถินที่ตำนักสงฆ์ถ้ำยำปานะคุณผู้ฟัง
1: 1พฤศจิกายนนะ
0: เพราะว่าลุงช้างเนี่ยขายไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300บาทเนี่ยคืนบริษัท295
1: อ
0: ีก5บาทนี่ไปซื้อที่ดินถวายวัดครับ
1: ท่านก็ได้รวมทำบุญไปด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับผม
1: อ้าวจะเป็นกระถินกองละ500กองละ 1,000 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านนะจะบริจาคโรงทานติดต่อได้กับวัดที่ท่านตั้งใจจะไปทำเนี่ยนะ31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโครกพรม ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพระกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี1พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก1พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทอง ตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเมินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29-30-31 ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับผมพี่ประยูรับอะไรดีจ๊ะ
3: อ
0: ๋
3: อเอาโกโก้สองกล่องจ้า
0: เอาโกโก้สองกล่องนะ
3: จ้าลุงช้างรู้มีเบอร์ร้านสุกิจพระพุทธบาทไหม
0: อ๋อสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทเดี๋ยวผมโทรบอกเนาะ
3: เดี๋ยวลุงช้างบอกหน่อยเนาะจะซื้อของแกนิดนึง
0: ได้พอดีกำลังจัดรายการอยู่
3: จะไอ้นั่นด้วยนะไอ้อย่าลืมไม่นี่ล่ะไอ้สองกล่องเนี่ยนะ
0: โกโก้นะเดี๋ยวส่งให
3: ้จ้า
0: อย่างเดียวนะครับผมครับสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทสุกิจเพศัตว์เดี๋ยวโทรบอกด้วยกันหรือจะจดเอาก็ได้นะฟังอยู่ป่ะไม่รู้สุกิจ
1: ไปแล้วล่ะ
0: ครับสุกิจเพศัตว์พระพุทธบาทเดี๋ยวบอกให้เนาะ
1: โกโก้สองกล่องนะ
0: โกโก้สองกล่องนะ
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับพี่น้องที่ปทุมธานีโวยเลยครับระดับการเปิดประตูระบายน้ำไม่ตรงกับข้อมูลในระบบหวั่นว่าฝนซ้ำมาน้ำจะท่วมหนักครับพี
1: ่ฝนซ้ำน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ปทุมเนี่ย
0: ที่ลาดสวายลำลูกกานี่แหละ
1: ชาวบ้านรวมตัวกันแล้ว
0: บริเวณประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนนะ
1: พญาสุเรน
0: ครับ
1: หลังจากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดระบายน้ำเนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วนะ
3: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับใกล้จะจบข่าวแล้วคลองพญาสุเรนเนี่ยก็อยู่แถวแถวประตูระบายน้ำเขามีประตูระบายน้ำหลายที่เนาะนะครับเรื่องราวนี้นะมีข้อตกลงกันว่าวันที่2ตุลาเนี่ย
1: ให้เปิดประตูระบายน้ำ
0: ช่วยกันระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีให้ยกระดับน้ำปานระดับน้ำบานประตูสูง40เซนติเมตร
1: เมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว
0: ให้ปรับเหลือ10เซนติเมตร
1: ให้ลดลงไป
0: ทีนี้ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าหลังมีการทำข้อตกลงกันเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ปทุมเนี่ยชาวบ้านคาดหวังไง
1: จะสามารถระบายน้ำไปยังที่น้ำท่วมขังออก
0: แต่ปรากฏว่าการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับน้ำการเปิดปิดเนี่ยนะจึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ตามที่ตกลงกันไว้
0: เพราะมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงไงสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังจะจบรายการแล้วใจล่มๆเลยจ้ะช่วงนี้มีแต่โกโก้ดังนั้นเนี่ยนะ
1: ต่างโกโก้
0: ทีนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลลาดสวายคุณอภินันเนี่ย
1: ก็ได้แจ้งว่าชาวบ้าน
0: รับแจ้งว่าบานประตูระบายน้ำของพญาสุเรนเนี่ย
1: มีลักษณะคล้าย
0: เหมือนไม่ได้เปิดอ่ะ
1: เข อ้าว
0: ตามที่ควรจะเป็นนะ
1: ขณะที่ข้อมูล
0: จากมิเตอร์กลางรายงานสถานการณ์น้ำกรุงเทพแสดงระดับการเปิดไง
1: ไม่ตรงกับ
0: มันไม่ตรงอ่ะมันไม่ได้เปิดอ่ะ
1: อืม
0: จึงนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: ทีนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายท่านวินัยสังวานเงิน
1: ก็ลงไปยังพื้นที่น้ำท่วมที่เริ่มเน่าแล้ว
0: และเทศบาลก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายลงคลองครับแต่ก็ยังกังวลว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยวันเนี้ย
1: วันสิบห้าสิบเก้ายี
0: ่เก้าถึงสิบสี่เนี่ย
1: สิบสี่เนี่ยนะ
0: จะทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: จึงขอให้เปิดหน่อยได้ไหม
1: เป
0: ิ
1: ด
0: ประตูน้ำเนี่ย
1: ที่พญาคลองสุเรนเนี่ยเพิ่มขึ้น
0: เมื่อระบายน้ำออกหน่อยข้
1: อ
0: กำลังคุยกันอยู่นะ
1: คุยกัน
0: ขนาดสงครามสงบก็ยังจบด้วยการเจรจาเนี่ยนะ
1: คุยกันเรื่องของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผมเอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วพอข่าวจบจะได้โทรกลับนะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีครับ
1: กำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผมผมก็ดีใจนะคนก็โทรมานะ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: ครับก็จัดรายการแล้วมีเรตติ้งอย่างเงี้ยไงนู่นมากันใหญ่เลยนั่นน่ะ
1: สั่งซื้อสินค้ากันเนี่ยนะ
0: มากันใหญ่เลยเชียวเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: ครับผมครับ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: นาน
0: กำลังฟังกันตั้งนั้นเนี่ยทหารตำรวจสกัดริมโขงรวบ2หนุ่มลาวครับ
1: ผลไอ้5กระสอบน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะน่ะ
0: 250กิโลกรัมครับ
1: อ้าวเชื่อมเครือข่าย
0: ค้ายาข้ามดินแดงครับข้ามดินแดง
1: ข้ามชาติเนี่ยนะ
0: เมื่อคืนนี้ก็จับซะเลยไม่ใช่มาชื่อยังไม่มืดเลย6โมงเย็นกว่าๆนั่นน่ะ
1: เมื่อวานเนี่ย
0: นับยาบ้าได้กี่เม็ดน่ะ
1: ยาบ้าเนี่ยนะ
0: 300,000 กว่าเม็ดอ่ะ
1: โอ้โห
0: จับขาเรือเลยนะ
1: เรือลำเลียงยาไอซ์จากฝั่งลาวเลย
0: ส่งสภ.หลักศิลาดำเนินคดีหน่อย
1: อ
0: โอ้โหเป็นแสนเม็ดคุณผู้ฟัง
1: จับได้เลย
0: ครับ
1: ยาไอซ์เยอะเลย
0: ยาไอซ์ก็เยอะตำรวจทหารก็ร่วมมือกันนะ
1: จับกุม
0: เฉพาะตำรวจอย่างเดียวก็เก่งอยู่แล้วไปเจอทหารด้วยนะ
1: พื้นที่ลำน้ำโขงเนี่ยนะ
0: น้ำลดปุ๊บเจอจุดโวปั๊บกำแพงชายแดนหลังตลาดลงเกลือพังตำรวจทหารต้องเร่งขึงลวดหนามกันแล้วครับ
1: มีรูโว่ไง
0: มีรูโว่เลยมันลื้อไงจ้องจะลื้ออยู่แล้วไง
1: จะเข้ามาทำไม
0: ที่สักแก้วเนี่ยพอน้ำเริ่มคลี่คลายกันนั่นแหละ
1: เป็นไง
0: ลงตรวจสอบปรากฏว่า
1: เป็นไงเ
0: จอรูโว่ไงที่ชายแดนเนี่ยกำแพงชายแดนช่วงได้รับความเสียหายแล้วก็พังลงจากแรงน้ำเกิดช่องว่างระหว่างแนวชายแดนเดี๋ยวมันก็มุดเข้ามาดิ
1: เข้ามา
0: เอามันออกไป
1: เข้ามาประเทศไทย
0: ประเทศตัวเองมีไม่อยู่นะ
1: มีรูโบเลย
0: ชอบมาประเทศเราเนาะหน้าด่านกุ้ยๆหน้าไม่อายนี่พบผู้สูงอายุ25คนนะ
1: เป็นไง
0: ในศูนย์ดูแลเตียงกงเหล็กส่วนอีก79คนที่กำลังประเมินสุขภาพจิตอยู
1: ่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ที่เขาไปตรวจคนไง
1: นี่เขาสั่งปิดไปแล้วนี
0: ่บางคนเอาแม่ไปทิ้งไว้อ่ะ
1: น่าสงสารแม่เนาะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามีลูกแบบนี
0: ้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่ตีนตะฝาหอยอะ
1: ทะนุถนอมกันมา
0: ลิ้นไม่ให้ไต
1: ไหลไม่ให้ตอมเน
0: ี่ยดูที่มันโตมันหากินได้มันเอาแม่ไปขังไว้ทั้งนั้นได
1: ้ไม่มีเวลาเลี้ยงแม่เนี่ยโอ้แล้วขังอยู่ในกรงเลย
0: ที่เวลาแม่มีเวลาเลี้ยงได้นะ
1: อ
0: ะไรครับพี่หมูว่าไงจ๊ะ
2: จ้างสั่งแผลวิทยุถูกพร้อมมากับยาก็ได้นะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผม
1: โอ้จะวิทยุอีก
0: แล้ววิทยุด้วยสองเครื่องแล้วนะพี่หมูเนี
1: ่
0: ยเป็นประชาสัมพันธ์ประจำรายการเรา
1: ขอบใจนะ
0: สตูน
1: คนสตูนนี
0: ่ครับ
1: สตูน
0: เวลาหมดแล้ว
1: ลำลากันแล้ว
0: ครับนายกแพทย์กษาใหม่แจงดราม่าภาพตัวอย่างน้ำท่วมไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดย้ำน้ำล้อมก็ได้น้ำล้อมก็ได
1: ้
0: นะบอกน้ำล้อมก็ได้ค่าเยียวยาด้วยนะไม่ได้นะ
1: อย
0: ่าไปเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่หาข่าวให้ดีซะก่อนแล้วค่อยพูดให้พี่น้องประชาชนทราบ
1: เอาให้ที่คนเขาเดือดร้อนไปเถอะ
0: ใช่น้ำท่วมคนถึงให้แต่น้ำล้อมเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์
1: น้ำล้อมในบ้านเราก็น้ำล้อมอยู่แล้ว
0: นายกเขามาชี้แจงแล้วนะคนที่เจ้าหน้าที่ไปพูดอะทำให้ชาวบ้านเขาสับสนได
1: ้บางคนก็อยากได้นะ
0: ครับ
1: สามก็ไปท่วมเนี่ย
0: อ้าววันนี้สี่โมงเย็นครับ
1: ไปกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีกัน
0: พี่น้องอุตรดิตถ์อย่าลืมนะครับจดเบอร์โทรลุงช้างไว
1: ้
0: 0812901691
1: ค
0: ิดถึงหน้าคนอุตรดิตถ์นะ
1: สั่งซื้อสินค้าก็ได้แล้ว
0: พูดคุยกันก่อนโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: พัทรพงษ์เตรียมถกมหาไทยกทมแก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัทรพงษ์ตีดาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงษ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆกลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูลBGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ 0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา
10: ชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา21นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้ปุ้มเปิด2เพลงของคุณสันติดวงสว่างค่ะพระรองร้องไห้ฟังไปก็แบบชอบเสียงคุณสันตินะก็เลยอยากฟังเพลงน้ำตาลหวานก็เลยเปิดให้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะนี่คือช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีค่ะมิสเตอร์เอควบคุมเสียงปุ้มสันธนีดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะว่ายังไงคะ
1: สั่งยาหน่อยดีครับ
0: สั่งอะไรดี
1: วักกีไลก็วิโต้ปากหนอนนะ
0: ข้าวได้กี่วันแล้วจ๊ะ
1: ข้าวมันได้เดือนกว่าแล้ว
0: ยังไม่เคยฉีดอะไรเลย
1: ฉีดด้วยวันนั้นไปหนึ่งนี่ฝนมันตกน้ำมันมากไอวักซีไรก็ไหนนะสองอย่างฉีดไปลงก่อนฮะ
0: ตอนนี้จะฉีดวักซีไรกับปราบหนอน
1: ครับมันไม่เป็นใบขาวหนอนกินใบขาด
0: นากี่ไร่จ๊ะ
1: ฮะ
0: นากี่ไร
1: ่30ไร่ครับ
0: ตอนนี้จะรับเท่าไหร่คะเอาวักซีไรกี่ลิตรปราบหนอนกี่ลิตร
1: 30ไร่ใช้ประมาณกี่ลิตรอ่ะ
0: คราวที่แล้วฉีดใช้เท่าไหร่ล่ะคะ
1: ใช้3ชุด
0: 3ขวดอย่างละขวดอย่างละ3ขวด
1: ครับอย่างละ
0: อย่างละลิตรครึ่ง
1: มันอย่างละ3ลิตรเนี่ยไอ้อย่างละลิตรอ่ะมัน3ชุดอ่ะ
0: 3ชุดคือคุณฉีดอะไรบ้างล่ะคะ3ชุด3อย่างเลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่มันเมื่อกี้ผม
0: คนฉีดหรือโดนฉีดคะ
1: มันสิบไร่ต่อสิบหนึ่งชุดใช่ไหมล่ะ
0: คนฉีดหรือโดนฉีดคะ
1: โดนครับ
0: โดนใช้น้ำเท่าไหร่คะ
1: ประมาณร้อยลิตรใช่ไหม
0: โดนใช้ห้าลิตรต่อหนึ่งไร่30ไร่โดนใช้150ลิตร
1: ครับ
0: ก็คราวที่แล้วคุณก็ฉีดอย่างละ3ขวดถูกไหม
1: ครับ
0: คราวนี้ก็อย่างละ3ขวดวัคซีไรซ์3ขวดกับปราบหนอน3ขวด
1: ครับครับ
0: ก็คือวัคซีไรซ์ครึ่งปราบหนอนลิตรครึ่งชื่อค่ะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ชื่อคุณอะไรคะ
1: เ
0: อ๋ชื่ออะไรคะจะให้ปุ้มส่งไปให้คุณชื่ออะไรคะ
1: สมนึกศรีเมืองครับ
0: คุณส

0: มนึกสีเมืองเอ้ยแล้วเมื่อ2วันก่อนโทรมาสั่งอะไร
1: สั่งให้ไอ้ขนาดไอ้ข้าวน้ำท่วม
0: เมื่อ2วันนี้ก็โทรมาสั่งแล้วใช่ไหมคะ
1: น่าฉีดไปแล้วฉีดเมื่อวานนี
0: ้อันนั้นได้แล้วแล้วก็ฉีดไปแล้ว
1: ครับ
0: และอันนี้อีกแปลงหนึ่งจะฉีดใหม
1: ่ครับ
0: เป็นวัคซีไรลิตรครึ่งกับปราบหนอนลิตรครึ่ง
1: ครับ
0: 2,850ได้วันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่กว่าจะคุยกันรู้เรื่องโทรได้ง่ายๆสั่งง่ายๆส่งถึงหน้าบ้านถ้าเป็นหนอนฉีดวัคซีไรกับวีโต้ปราบหนอนถ้าไม่อยากเป็นหนอนฉีดวัคซีไรไวๆแค่นั้นเองค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคมนะคะมาคุยกันเรื่องเบาๆข่าวไว้ก่อนเก็บข่าวไว้ก่อนนะขอคุยกันเรื่องอดีตวันนี้วันที่8ตุลาคมวันครบรอบการจากไปของคุณมิตรชัยบัญชาค่ะตำนานพระเอกในใจคนไทยตลอดกาลตำนานพระเอกอมตะที่ไม่เคยตายจากใจคนไทย56ปีคุณมิตรชัยบัญชาค่ะ8ตุลาคม2513เป็นวันช็อกช็อกของคนไทยเป็นวันแห่งความสูญเสียของประวัติศาสตร์วงการบันเทิงของไทยถึงแม้ว่าจะล่วงเลยมานานถึง56ปีแต่เรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของคุณมิตรชัยบัญชายังถูกเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปุ้มเกิดไม่ทันค่ะแต่ว่าเกิดมาก็รู้จักปุ้มไม่เคยดูภาพยนตร์ของคุณมิตรชัยบัญชาแต่ว่ามาดูย้อนหลังในวันที่โตรู้ภาษาแล้วก็มี YouTube แล้วรู้จัก YouTube แล้วเราถึงได้ไปย้อนดูคุณมิตรชัยบัญชาเหมือนสัญลักษณ์ของภาพยนตร์ไทยเป็นสัญลักษณ์ของหนังไทยการเวลาไม่เคยทำให้ชื่อนี้หายไปจากแฟนภาพยนตร์ในอดีตนะคะจวบจนปัจจุบันเป็นพระเอกอันดับหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ยุคทองให้กับวงการภาพยนตร์ไทย8ตุลาคม2569เป็นวันครบรอบ56ปีของการจากไปของพระเอกผู้ยิ่งใหญ่วันนี้เราไปคุยถึงการรำลึกถึงคุณมิตรชัยบัญชาพระเอกขวัญใจตลอดกาลที่คนไทยยังรักและชื่นชมไม่เสื่อมคลายคุณมิตรชัยบัญชาหรือคุณพิเชษฐ์ภูมิเหมมียศพันจ่าอากาศเอกใช่ไหมเป็นทหารอากาศนะคะบุ้มเท่าที่บุ้มติดตามข่าวมาแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ต้องใช้คำว่าแร้นแค้นค่ะครอบครัวยากจนแล้วก็สู้ชีวิตมาจนเป็นเบอร์หนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยด้วยน้ำพักน้ำแรงถึงแม้จะเป็นดาวค้างฟ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่ตัวตนที่แท้จริงก็ถ่อมตัวอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นดาราใหญ่มีหัวใจอันบริสุทธิ์สนับสนุนทุนการศึกษาบริจาคการกุศลและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเงียบๆทุ่มเทการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยวันละหลายๆเรื่องวิ่งรอกทำงานหนักโดยไม่เคยบ่นสถิติแสดงภาพยนตร์กว่า300เรื่องสร้างปรากฏการณ์คู่ขวัญมิตรเพชรราเป็นศูนย์รวมความสุขความหวังและรอยยิ้มของคนไทยทั้งประเทศในยุคทองของหนังไทยปฏิเสธการใช้สแตนด์อินในฉากเสี่ยงตายถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่องอินทรีทองค่ะสปิริตที่แลกด้วยชีวิต ขณะที่กำลังถ่ายทำในฉากจะต้องเกาะบันไดของเฮลิคอปเตอร์ค่ะแต่ลักษณะการเกาะพลาดไปนิดคือถ้าจะเกาะบันไดแบบนี้เนี่ยเท้าต้องเหยียบบันไดไว้ขั้นใดขั้นหนึ่งถึงจะยึดตัวร่างทั้งตัวเอาไว้ได้แต่คุณมิตรใช้มือเกาะแต่ไม่เท้าไม่เหยียบคือจังหวะกระโดดบันไดมันขึ้นไปสูงแล้วอะแล้วก็กระโดดคว้าบันไดแต่เหยียบไม่ได้ค่ะจริงๆไม่น่ากระโดดแต่ด้วยนาทีชีวิตแล้วก็เวลาของชีวิตที่ถูกกำหนดมาแบบนี้ค่ะภาพที่ได้เห็นกล้องก็จับภาพแล้วทุกคนก็ได้เห็นจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปแล้วคุณมิตรก็เกาะอยู่แล้วก็ร่วงลงมาภาพนี้ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ผู้คนหลั่งไหลกันมาอย่างมากมายไก่กองคุณผู้ฟังขาคนไทยในยุคนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือใดๆกันได้เลยดูจากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวทางโทรทัศน์ข่าวดำที่มีอยู่ไม่กี่ช่อง8ตุลาคม2513มีการเคลื่อนร่างของคุณมิชัยบัญชามาที่วัดแคนางเลิ้งในวันแรกนี้ผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศมาดูให้เห็นกับตาว่าพระเอกในดวงใจของเขาเนี่ยจากไปแล้วจริงๆบรรดาเจ้าหน้าที่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในศาลาเนี่ยต้องยกร่างคุณมิชัยบัญชามาที่บริเวณหน้าต่างศาลาแต่ละหน้าต่างให้เห็นว่าจากไปแล้วจริงๆสร้างความเศร้าโศกเสียใจทั้งประเทศเลยค่ะวันพระราชทานเพลิงศพคือวันที่8ตุลาคม2513ไม่ใช่ค่ะในวันพิธีพระราชทานเพลิงศพมีแฟนหนังกว่า 300,000 คนมาร่วมไว้อาลัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีผู้คนมาร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์นี่ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารเลยอ่ะดูข่าวจากทีวีอย่างเดียวแล้วก็มาร่วมงานแบบมากมายขนาดนี้ค่ะนี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของภาพยนตร์ไทยแล้วก็ด้วยการประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีฐานะมั่นคงก็มีการตั้งบริษัทสหชัยภาพยนตร์ชัยบัญชาภาพยนตร์รวบรวมทรัพย์สินที่ดินลงทุนซื้อที่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้า514ตารางวา7ล้านในสมัย56ปีที่แล้วสร้างโรงภาพยนตร์มาตรฐานมีร้านค้ามีที่จอดรถสำหรับฉายภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะเนี่ยค่ะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิ้งเนี่ย100วันแล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ21มกราคม2514ประชาชนกว่า 300,000 คนที่มาร่วมงานเนี่ยค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ไทยในตำนานค่ะ 2513ภาพยนตร์ไทยเรื่องมนรักลูกทุ่งทำรายได้มากกว่า6ล้านบาท6ล้านบาทในสมัยนั้นนะคุณผู้ฟังขา6ล้านบาทในวันที่ตัวหนังน่าจะอยู่ที่หลัก10อะเป็นภาพยนตร์ไทยที่ยืนคือฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์6เดือนในกรุงเทพทำรายได้ทั่วประเทศ13ล้านในกรุงเทพ6ล้านทั่วประเทศ13ล้านคุณผู้ฟังค่ะนะคะแล้วก็มีบรรดาพระเอกในวงการภาพยนตร์ในสมัยนั้นอย่างคุณกรุงศรีวิไลคุณไพโรจน์ใจสิงคุณสรพงษ์ชาตรีคุณยอดชายเมฆสุวรรณคุณนาฏภูวนัยคุณขวัญชัยสุริยาคุณระพินไพรวันพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ในวันที่8ตุลาคมวันที่คุณมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตก็จะไม่มีพระเอกหลายๆคนที่กล่าวมาแล้วที่เอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะยกเว้นคุณกรุงศรีวิไลคนเดียวเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นตำนานจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาเป็นตำนานมาจวบจนปัจจุบัน56ปีค่ะปุ้มเล่าไปคุณผู้ฟังก็ลองนึกปุ้มเกิดไม่ทันค่ะแต่ปุ้มมาเห็นภาพในYouTube มาดูตอนที่โตแล้วแล้วก็มาติดตามดูข่าวผู้คนมืดฟ้ามัวดินเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกคนก็ไม่เชื่อถึงกับอย่างที่ปุ้มเล่าว่าต้องยกขึ้นมาที่หน้าต่างให้ดูในสภาพที่แบบไม่ต้องบรรยายนะประมาณนี้แหละตอนดูก็ยังแบบรู้สึกเศร้าเลยค่ะคุณผู้ฟังแบบเห็นข่าวแล้วก็เศร้าไปด้วยว่าคนในยุคนั้นเขาจะเศร้าใจขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องเล่าให้คุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายฟังค่ะเขาถึงจะเข้าใจนี่แหละแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวลามีอะไรเรื่องราวของศิลปินคนโปรดเนี่ยเขาก็จะส่งข่าวกันทางโซเชียลมันก็จะพลังโซเชียลก็เรียกมาได้รวดเร็วแต่นี้แบบการคมนาคมก็ไม่สะดวกรถบขส.ที่แบบ56ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นรถ2แถวสีน้ำเงินอะไรประมาณเนี้ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมาร่วมงานให้ได้อ่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างค่ะ9-13ตุลาคมนะคะเตรียมรับมือด้วยจะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักอาจมีลูกเห็บตกด้วยนะคะระมัดระวัง 9-13ตุลาคมแล้วก็มีไปดูเรื่องทั่วไปก่อนเนาะตกลงว่าปิดฉากแล้วนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอื้อฉาวที่เมืองกาญจนบุรีปิดพนักงานก็ตกงานแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีบรรดาผู้สื่อข่าวไปรอดูบริเวณบรรยากาศโดยรอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์เมื่อวานนี้จากการร้องเรียนและสภาพการดูแลที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มีการดำเนินการขนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์แห่งนี้ออกไปทั้งหมดภารกิจแล้วเสร็จในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศโดยรอบเช้านี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงาค่ะทุ ุกอย่างเงียบสงบปิดประตูทั้งหมดเปิดประตูเดียวไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหมือนอย่างทุกๆวันที่ผ่านมาเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ไม่กี่รายที่มาเก็บข้าวเก็บของจัดการกับสิ่งของที่อยู่ภายในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็มาตามดูก็ไม่พบตัวป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ความคืบหน้าทางคดีสอบถามไปยังผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงกาญจนบุรีเจ้าของพื้นที่นะคะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของศูนย์แต่อย่างใดหากมีผู้เสียหายต้องการแจ้งความร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะผู้พักพิงมีอยู่92รายค่ะส่งต่อไปที่สถาบันกาลยาราชนครินทร์25โรงพยาบาลศรีธัญญา22โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา9ท่าม่วง2และอยู่ในความดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีอีก5รายญาติรับกลับไป29คนนี่ค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ปิดจบเปิดมา10กว่าปีสร้างรายได้ปีละหลายล้านแวะมาที่วัดบ้านเลนหน่อยอยุธยาน้ำท่วมมาเกินครึ่งเดือนแล้วนอนอยู่ศาลาริมถนนมาเป็นครึ่งเดือนแล้วสถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่พื้นที่ท้ายเขื่อนที่ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมก็ยังเป็นวงกว้างมีผลกระทบ16อำเภอ205ตำบล 1,361 หมู่บ้าน68ชุมชน 61,365 ครัวเรือนเสียชีวิต1รายที่อำเภอเสนาจากการสำรวจชุมชนวัดบ้านเลนสะกระจับหมู่9ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอินเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนน้ำท่วมหมดระดับสูงด้วยรถยนต์สัญจรไปมาไม่ได้ตอนนี้เรือคือยวดยานพาหนะที่สำคัญต้องจอดรถไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินนายกิติชัยภาคทับสีชาวบ้านในชุมชนบอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีน้ำเพิ่มสูงต้องออกมาอยู่ที่ศาลาริมถนน2สัปดาห์แล้วช่วยเฝ้ารถให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าหลายครอบครัวก็ไม่มีที่จอดรถให้ปลอดภัยเห็นแต่บ้านชั้น2กับหลังคาชั้นล่างแวบๆ บางบ้านไม่มีเรือค่ะจะเข้าไปดูบ้านก็ต้องยืมเรือชาวบ้านบ้านบางหลังเนี่ยอยู่พื้นที่ต่ำน้ำท่วมถึงพื้นบ้านระดับน้ำก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะอีกศอกหนึ่งจะถึงพื้นชั้น2บางบ้านก็อยู่ชั้น2ไปแล้วพายเรือไปทำงานเป็นวิถีประจำวันค่ะชาวบ้านบอกน้ำท่วม2เมตรมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนนี่2สัปดาห์แล้วนะชาวบ้านบางคนก็ขนอะไรไม่ทันแล้วอะ1ชั่วโมงน้ำขึ้น50เซนมาเร็วมากปกติจะค่อยๆมาช่วงประมาณทุ่ม2ทุ่มน้ำขึ้นพรวดๆแป๊บเดียวค่ะลงคืบหนึ่งขึ้นเป็นศอกต้องเฝ้าระวังแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่อ่ะทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมต้องเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะบางพื้นที่ระบายน้ำไม่ทันต้องอ้อมกันไปอีกทางนึงแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเพราะว่าถ้าออกจากบ้านพายเรือออกมาแล้วเนี่ยถ้าลืมอะไรไว้เนี่ยจบเลยนะคะบางคนถึงกับต้องลางานมาช่วยครอบครัวขนย้ายสิ่งของบางครอบครัวมีเด็กเล็กมีคนชราเนี่ยค่ะมีผู้ป่วยติดเตียงยังลำบากกันอยู่เลยคุณผู้ฟังค่ะประมาณนี้แหละแล้วก็พาไปที่แม่ห้องสอนคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะที่ปุ้มเล่าให้ฟังว่ามี ชายหนุ่มชาวอำเภอศพเมยมาร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือว่าทางครอบครัว7คนซึ่งเป็นครอบครัวที่เกิดเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่อยู่ๆมีเด็กคนหนึ่งอ้างว่าฝันว่ามีที่คนในหมู่บ้านเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวนี้แหละเป็นต้นเหตุทำให้มีบุคคลในหมู่บ้านเสียชีวิตถึงกับรวมตัวกันเพื่อที่จะไล่ครอบครัวนี้ให้ออกไปอยู่ที่อื่นรื้อบ้านแล้วออกไปเดี๋ยวนะความฝันของเด็กวัยรุ่นอายุไม่ถึง20คนเดียวเนี่ยนะแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาก็ทำอะไรไม่ได้แถมยังถูกอาฆาตอีกด้วยว่ากูจะฆ่าให้หมดทั้งครอบครัวเลยโอ้ขู่แบบนี้ชอบเลยค่ะแจ้งความไปเลยชอบเลยแบบเนี้ยเป็นเพราะเด็กวัยรุ่นฝันจะไล่เขาออกจากบ้าน7ชีวิต7ครอบครัวนะคะเขาอยู่รวมกันมา7ครอบครัวที่ถูกกดดันถูกไล่ออกไปแล้วมาตกลงกันบอกว่าถ้าไม่อยากออกไปก็ให้ปู่ออกไปย่าออกไปแล้วก็ลูกสาวคนเล็กเขาเนี่ยย้ายออกไปแล้วก็รื้อบ้านออกไปให้หมดเอ้าภายในวันที่10ตุลาคมนี้แหละถูกคมคูถูกคุกคามจนครอบครัวหวาดกลัวแล้วก็มาร้องต่อสายใหม่ต้องรอดแจ้งความร้องทุกสถานีตำรวจภูธรกองก๋อยขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศพเมยเรียกร้องความยุติธรรมก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นยังคงถูกคุกคามถูกข่มขู่ก็เลยต้องมาร้องต่อเพจสายใหม่ต้องรอดล่าสุดพันตำรวจโทนกรศรีกันหาสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกองก๋อยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กับชุดสืบแม่ฮ่องสอนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเข้ามาตรวจตราความเรียบร้อยในบ้านห้วยเฮียหมู่5ตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่มาเต็มเลยค่ะมาตรวจเยี่ยมมาคุ้มครองผู้เสียหายสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและทรัพย์สินพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายและจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขมันจะใช้ชีวิตตามปกติสุขไม่ได้แน่นอนค่ะตอนตำรวจอยู่อ่ะเจ้าหน้าที่อยู่ก็ได้นะแต่พอเจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกไปทุกอย่างจะเหมือนเดิมไหมมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็แบบมันเป็นเหตุบังเอิญด้วยแต่ว่าเด็กคนนี้มีความสำคัญขนาดไหนอะที่ต้องฝังงั้นเด็กคนนี้ฝันอะไรก็ต้องเชื่อหมดลูกบ้านนี้ทำไมไม่ฝันมั้งอะอยู่ดีๆนั่งสั่นเลยองลงแกงสั่นให้องลงแต่เขาไม่ทำอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของการลบหลู่ใช่ไหมก็เขายังทำได้เลยเขาฝันแล้วก็ทำองลงมั่งก็ได้ไหมเนาะคุณผู้ฟังจุดธูปจุดเทียนให้ขโมงโฉงเฉงบ้านเลยควันธูปให้ตลบบ้านเลยแล้วก็ตั้งองค์เป็นศัตรูกับฟ้าขนุนเลยดูซิจะเป็นยังไงกันต่อไปแต่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาก็อยู่ของเขาพอพูดถึงเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นแบบนี้กันไปเลยกระสุนอาคมเป่าหัวพ่อตาวัย71มันเป็นความแค้นสะสมจ่อยิงลูกเขยดับคาวงเล่าอ้างโดนลูกเขยเถียงและข่มขู่ค่ะกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีค่ะพร้อมชุดสืบฝ่ายปกครองแพทย์เวรโรงพยาบาลลานศักดิ์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตบ้านพักยกสูงในตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ที่เกิดเหตุนายมีศักดิ์แก้วกันหาอายุ50ปีถูกยิงเข้าใต้คางทะลุก้านคอร่างร่วงจากเก้าอี้นอนจมกองเลือดม้าหินโต๊ะปูนมีขวดเหล้ากับแกล้มเรียงกระจัดกระจายเต็มไปหมดพร้อมด้วยปืนลูกซองยาวเบอร์12ที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านผู้ก่อเหตุคือนายสมเกียรติอายุ71เป็นพ่อตาของผู้ตายเจ้าหน้าที่ไปถึงคุณผู้ฟังคะมวนยาสูบเมาหนักมวนยาสูบยาแบบชิวๆรอมอบตัวตำรวจถามว่าทำทำไมถ้าตาไม่ทำลูกเขยก็ทำตาแล้วแล้วบอกทะเลาะ กันบ่อยมากแล้วกระสุนที่ยิงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคุณตำรวจเอาไปให้หลวงพ่อลงคาถามาแล้วหลวงพ่อเป่าคาถามาถึงเป็นกระสุนที่ยิงมันได้นี่แหละนี่นายสมเกียรติอายุ71ปีพ่อตาเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้ค่ะแล้วมีเพื่อนของผู้ตายนั่งดื่มด้วยกันในวงนั่นแหละก็เล่าว่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะกินกันมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพ่อตาก็มาเป็นระยะมาตอนสตาร์ทหายไปพักหนึ่งแล้วก็มาอีกทีพักครึ่งแล้วก็หายไปพักหนึ่งกลับมาอีกทีมีปากเสียงทะเลาะกันผู้ตายไม่ทำงานสวมวิญญาณบังออนเอาแต่นอนแล้วพ่อตาก็ถือปืนเข้ามาในระยะประชิดทีแรกเพื่อนบอกนึกว่าปืนยางจากนั้นยิงทันทีค่ะ1นัดต่อหน้าต่อตาเพื่อนปัดปืนก็ไม่ทันแล้วจังหวะเอื้อมือไปจะปัดปากกระบอกปืนไปทางอื่นร่างของนายมีศักดิ์ก็ร่วงลงมาคอพับพาดแขนเพื่อนพอดีทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสมเกียรติไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลลานสักนายสมเกียรติเป็นพ่อตาอายุ71แล้วหนาเนี่ยค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดก็แป๊บเดียวปิดท้ายคุณผู้ฟังแผนเด็ดใช้รถขยะอำรางข้างในมียานรกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.กรุงเทพปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงมีหมายค้นศาลอาญา5จุดค้นถึงสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายได้6รายผู้เสพในชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชอีก9รายนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องหารายสำคัญก็คือบังดำหรือนายสมภพอายุ38ปีเป็นชาวเขตประเวศมีหมายจับจากศาลอาญาพระโขนงร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดกระทำการเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนครอบครองเคตามีนโดยไม่รับอนุญาตขยายผลยาบ้า 120,000 เม็ดเชื่อมโยงหลายคดีสำหรับฉายาบังดำเครือข่ายก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของบังดำนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนโดยการอำพรางตัวเข้าไปในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดปฏิบัติการรถขยะอำพรางค่ะตำรวจทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ในรถขยะคุณผู้ฟังมาเก็บขยะตั้งกี่วันน่ะคิดดูเหอะเป็นทุกอย่างให้ประชาชนจริงๆสวมชุดเจ้าหน้าที่อยู่ในรถเก็บขยะมากันเป็นทีมเลย 6-7 คนนั่งรถขยะมาเก็บขยะทุกวันทุกวันหาเบาะแสบังดำที่ไปกบดานอยู่ในบ้านเช่าตำบลแพร่กระสาอำเภอเมืองสมุทรปราการปฏิบัติการรถขยะอำพรางค่ะจับจนได้อ่ะคุณผู้ฟังดูแต่ละคนนะเนียนมากเลยค่ะ เหมือนเจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาเก็บขยะโดยเฉพาะนี่แหละยาบ้า 1,644 เม็ดไอซ์63กรัมเคตามีน 2.5 กรัมโทรศัพท์มือถือ5เครื่องรถยนต์1คันจักรยานยนต์5คันบังดำเนี่ยมีประวัติมาโชคโชน7คดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าร่วมกันฆ่าคดีทางเพศนวงเหนียวกักขังทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะหนึ่งในทีมจับกุมนอกจากรองแจ๊ะแล้วรองจ๋อแล้วก็มีสารวัตรแจ๊ะด้วยค่ะดีมทีมคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะเป็นพนักงานประจำรถขยะจนได้ค่ะเวลาหมดฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง10 ตี 3ถึงตี4นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025สวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของไทยทายใด
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์โดยนายอนุทินกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ข้อมูลแน่นยำกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงรวมถึงบูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนาวแคสหรือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่นายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตัวเองได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้างประกอบกับข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาในระยะสั้นกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้ง2ส่วนจะทำให้เกิดการประเมินของศูนย์บัญชาการมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: กองทัพเรือเดินหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเหลืออีก30วันสู่พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: พลเรือตรีชนินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมารคซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569ว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก30วันก่อนถึงวันพระราชพิธีโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม2569กำหนดให้มีการซ้อมย่อยครั้งที่9ในวันที่8ตุลาคมซ้อมย่อยครั้งที่10ในวันที่15ตุลาคมก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งมุ่งเน้นความถูกต้องตามแบบแผนความพร้อมเพรียงของกำลังพล
8: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
9: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชา ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
11: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
12: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ TTCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร TTCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก

0: 0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสอง
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
2: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
3: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยข่าวเป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดใกล้เคียงในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2519ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและก็พระราชทานรางวัลนะครับให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะครับของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2518ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายชุดสุภาพด้วยนะคะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ขออภัยค่ะ2026นะคะเอเชียนพาราเกมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเนี่ยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะล่าสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะ
1: สำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปนะครับจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับ
2: ค่ะเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษนะคะจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนั่นเองค่ะสำหรับผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือ ช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกนะคะจะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ค่ะยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางนะคะหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมกับโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเตรียมการรับมือน้ำท่วมกันทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน้นไปที่การดูแลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางลำดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับปภ.ก็จะเร่งสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทางนี้นะครับประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือทางไลน์ได้นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ID นะครับ @1784DDPM หรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเรือเครื่องผลักดันน้ำท่านได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการโดยเร็วพร้อมกับประสานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับกรมชลประทานก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องขณะที่กองทัพเรือนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมอีก10เครื่องนะครับก็รวมเป็น50เครื่องแล้วก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปยังจุดที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โดยสามารถเพิ่มกำลังได้สูงสุดถึง86เครื่องในจุดเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเร่งระบายน้ำและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการรายงานถึงความพร้อมของกระทรวงกลาโหมในการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ยืนยันว่ากองทัพภาคที่4เนี่ยมีความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะครับในภาคใต้กองทัพภาคที่4นะครับได้เตรียมกำลังนะครับจากมณฑลทหารบกที่41จนถึงมณฑลทหารบกที่46ก็พร้อมนะครับในการจัดกำลังพลและก็ทรัพยากรที่สามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ลงไปติดตามนะครับการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับพบกับดีเจพอล่าเลยครับ
3: ไม่รอท่วมต้องร่วมวางแผนโดยมณฑลทหารบกที่44ผนึกกำลังส่วนราชการสำรวจจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือฝนตกหนักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเมื่อเช้าวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเพราะการป้องกันล่วงหน้าคือการดูแลพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดพลตรีมานิตเผ่าพงจันทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พันเอกสิทธิชัยโกศลรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจและประเมินจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำณพื้นที่ตำบลทุ่งระยะตำบลสวีตำบลปากแพรกและตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4รับมอบสิ่งของบริจาคจากศูนย์การค้าไดนาคอมเพล็กซ์นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่42ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าไดนาคอมเพล็กซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าไดนาคอมเพล็กซ์เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพรียงในการนี้กองพันมณฑลทหารบกที่42ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของบริจาคดังกล่าวเพื่อเตรียมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารและภาคเอกชนที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตพร้อมไหมเมื่อภัยมาโดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสำคัญอันดับ1พันเอกณัฐวุฒิมาคาเซนผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยณกองบังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางหน่วยได้บูรณาการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสดุดีวีรบุรุษชายแดนใต้โดยแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมดูแลไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อความสงบสุขของประชาชนพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลสาก่ออำเภอสุงไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาของครอบครัวด้วยความห่วงใยโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องย้ำแม้กำลังพลจะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แต่กองทัพยังคงใส่ใจห่วงใยและพร้อมดูแลครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นได้เดินทางมายังมณฑลทหารบกที่42ค่ายศรีนันทรงเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42กองพลพัฒนาที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสถานีอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
2: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่านะคะสำหรับที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฟ้าคะนองในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาค่ะเข้าตัวเมืองก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวการจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งเหตุการณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงโดยทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าหากฝนหยุดตกสนิทนะคะระดับน้ำท่วมขังก็จะทยอยลดลงและเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับได้ออกหนังสือด่วนนะครับแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามสถานการณ์นะครับสภาพอากาศและก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะก็จะมีที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหานะคะพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังมีที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับก็พี่น้องจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เตรียมรับเงินนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับจากปภได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการโอนเงินน้ำท่วมนะครับปภก็เร่งประสานนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จัดส่งข้อมูลผู้ที่รับผลกระทบเพื่อเป็นการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันนะครับภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะครับทางปภได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้กับธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้นนะครับ 14,053 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนี่ 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการนะครับ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับภายในเช้าของวันที่9ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับภาพรวมของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใน5จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและที่นนทบุรีจำนวน 1,305,875 ครัวเรือนซึ่งจะโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมนี้เช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะโดยทางปภ.เองเขาก็จะมีการเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับล่าสุดนะครับมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตรา 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นไปภายใต้วงเงินของงบกลางนะครับประจำปี2019ซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามได้เร่งลงทะเบียนนะครับยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่ธนาคารออมสินกันบ้างนะคะที่ได้ออก5มาตรการด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐบาลค่ะได้มีการออก5มาตรการด่วนนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ธนาคารออมสินเองได้มีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปลนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยนะคะตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียด5มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินประกอบไปด้วยมาตรการดังนี้ค่ะ
1: มาตรการที่1 นะครับก็คือพักชำระเงินต้นนะครับและไม่คิดดอกเบี้ย นาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้นะครับสามารถที่จะนำเงินไปดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครอบคลุมลูกหนี้นะครับที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตที่ประสบสาธารณภัยนะครับของปภ.โดยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้นะครับธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำมากลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดนะครับที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักหนี้แล้วนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครับ
2: ค่ะมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนค่ะ
1: มาตรการที่3นะครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนนะครับหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดนะครับก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็ 0.7% ต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีอันนี้ผ่อนชำระสูงสุดนะครับไม่เกิน7ปีครับ
2: ค่ะมาตรการที่4เป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกค่ะ
1: ครับมาตรการที่5นะครับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME นะครับที่ประสบภัยวิบัติอันนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้นะครับการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับธนาคารออมสินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลดภาระหนี้สินเดิมและก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์และก็เงื่อนไขต่างๆได้ตามที่ธนาคารนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไว
2: ้
1: เป็นเบื้องต้นนะครับ
2: สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะก็ประสบการณ์ใหม่นะคะก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะสรุปยอดการรับสมัครพลทหารอาสาล่าสุดค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้สมัครเพิ่ม244นายส่งผลให้ยอดสมัครสะสมตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันนี้เมื่อเวลา 11:30 นาทียอดผู้สมัครอยู่ที่ 12,924 นายซึ่งก็คิดเป็น 51.70% นะคะจากยอดรับ 25,000 นายในจำนวนนี้เป็นน้องๆทหารกองเกินค่ะจำนวน 8,988 นายในทหารกองหนุนขออภัยค่ะทหารกองหนุนประเภทที่1นะคะ 1,783 นายด้วยกันทหารกองประจำการที่ครบกำหนดนะคะปลดหรือว่าเลื่อนปลดเนี่ย 2,153 นายค่ะสำหรับท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกเนี่ยก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะกับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางของตนเองจากการรับราชการทหารสู่โอกาสหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิการศึกษาอาชีพและทักษะชีวิตนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่24 มกราคม 2570สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ค่ะในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: ครับก็สำหรับในส่วนของกองทัพบกนะครับรับใน 18,784 อัตรานะครับตอนนี้ก็ 11,000 กว่าแล้วก็เหลือไม่เกิน 7,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกองทัพบกก็รีบนะครับมาถึงความคืบหน้านะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลนะครับเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธินะครับแต่ก็ไม่ดำเนินการด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็ไปขอรับการบริการหรือว่าอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสมัครกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์นะครับของภาครัฐหรือว่าจีวอลเล็ตได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับก็ไปธนาคารได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันนะคะเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 ตุลาคมนี้สำหรับผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 พฤศจิกายนโดยโครงการนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ค่ะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถที่จะใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มค่ะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาค่ะ
3: นะครับแล้วก็มาถึงข่าวดีนะครับสำหรับสภากาชาดไทยนะครับก็เชิญชวนประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดนะครับร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนะครับเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจนะครับเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดนะครับหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันการดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสังคมก็ให้ส่งผลงานนะครับได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02 2516711-5แล้วก็ต่อ119หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ0813996121ก็มาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
2: ค่ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะจะมีในเรื่องของทางด้านของกองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่9ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่นะคะซ้อมย่อยหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก1ครั้งนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมค่ะ
3: นะครับแล้ววันนี้ซ้อมนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะไปร่วมสังเกตการนะครับ
2: เห็นว่าเริ่มวางแผนการเดินทางแล้ว
3: สถานการณ์ด้วยนะครับดูฝนด้วยนะครับฝนมักจะตกนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสาม
5: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีปภ.ยืนยันทุกพื้นที่น้ำท่วมและน้ำล้อมเข้าหลักเกณฑ์เยียวยาและเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ซูฟ่าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยซึ่งเมื่อวานมีสื่อมวลชนสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี2569ประมาณ 4,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยนอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถืออยู่โดยหลักก็จะมีในส่วนที่บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบโดยมีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทตั้งแต่สภาพความเสียหายแต่งบหลักที่ช่วยเยียวยาก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งช่วยอยู่ในกว่า60จังหวัดโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นบางพื้นที่อาจจะเกิดเหตุในช่วงวันที่30กันยายนก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการลงทะเบียนและจ่ายให้เร็วขึ้นก็จะพยายามปรับหลักเกณฑ์จาก2วันที่อาจจะได้เงินช่วยเหลือก็เหลือเพียง1วันโดยจะพยายามทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์อยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรเพิ่มเติมกรมการจัดหางานเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้โดยสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายสมัครปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านอย่างเช่นงานตัดเย็บงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและงานแบบรวมกลุ่มโดยปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานแล้วรวมทั้งสิ้น 4,787 คนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการทางกรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ3ต่อปีโดยแบ่งเป็นประเภทรายบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทกำหนดชำระคืนภายใน2ปีและประเภทกลุ่มบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีและมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดโดยในปีงบประมาณ2569นี้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้ว20รายต่อกลุ่มรวมเป็นเงิน 3,500,000 บาทนอกจากนี้ทางกรมการจัดหางานจะขอเชิญชวนผู้รับงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานอิสระที่คนทำงาน doe.go.th เพื่อจะนำทักษะและผลงานให้ผู้ว่าจ้างติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สำนักงานการจัดหางานทุกจังหวัดวรัญชัยชูประเสริฐสุขไร
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สาลิกาไร้รังยอดรักสลักใจเพลงนี้โดนใจญาติเพลงญาติยาเป็นอย่างสูงเลยนะครับส่งมอบให้เป็นบทเพลงแรกในภาคกลางวันวันนี้นะครับหวังว่าจะประทับใจกับเสียงร้องของยอดรักสลักใจสาลิกาไร้รังครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะบอกขอซื้อได้ไหมไอ้ไม่หล่อแต่คมเนี่ยมันเป็นสมญานามเนาะไม่ว่าวันเดือนนะพ.ศ.จะเปลี่ยนไปฮะความหล่อความคมก็ยังคงเดิมเนาะสวัสดีไปยังมิตรรักแฟนการยัดเพียงยัดยาทุกสันที่ทุกจังหวัดครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นเรามีนัดกันทุกวันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เวลาสวยงาม13นาฬิกานะครับเรามาเจอกันก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากนะครับวันไหนคุณเหงาคุณเศร้าคุณซึมคุณทุกข์ใจทลายความเครียดทลายความเศร้าหมองด้วยรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับวันไหนท่านมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพทรุดโทรมเขาบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะชะลอวัยชะลอเสื่อมให้อายุยืนยาวและข้อแข็งแกร่งแข็งแรงมีโรคภัยแค่เจ็บกระทู้เราเบาบางและหายไปในที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็บำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสุนไพบำรุงร่างกายและก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็ส่งเสริมในการมองเห็นของดวงตาด้วยวิสซอนและก็ยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้ลูกทุ่งบำรุงสุขภาพได้อยู่คู่กับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยามานานแสนนานและหวังว่ายัดเพลงยัดยาจะช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์รายการให้ลูกทุ่งบำรุงสุขภาพยังดำรงคงอยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วยัดเพลงยัดยานะฮะเอาไปทานเอาไปกินนะฮะเอาไปดื่มทางบริษัทก็ยังจะต้องนะให้สุภสิทธิ์จัดรายการต่อนะฮะถ้าเกิดว่าไม่กินไม่ใช้นะก็เขาก็คงไม่จ้างสุภสิทธิ์นั่นแหละ ใช่ไหมถือหลักความจริงนะครับเป็นว่าช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่บอกกล่าวเล่าขานให้ยัดเพียงยัดยาช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไม่ใช่ว่าเป็นการยัดเยียดแต่ว่าเป็นของดีคุณภาพสูงระดับพรีเมียมและมีนะผลตอบแทนต่อร่างกายของท่านอย่างชัดเจนแน่นอนนั่นเองนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการนะไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบ

ทานได้เลยนะครับแต่ท่านฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะฉี่ลดขาดกางเกงนะการปัสสาวะไม่อยู่สำหรับท่านชายเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นท่านหญิงครับเช็คเช่นเดียวกับท่านชายคือเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยมันวูบวับทางร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมากระทั่งเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนแน่นอนคือหมดประจำเดือนผิวพรรณที่เคยตึงๆก็มาหิวย่นหย่อนยานและบอกจะหย่อนยานไปยังนะไม่ถึงแปลว่าไปต่อเนื่องแล้วก็ไม่ปีอันสิ้นสุดนะฮะถ้าเกิดเราไม่ยับยั้งไม่ดูแลไม่ฟื้นฟูวันนี้นะครับทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นแล้วก็จะทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันนะครับกระปุกละ350บาท350บาทมันกระปุกสีแดงฉลากสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นครับแล้วก็รู้จักกับสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นเลยท่านก็ทานสูตรหนึ่งอย่างเดียวแล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดครับในการกดกินให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็อ่อยนั่งก็อ่อยนอนก็อ่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ่อยไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับก็เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับในท่านชาปรายมือแผลเท้าปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะครับบอกว่านอนหลับไปแล้วความปวดยังมาปลุกให้ตื่นมาปวดต่อเนี่ยนะวันนี้มาทานเลยสุด2รุ่งฟ้าโอสถเลยท่านท้องผูกเป็นแผลดึก5วัน7วันยังไม่ถ่ายเลยก็ไปกล่อมอาจมนะอุจจาระไม่ให้อ่อนไปแล้วไม่ให้เหลวไปถ่ายพอดิบพอดีวันละครั้ง2ครั้งนะครับเขาบอกว่าท้องผูกเป็นแผลดึกนี้มีปัญหาเรื่องราวของระบบลำไส้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นลิซิดวงทวารหนักลิซิดวงลำไส้มันซึ่งอันตรายสูงวันนี้มาทานรุ่งฟ้าโอสถไม่ใช่ยาถ่ายนะไม่ใช่เป็นยาถ่ายถ้าถ่ายแรงจนเกินไปสูญเสียเกลือแร่อาจจะเป็นลมลมพับแต่ของเรานี้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเช่นเดียวกับคนปกติถ้าเกิดเราใช้ยาถ่ายเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ถ่ายทุกวันเราไม่กินทุกวันเราก็ไม่ขับถ่าย

ร่างกายจะมารักษาตัวเองให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนั่นคือชีวิตมีสุขระบบขับถ่ายดีเมื่อทานรุ่งฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลเรียกชื่อว่ารุ่งฝาโอสถหรือสูตร2นั่นเองนะครับสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงแหละท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะหลายท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยด์และท่านสั่นไปทั้งตัวนะสั่นเป็นเจ้าเข้าเนาะก็ดีนะ ถ้าสั่นเป็นผีเข้านี่ไม่ดีแน่มียายเพียงยาท่านหนึ่งบอกเป็นพาร์กินสันนี่สั่นไปทั้งตัวเลยนะทานข้าวก็สั่นเหมือนคนอายุอนามมากขึ้นเนี่ยเหมือนคุณตาบุญคองสุวรรณเนี่ยที่อยู่หน้าวัดเสาธงใหม่ตำบลเสาธงบางประหันพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ก็สั่นไปทั้งตัวเหมือนกันทานข้าวหกมากกว่าครึ่งจานน้ำนี้ใช้แก้วพลาสติกถ้าแก้วทั่วไปนี่แตกแน่นอนถัดเข้าห้องน้ำวันนี้เดินเหินสะดวกสบายผิวพรรณดีมีราบไฝฝีขี้แมลงวันก็หายไปจนหมดสิ้นแล้วก็อายุร้อยแล้วเนี่ยบอกแข็งแกร่งแข็งแรงทานมา7ปีชื่นชมมากทานทั้ง2สูตรเลยนะครับเป็นว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกอย่างนะมาดูแลร่างกายของท่านด้วยสูตร1สูตร2นะครับสูตร1สูตร10หรือวิชั่นสูตร2ลุงฝาโอสถท่านจะดีขึ้นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลย2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆนะตกกระปุกละ233บาทอย่าท่านได้ทานนะจะสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือสองสูตรก็ดีโทรมาที่สุภาษิตครับ0836931999หลายท่านมี Facebook หลายท่านมี LINE ก็สั่งซื้อทาง Facebook ทาง LINE ได้หรือโทรศัพท์ทางมือถือของสุภาษิตก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับส่วนวิซอนและกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่จะบอกกล่าวลูกค้าในช่วงต่อไปนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรม
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี้เป็นที่ประจักษ์นะฮะสำหรับแย้เพียงเยยาทุกท่านเพราะว่าดื่มมาเป็นประจำบอกว่าก่อนดื่มหลังดื่มบอกทิศทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างสูงเลยเพราะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตอย่างแท้จริงสารสกัดคัดสรรมาเป็นอย่างดีใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนถือเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับจากประเทศสเปนใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนคัดสรรอย่างดีใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ใช้สารสตีโอแกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโลหิตใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคใจมิสันไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารในตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายนะคุณเพื่อนร่วมสนใจเสียตาดีผมหนักขึ้นนะ มีใบเป็กไว้ส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโรเลเป็นร้านหินเหลียงจือส่งกะหรี่เป็นยะอายุวัฒนอังปีสารนี้ระดับพรีเมียมทั้งหมดเลยชงกับน้ำร้อนฮะแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขกลิ่นยั่วยวนใจด้วยรสชาติหอมหวานอร่อยเป็นหนึ่งเดียวนะครับ1กล่อง250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นะครับ4แถม1นะ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200หลายท่านทดลองเริ่มที่2กล่องก็ได้500บาทเราก็ส่งให้ฟรีนะครับค่าจัดส่งนี้ส่วนมากสุภสิทธิ์จะรับผิดชอบนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านไปได้เยอะนะครับแล้วก็วิซอนนะวิซอนพระเอกของเรานะบอกว่าระยะเวลา10ปีเนี่ยวิซอนยังอยู่ยั่งยืนยงนะกับความมาตรฐานโลกเพราะสุภสิทธิ์พูดคุยกับเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันไทยและญี่ปุ่นบอกว่าผลิตทั้งทีเอาให้ดีไปเลยอีก100ปีก็ดีเช่นเดิมก็บอกตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตีดวงตาชั้นยอดเลยเพราะว่าสารสกัดที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเนี่ยมันตอบระดับพรีเมียมจริงๆปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินในตาเสื่อมจอประสาทตาลุลอกประวัติตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดวงตาไว้วางใจวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะหลายท่านบอกว่าของแพงก็ทานมาแล้วสุภสิทธิ์ของถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้มาทานวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโทรมาเลยนะครับ0836931999นะครับ0836931999ก่อนหน้านี้เทพธิดาพาสิ้นเสรีลูกสว่างมาฟังไอ้หนุ่มรถไถไปให้กำลังใจไอ้หนุ่มรถไถกันด้วยและตามไปด้วยบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับไอ้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะครับ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ20กระปุกนะ
0: นะโอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
1: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาลกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ร่วมกันเลยนะ
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
0: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
1: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
3: จ้าม
2: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
3: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
2: จ
3: ังหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
2: ค่ะชมจังได
3: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
2: ลูกหลานประทับใจ
3: จ้าบ้านต
2: ั้
3: งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี
2: ่
3: ย
2: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
3: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
2: เป็นต้อเนื้อครับ
3: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
2: ครับโอ
3: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
2: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
3: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
2: โอ
3: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
2: มั่นใจเน
3: า
2: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
3: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
2: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
3: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
2: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
3: จ้าจ้า
2: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับกล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ผมแหงแล้วบอกไม่มีแหง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้ส
5: ุ
4: ดยอดก็บอกหอมจังกินนิดบอกว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: ครับ
5: 10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ลงดูก็ไม่ห้าม
1: ก็ไม่ให้เขาขนาดนั้นคิดดู
0: ทำไม
1: เด็กนั่นคุณจะลองคิดดู
2: ไม่ต้องค
0: ิ
2: ด
0: เดี๋ยวคำอวยพรจะให้เท่าไรก็ได้
1: ไม่ใช่เออรู้ว่าคำอวยพร
2: ใช่ใช
1: ่แต่ฉันนั่นเสียดาย
2: ก็ม
1: ี
2: กระเสียดายเนี่ย
0: โอ้โหเป็นไปเอาแล้วจบจบจบ
1: เลิกจบ
0: ฮะปิดเพลงปิดเพลง
2: เฮ้ย
1: พอแล้วพอแล้วจบที่หลังจะพูดอะไรระวังปากม
2: ึ
1: ง
2: พูด
1: จ
2: บ
1: ไม่ใช่คือเขา
2: อย่าพูดยังไม่เขา
1: เอาให
2: ้เ
0: ขาปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
2: พูดจบทำไมหยาบคายพูดจบทำไมหยาบคาย
1: จบตรงไหนหยาบตรงไหนจบ
2: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: ก็พูดอวสานนะแม่แม่นะลงรายละเอียดเยอะจังเลยนะทีมงานนายงและพลนนงอวยพรทำไมและฟังบทสัมภาษณ์สำหรับผู้ใช้จริงสำหรับวิสซอนเอาไปทานแล้วก็ดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟจริงนะครับก็เป็นว่านะครับสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับไม่ใช่หน้าม้าแต่ประการใดบทสัมภาษณ์นั้นจากผู้ดื่มจริงใช้จริงได้ผลจริงนะครับคุณวรารัตน์สายพินตำบลโพเอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภาษิตและวิชั่น6กระปุก 1,400 บาทครับคุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสงวนมนทาตำบลห้วยกรดอำเภอสันคูรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณออนคำอ้ายล้านตนท่าปลาเพื่อท่าปลาอุตรดิตกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร2ลูกเฝ้าสด6กระปุก 1,400 บาทเป็น 2,400 บาทคุณระเบียบพี่ทีมหมู่บ้านโนนหัวช้างเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณประนอมอยู่โตตวนผักไห่เพื่อผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเตือนใจเที่ยงพร้อมบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสำเริงเกิดหลำซอยดงมณีบางเขนตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับหรือจะไปติดตามสุภาษิตในช่วงเวลา 15:00 นที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ก็ได้นะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยรพินภูไทยครับกับเพลงที่ชื่อว่าคุณนายโรงแรมครับจบเพลงจบรายการในภาค AM 1197ลพบุรีสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายใด
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอ
6: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายใด
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาท
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหาร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทมระบุว่ากทมได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทมจะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผ่านลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลด
9: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสม
4: เกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
10: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666
11: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
12: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-966620ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
13: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงสวัสดีแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีฟังรายการกันอยู่ตอนนี้แนะนำบทเพลงกันเข้ามาและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตากันเข้ามาพร้อมทั้งพี่น้องมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงทางจังหวัดสกลนครพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเชียงรายเชียงของเชียงแสนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาพี่น้องจ๋ารายการเพลงดังฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพโอสดนะครับจะเป็นยาสมุนไพรไทยทิพโอสดดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสดูแลสุขภาพร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายในยามที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตายาย่าบิงพลัสและยารักษาลิดสีดวงทวารวันนี้ท่านที่ต้องการอยากจะได้ยาดูแลรักษาลิดสีดวงทวาร นะครับสั่งกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องจ๋ายารักษาลิดสีดวงทวารเป็นยาสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณดูแลจากภายในสู่ภายนอกเป็นเดือยไก่เป็นกิ่งมะเฟืองเข้าห้องน้ำยากท้องผูกอึดอัดไม่สบายท้องปรับธาตุปรับความสมดุลของร่างกายของท่านฝากไว้ด้วยยาดูแลรักษาลิดสีดวงทวารนี่คือผิดพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถนะครับดูแลรายการตรงนี้ในยามบ่ายๆครับ 14-16 นาฬิกานะครับพี่น้องครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เรานำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับ0614495885และ0634499666นะครับ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะตะเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาก

0: สดดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
1: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายศรี
0: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
1: ขอบคุณมากๆและยายศรี
0: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
1: ได้อยู่แล้ว
3: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อครับในยามที่มีปัญหาเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกครับบอกไว้เลยอย่าปล่อยให้มันเจ็บอย่าปล่อยให้มันปวดอย่าปล่อยให้มันทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราไปดูแลกันกระปุกละ300บาทนะครับกระปุก1ขวด1 30เม็ด30แคปซูลรับประทานครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นกินประจำทานประจำได้เลยครับพี่น้องครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายพี่น้องที่มีปัญหาปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อลุกกอโอ้ยนั่งกอโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะครับปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลกันกล่องนึง200บาทนี้หากท่านซื้อวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 นะลดพิเศษเหลือเพียง990บาทและหากท่านซื้ออย่างขวดอย่างกระปุกครับ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 บาทนะครับวันนี้ก็จะลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นซื้อสินค้าของเราครบ900บาทขึ้นไปครับผมมีของแจกให้ของแถมให้ของชำร่วยให้อยากจะได้อะไรเป็นของแจกของแถมซื้อยาสมุนไพรครบ900บาทแล้วอยากจะได้กาแฟแถมอยากจะได้สบู่แถมอยากจะได้พิมพ์เสียน้ำแถมพี่น้องก็บอกมาหรือว่าพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟอยากจะได้กาแฟแถมแล้วลองเอาไปทานกันดูและมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องอยากจะได้โฟกัสเอาไปผสมกับกาแฟดื่มลองดูก็บอกมานะนะครับกฎกติกามารยาทอยู่ที่เราคุยกันไม่มีอะไรแน่นอน ซื้อสินค้าเยอะนะครับของแถมอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษก็บอกมาได้สอบถามพูดคุยกันไม่ต้องเกรงใจผมนะพี่น้องนะถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนที่พี่น้องบ้านเราสามารถพูดคุยได้โดยเฉพาะปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงนะครับมือชาเท้าชาปัญหานิ้วล็อกครับ20กว่าปีแล้วที่ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยู่คู่กับพี่น้องคนไทยมาไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังสรรพคุณคุณภาพเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้พี่น้องบ้านเราได้เอาไปกินได้เอาไปใช้ดีกินดีทานดีแล้วบอกต่อนะจ๊ะ
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2
5: ยาเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
3: สอบถามกันเข้ามาทัวร์กันเข้ามาได้เลยนะครับอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อและท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับไปซื้อได้เลยนะครับที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราทุกชนิดเลยนะจ๊ะ

0: งานเพลงเพราะๆครับบทเพลงของคุณออส 4S ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับจากทางอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคุณยายน้องเฟรมยายน้องเฟิร์นและยายน้องเฟรมประมาณนี้แหละนะครับเป็นแฟนเพลงประจำยายน้องเฟรมสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามานะครับรอรับนะครับรอรับนะจ๊ะอีกไม่เกินพรุ่งนี้อย่างช้าน่าจะได้รับแล้วล่ะพอดีมีปัญหาอุบัติเหตุนิดหน่อยช่วงนี้น้ำท่วมโรงงานไม่สามารถที่จะออกมาส่งสินค้าได้คุณลุงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยด้วยนะครับส่งไปแล้วเมื่อ2วันแล้วล่ะวันนี้น่าจะได้ถึงน่าจะถึงผู้รับและอย่างช้าไม่น่าเกินวันพรุ่งนี้สำหรับผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาทั้งหมด40กว่าเจ้าเมื่อวันก่อนส่งออกไปพร้อมๆกันนะครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่อย่าลืมนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300บาทลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลกันและหากท่านต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้กาแฟไปชาร์จแบตไปเติมพลังฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอแนะนำครับกาแฟที่พี่น้องบ้านเราดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวดื่มแล้วมีความสุขสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนั่นก็คือกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกคัม
1: ดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไททิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไททิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไททิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไททิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิพย์โอสถ
2: กาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจืดสม
2: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องจ๋าอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันตรานกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกดและย้อนนอนไม่หลับไม่มีนะครับดื่มได้เลยดื่มเป็นประจำวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้ดื่มแล้วท่านจะมีความสุขครับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพมีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อสีดำครับ1ห่อมี20ซองพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรมาได้เลยนะจ๊ะ0614495885และ0634499666นะครับมาฟังหนึ่งงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมินะครับนี่คือเสียงร้องของน้องจ๊ะนงพนีกับบทเพลงที่มีชื่อว่านวลคอยพี่ที่สวนลำไยนัดให้รอเกอร์หรือเปล่าไม่รู้ลำไยสวนไหนทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันเต็มไปหมดเลยมารอตั้งนานแล้วงานเพลงเพราะๆที่ร้องแก้กับคุณออส 4S ครับ

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ยิ้มรอดจ้าเมื่อเจ้าไปพอที่แม่ตัวยุบัดแล้วบอกว่าตัวว่าสบายเป็นที่ยัง
2: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นตัวประวัติคนดัน
1: ตายแล้วเอ้าเมื่อตัวเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
2: กะหลาดยากอยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันถ้าไปกินแล้วสักพวกนี้เจ้าสิได้หามก็ไปส่งรถบาลสิยากอีกเดี๋ยว
1: นี่ฉันอยากเจอล่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเพิ่นเอากินกาแฟประจำ
2: มันกินในอีหลีตัว
1: เอ้าเพิ่นบ่ดีซิเดี๋ยวมาฝากนี่ๆลิซ่าเอ็มโกจ้าม
2: ันเป็นแนวใดเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
1: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมกันมีสารสกัดจากเกาตี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระชวยพอนี่จังเพิ่นท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อหิวพร้อม
2: แนนบ่หญิง
1: จ้า
2: อย่าตัวฉันเด้
1: อุ้ยนี่ฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยนี่กินได้เด้อบ่หญิงบ่ต้องห่วง
2: อันนี้บ่ต้องห่วงแม่นบ
1: ่ที่สำคัญเด้อที่ส่วนผสมของโคลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังพร้อม
2: ดีดีแต่ยัง
3: ลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
4: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
5: ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเชียนคุณลุงแมนแดนอินสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามานะครับรอรับอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวไปสนีเขาจะโทรหาพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่คุณนพรัตน์เกตมีอยู่ทางไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรด้วยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันนะครับรวมไปถึงคุณพรเพ็ญสายสุรินทร์อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดอย่างขวดกันเข้ามาและก็พร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงคุณสาธรดีดพินนะครับอยู่ทางโพ3ต้นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามาตรงนี้ขอขอบพระคุณทุกเสียงขอขอบพระคุณทุกสายขอขอบพระคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจและพี่น้องที่สั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มกันเข้ามาต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงอยู่ทางตำบลหนองยาปล้องอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยของเราด้วยนะครับคุณประจบยมมานาสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงกันเข้ามาพร้อมทั้งพี่น้องนะครับอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยอำเภอคีรีมาศนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาอยู่ทางอำเภอคีรีมาศตำบลหนองจิกนะครับคุณปทุมมุกดาสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่จังหวัดไหนอยู่ตำบลไหนอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพโอสดอยากจะได้ผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยอยู่ตรงไหนครับอยากจะได้สินค้าอะไรพี่น้องสามารถโทรหาผมได้ในยามที่ผมเปิดเพลงช่วงที่ผมเปิดเพลงสามารถคุยกันพูดกันปรึกษาหารือกันอยากจะสั่งกาแฟห่อแดงอยากจะสั่งกาแฟห่อสีดำกาแฟโกที่มีวิตามินและคอลลาเจนอย่างละกี่ห่ออย่างละกี่ซองหรืออยากจะสั่งยาสมุนไพรไทยทิพโอสดซื้อเท่าไหร่ของแถมได้อะไรกี่วันได้รับของราคาพิเศษโปรโมชั่นของแถมที่อยากจะได้เป็นอะไรไม่ต้องเกรงใจกันครับพี่น้องครับโทรหาผมได้เลย063-449-9666เรื่องของยาสมุนไพรดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงก็ต้องไทยทิพโอสดนะครับรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจอยากจะได้วันนี้ก็โทรมาหรือว่าสุภาพบุรุษครับฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้ว ฝากไว้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสกัมตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีสั่งผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงดูแลไตและผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตาพร้อมทั้งยาหม่องได้รับแล้วว่างั้นนะครับแนะนำบทเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจกันเข้ามาครับ

0: ไวขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
1: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากวุฒิชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาใจภูมิใจตัวเองฟอกัดครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกัดฟอกัดเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกาอี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับสุภาพบุรุษที่รักฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ยามใดมันรู้สึกว่าทรมานลำคาญหัวใจอันฉี่ก็ไม่ค่อยอยู่เวลาปวดมากๆเบ่งฉี่ก็ไม่ค่อยออกเวลาปวดเยอะๆนะครับลุกฉี่บ่อยๆในยามกลางค่ำกลางคืนสุขภาพก็เสื่อมสุขภาพก็โทรมเอาโฟกัสไปฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลกันวันหนึ่งกิน2ครั้ง2เวลาโอ้วันหนึ่งกิน1เวลาครับส่วนยาตาก็กิน2เวลานะเมื่อสักครู่นี้คุยเกี่ยวกับเรื่องของยาตาก็เลยได้ติดกันเข้ามาตัวโฟกัสกินวันละครั้งเดียวเม็ดเดียวครับหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้เม็ดเดียวก็พอ1กล่องมี10เม็ดสลับผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกินประจำทานประจำแล้วสังเกตเจ้าของพี่น้องที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ยามใดมันรู้สึกว่ามันทรมานหัวใจเป็นปัญหาแบบนี้อยู่เอาผิดพันเสิร์ฟอาหารโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปซ่อมแซมกันสั่งวันนี้ครับ2กล่องขึ้นไปได้ส่วนลดพิเศษและไม่มีค่าส่งมีบริการส่งฟรีไปเก็บเงินที่บ้านและหากท่านสั่ง3กล่องครับจะได้ส่วนลดและมีของแถมด้วยสลับผิดพันเสิร์ฟอาหารโฟกัสโฟกัสนะพี่น้องนะส่วนท่านที่ต้องการอยากจะได้ผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาก็คือย่าบิงพลัสโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้วันนี้เหมือนเดิมครับมีของแจกของแถมให้ทุกกระปุกเลยนะจ๊ะสลับย่าบิงพลัสครับ

0: บทเพลงเพราะๆงานเพลงเก่าๆของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกับพวงมะนาวพี่น้องแฟนเพลงจากทางสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาอย่าลืมนะครับพี่น้องครับหากท่านสุภาพบุรุษที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฝากโฟกัสไว้ด้วยส่วนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลอย่าลืมนะจ๊ะกับผิดพันเสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาก็ต้องยาย่าบิงพลัสคัม
1: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าแย่บริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคานิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
3: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449966
0: ฝากไว้ด้วยนะครับ
4: พี่น้องคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ขอ
5: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2565
13: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สบส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมุติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพังคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่อาศัยระหว่างทาง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474ก
2: าแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็พบกันเริ่มต้นเสียงเพลงชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆมีไหมจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดครับน้องพันศิลป์สาวรับผู้ขับร้อง AI Cover ครับหาผัวดีๆมีไหมครับก็บอกว่าอย่าไปเอาผัวเด็กผัวเด็กมันได้แต่เที่ยวกินไถอะไรครับต้องมีผัวแบบมีสตังค์หน่อยว่างั้นครับอ้าวในเนื้อเพลงนะครับผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้จำนี้ใครครับอยากให้ความสุขกับเสียงเพลงกันตรงนี้โดยทางด้านของเกี่ยวกับทางด้านของน้ำมันน้ำมันรวม9ชนิดครับไม่ใช่น้ำมันตามปั๊มนะครับน้ำมันรวม9ชนิดเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมทั้งหมด9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลซื้อขวดเดียวก็ขายมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้200ครับมันช่วยอะไรอ่ะช่วยสำหรับผู้ที่ฉี่บ่อยๆทั้งคืนครับรับประทานแล้วมันจะหลับสบายหลับลึกไม่ต้องมาลุกขึ้นฉี่เช้าขึ้นมาฉี่รอบเดียวอาบน้ำเช้าเลยครับกำจัดสารพิษบำรุงสายตาบำรุงสมองลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกพวกนี้ครับอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเบาหวานไขมันความดันลดได้หมดเมื่อรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับน้ำมันรวม9ชนิดกัดเย็น 100% ครับแล้วก็ยังมีชนิดที่2รวมกัน4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดน้ำมันมะระคินกน้ำมันมะระจีนมะระหวานเราเอา3มะระตระกูล3ตระกูลมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลผสมกับน้ำมันงาดำเท่ากับ4เลยนะครับ4ชนิดตะกี้ชนิดแรกนะ9ชนิดอันนี้ชนิด2นี่4ชนิดสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับก็ช่วยพวกปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าชนิดมันน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ละตัวนั้นซื้อเฉพาะชนิดนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจหรือจะเป็นน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันสั่งซื้อได้0817577474 0817577474เรามาเรื่องราวของข่าวที่เราพูดคุยกันเป็นประจำเรื่องอะไรวันนี้ติดตามนะครับ
1: เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะหรือว่าบก.ปพช.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดคุยนะประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนะฮะซึ่งยังคงเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้มันมีอยู่เรื่องนึงครับคือท่านนายกเนี่ยได้พูดประโยคนึงบอกว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน
2: ครับ
3: ค่ะ
1: ตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องนึงผู้ว่าราชการปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที
3: ่
1: ก็คือท่านนี้นะฮ
3: ะ
1: เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองรายงานว่าดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นความจริงว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือขึ้นมาอย่างเป็นทางการคือท่านนายกเนี่ยพูดประโยคบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนะฮะน่าละอายอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเรา
2: แต่เมื่อกี้ที่เห็นก็คือเหมือนอะไรนะคลิปที่ทางนายอำเภอลงพื้นที
1: ่ใช่
2: ทีนี้คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นในโซเชียลของนายอำเภอเยอะเลยให้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะ
3: เหตุของปราจีนบุรีก็ด้วยนะ
1: นะครับคือในโซเชียลมีเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะ Facebook คนตามเยอะนะ
3: ค่ะ
1: Facebook คนตามเป็นแสน TikTok ก็เหมือนกันก็ลงพื้นที
3: ่
1: นะคนถามเอ๊ะหรือว่าลงพื้นที่เนี่ยใช่มั้ยช่วยเหลือจริงหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าใน Facebook เค้าไลฟ์นะฮะเค้าไลฟ์แบบทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ในช่วงอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะฮะปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่ตอนต้นนะฮะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาและลากยาวมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนกับสวนทางกับภาพที่เห็นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศนะฮะในช่วงของการประชุมที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะฮะ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถ ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงที่ดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าอย่างถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาล
1: คือถ้าไปดูคำพูดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแบบคำต่อคำก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณอนุทินมาเป็นนายกเนี่ยนะฮะถ้าถึงขนาดที่ต้องใช้คำว่าฟาดเลยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะเรียกว่ากันตามตรงนะฮะ
2: กลางที่ประชุมอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ใช่ก็จะมีอย่างเช่นตอนเลยนะโกงสอบท้องถิ่นอะไรเงี้ยว่าเลยว่ามาโกงกันบนหัวผมอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะนี่เป็นหนึ่งครั้งที่คือรุนแรงแล้วก็คนที่โดนโดนคนเดียวด้วยนะ
3: ระบุตัวตนด้วย
1: ใช่
3: ไหมคะ
1: คือไม่ได้โดนทีโดนทั้งจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะบริหารจัดการน้ำท่วมไม่ดีย้ายผู้ว่ายกตัวอย่างนะฮะแต่นี่คือมีนายอำเภอบ้านสร้างคนเดียวคุณผู้ชมครับอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้ทางคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการ

0: เนี่ยค่ะก็มีคลิปนะคะของในอำเภอเองรวมถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของชาวบ้านในส่วนของเพจต่างๆนะคะที่ออกมาพูดถึงในอำเภอในช่วงน้ำท่วมนะคะก็ยังพบว่าก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยยังลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุน้ำท่วมอยู่เลยค่ะเราไปดูคลิปนี้กันค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็มูลที่ประสานมามีเคสเหลืองแดงก็ต้องเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ตีรถมาจากในตัวใกล้ๆโรงพยาบาลเพื่อจะมารับตรงนี้เดี๋ยวต้องใช้เรือเพื่อไปที่บ้านนะหลังไหนเลยฮะหลังไหนเลยหลังนี้เลยเหรอครับ
3: อ๋อโอเคจ้ะ
2: คนอะไรกัดยังไงฮะไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าอย่าถามเลยนะถ้าถามแล้วเดี๋ยวช้าไปใหญ่โอ้ปวดมากไม่เป็นไรเดี๋ยวประสานโรงพยาบาลไว้เลย
4: มันปวด
2: เฮ้ยมันบวมนี่
0: ชมอันนี้คือเมื่อคืนนี้เลยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันนี้นะคะคลิปของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อคืนซึ่งก็ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วในคลิปเดียวกันนี้มันมี2เหตุการณ์นะคะคือมาช่วยชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมระหว่างที่ลงพื้นที่ก็มีชาวบ้านมาแจ้งถูกสัตว์มีพิษต่อยก็เข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพาเขาส่งโรงพยาบาลอีกเนี่ยค่ะแล้วก็ยังพบว่าช่วงที่มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนายเศรษฐวุฒิก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขึ้นรถลงเรือนะครับไปแจกของช่วยชาวบ้านในพื้นที่
5: คือเขาเหมือนมีไทม์ไลน์อยู่นะตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6อะไรเนี่ยก็ทำงาน
0: แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ภาพด้วยอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันจะมีเสียงของชาวบ้านที่พูดถึงการทำงานของในอำเภอด้วยอย่างอันนี้คือลงเรือไปตรวจพื้นที่แล้วก็ไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้รีบออกมาเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะ
1: นี่ก็จะหมดปี2026แล้วยังใช้หู
0: นะคะว่าตกใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะ
6: ฝากไปด่านุทินหน่อยปลดนายกปลดนายอำเภอทำไมไม่กลัวหรอกนายอำเภอแสนดีจะตายช่วยลูกบ้านอ่ะไม่กลัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาออกพื้นที
7: ่มองชาวบ้านไง
6: ถูกไม่ผิดหรอกนายกทำแบบนี้ไม่ถูกนายอำเภอคนนี้เขาดีมากเขาออกทุกตำบลออกทุกหมู่บ้านเขาช่วยเหลือทุกอย่าง
0: อันนี้ท่านหนึ่งนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมาในพื้นที่เนี่ยเห็นในอำเภอลงพื้นที่พบปะประชาชนอยู่บ่อยครั้งเลยโดยเฉพาะช่วงที่เกิดน้ำท่วมในอำเภอก็ลงมาด้วยตนเองแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพอรู้ข่าวว่ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าชื่นชอบในอำเภอ คนนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ในอำเภอบ้านสร้างผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ค่ะ
1: ครับ
8: ครับนี่แค่เพียงกระแสเสียงของชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือครับแต่กับหนังสือที่รายงานจากผู้ว่าเข้าไปว่าไม่ให้ความร่วมมือมันก็เลยเป็นการสวนกระแสว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาก็เห็นมาช่วยคืนก่อนจะรุ่งขึ้นจะได้รับคำสั่งให้ย้ายก็ยังไปช่วยชาวบ้านที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยมันปวดอะไรเนี่ยรีบไปส่งโรงพยาบาลยามค่ำคืนประสานโรงพยาบาลไว้แล้วครับไม่ใช่เป็นคลิปที่จะมองว่าเป็นการสร้างภาพเป็นคลิปที่ทำงานตลอดซึ่งท่านทำงานท่านต้องถ่ายคลิปเอาไว้ครับมันก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ว่าไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่ทำตามคำสั่งแล้วไปขัดใจระดับผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ใช่ไหมและตอนนี้ผู้ว่าคนใหม่ก็ยังต้องรักษาการอยู่เพราะว่าคนเก่าไปแล้วเกษียณไปแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นการทิ้งลูกระเบิดเอาไว้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกฮอบอำเภอบ้านสร้างหรืออำเภออะไรแล้วแต่ในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมคือทุกจังหวัดมันก็มีน้ำท่วมจะไปโทษว่าพื้นที่นายอำเภอคนนั้นไม่ออกไปเหมือนตอนที่เกิดน้ำท่วมหัดใหญ่ว่านายอำเภอไม่ออกไปช่วยนายอำเภอก็ตายสลิงแจกข้าวสารอยู่นั่นแหละแจกข้าวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันว่าเขานอนกระดิกขาอยู่บ้านกันเหรอไม่ใช่ว่าฟังรายงานปุ๊บก็จัดการเลยผมว่ามันก็เสียกำลังใจแล้วตอนนี้ชาวบ้านสร้างเขาเสียกำลังใจว่าใครล่ะที่จะมาทำแทนทำหน้าที่แทนแล้วผู้ว่าก็ยังมีรักษาการอยู่และในอำเภอบ้านสร้างก็ต้องไปลองใช่ไหมทำหน้าที่แทนมันก็เป็นเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งคนทำงานนะครับเอ้าก็ว่ากันไปจะผิดจะถูกกันนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาชาวบ้านเขาก็เสียอกเสียใจครับก็ชาวบ้านก็ยิ่ง ว่านายกแรงๆ

0: เลยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นข่าววันนี้ก็พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับจากไทยรัฐก็พาดหัวข่าวชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างครับที่เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวได้รายงานมารายละเอียดผมจะไม่อ่านละนะครับคุณผู้ฟัง
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
2: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0871577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับกับเรื่องของมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวม3มะระปะทะกับน้ำมันงาดำจะให้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะท่านที่ฉี่บ่อยๆครับมีเรื่องของข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเจ๊ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดครับลดความดันน้ำตาลเบาหวานครับยังไงก็นึกถึงมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานเราใช้3ตัวเลยบางคนก็ใช้ตัวเดียวนะครับ3ตัวซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3มะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับสุดยอดของอาหารเสริม60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดสนใจสั่งซื้อกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับอันนี้9ชนิดกับ4ชนิดคุณจะเลือกอันไหนก็สั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ฟังเพลงก่อนสักหนึ่งเพลงนะครับแม่สื่อไม่ชักเดี๋ยวกลับมาคุยกันแล้วก็มาฟังข่าวกันต่อครับ

0: แม่สื่อแม่ชักวัวพันหลักมันก็ชักเอาแม่สื่อโบราณเขาว่างั้นครับจบไปครับเสียงร้องจากทศบทหิมพานต์คราวนี้เรามาฟังเรื่องราวของข่าวคือที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมแต่ละที่แต่ละที่บางครั้งก็วิกฤตบางครั้งคือที่ฉะเชิงเทราครับแฟนๆรายการบอกมาบอกโอ้โหฟังวิทยุไม่ได้แล้วครับโทรศัพท์มาเหงาก็เหงาเอาจะไปไหนอ่ะจมน้ำไปแล้วว่างั้นครับขอบคุณครับแล้วนี่มันจะเข้ามาอีกวันที่8วันที่9วันนี้วันที่8ใช่ไหมล่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ว่าฝนจะตกหนักรอบใหม่9ถึง139ถึง13ก็ลองดูแล้วกันว่าจะหนักขนาดไหนนะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่พูดกันนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายศูนย์นะครับเรื่องของศูนย์ไลอะไรเขาเรียกว่าศูนย์ดูแลคนเฒ่าคนแก่แต่มันกลายเป็นว่าเอาคนจิตเวชไปขังคุกเอาไว้ไปขังบ้านไปล็อกกุญแจไปล็อกโซ่ไว้มันก็ไม่ใช่แหละนะครับผลปรากฏว่าล่าสุดนี้นะครับศูนย์ของป้าแมวที่ท่าม่วงศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยที่ท่าม่วงกาญจนบุรีปิดไปถาวรเรียบร้อยแล้วครับป้าแมวก็ยังปากแข็งอีกว่าเดี๋ยวยังไงก็เราจะขอแก้ตัวให้เงียบไปสักระยะหนึ่งมันคงได้แล้วมั้งครับตอนนี้เขาไปรื้อสถานที่ไอ้ที่เป็นลูกกงไอ้ที่เหมือนปลาปิ้งอะนะยัดอยู่ในลูกกงแล้วก็มีนอนอยู่ข้างในโอ้โถทั้งแล้วจะลุกจะเหินจะยังไงทำยังไงอะจะนั่งบนเตียงก็นั่งไม่ได้เพราะมันติดไอ้เหล็กข้างบนเห็นชีวิตคนเหมือนปลาเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยเห็นแล้วว่าสั่งปิดเมื่อคืนดูข่าวที่ช่อง8ก็มีอีกที่หนึ่งที่นนทบุรีเขาบอกมีโซ่ล่ามมาตรวจแล้วไม่เจอเขาก็รู้ว่าท่านจะมาตรวจเขาก็ตัดโซ่หาเอาโซ่ออกไปแล้วไงขนาดตู้แดงของตำรวจที่เซ็นชื่อยังต้องเอาออกเลยอ่ะใช่ไหมล่ะท่านทำงานกันเนี่ยไม่ทันกับชาวบ้านที่หลอกตาท่านหรอกด็อกเตอร์อะไรไม่รู้ไม่อยากจะจำชื่อพูดหน้าตาเฉยไม่มีแล้วโซ่จะมีได้ไงคุณไปตรวจอะลองไม่ไปตรวจสิถ้าเขารู้ว่ามาตรวจเขาก็เอาโซ่ออกคนถูกล่ามอยู่บนชั้นสองหรือเปล่าก็ไม่ได้เข้าไปดูสุดท้ายมันก็น่าเหน็ดอนาจใจนะครับคนประเภทนี้ไม่รู้ว่าเขาดูแลกันยังไงคุณดูแลคุณจิตเวชคุณไปโรงพยาบาลเหรอแค่นี้ก็ผิดแล้วอะมีจิตเวชอยู่ในสถานที่ของที่พักพิงของคนของคนแก่เนี่ยแล้วมีจิตเวชอยู่แค่นี้ก็ผิดแล้วอ่ะไม่มีใครหรอกที่จะอนุญาตว่าให้ดูแลจิตเวชด้วยมันไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ยังปล่อยกันอยู่ที่นนทบุรีเอาเหอะเดี๋ยวซอเป่าแกจะคุ้นจะเขี่ยแล้วก็ช่อง8ต้องคุยเขี่ยต่อดูสิครับว่ามันผิดระเบียบอะไรเงี้ยจะปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ยังไงราชการไทยมันเป็นซะอย่างเงี้ยรูปหน้าปาดจมูกไม่มีลักโซ่ตัวนไม่มีลักโซ่ก็คุณไปเขาจะเก็บไงล่ะไม่เห็นเลยตู้แดงอยู่หน้าบ้านเขายังเก็บออกแต่ก่อนที่คุณจะไปชั่วโมงหนึ่งแหมพูดได้ชัดถ้อยชัดคำใครก็จะเอาไว้ให้คุณเห็นแล้วครับหลักฐานแหมทำงานต้องทันสิครับทำงานไม่ทันแล้วอายเขาผู้สื่อข่าวเขาไปก่อนเขาก็ไปเห็นพวกถอดตู้แดงถอดทำไมอ่ะแล้วท่านไปเห็นไหมล่ะมันก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันครับบอกเขาบอกมีโซ่ล่ามคนที่อยู่ด้วยไปแล้วไปตรวจแล้วไม่เห็นมีโซ่เขาจะเอาโซ่ไว้ให้คุณตรวจเหรอพูดไปได้ครับผมไม่อยากเชื่อเลยข้าราชการที่ฉลาดน้อยแบบนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ยังไงครับแล้วก็ยังมีผมเชื่อว่าทั่วประเทศยังมีแบบที่ท่าม่วงกาญจนบุรีคงมีเยอะคนไปถูกล่ามโซ่อยู่ในบ้านของคนอยู่ในสถานที่แบบนี้เจ้าหน้าที่ผมดูรายการโหนกระแสนี่คุณหนุ่มกัญชัยใส่เจ้าหน้าที่ยับเลยนะครับลองไปดูย้อนหลังได้เลยเมื่อวานนี้มั้งกับวันที่7ลองไปดูย้อนหลังเลยครับเอารายการ แบบนี้มากระทุ้งเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยหน่วยราชการก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะคุณหนุ่มกัญชัยผมรู้เลยว่าเขาทำอะไรแล้วเขาให้ถึงที่สุดจริงเท็จมันเป็นประการใดมันต้องชัดกันบนรายการของเขาโหนกระแสครับคุณผู้ฟังครับถ้าผมจะเปิดก็ต้องเสียเวลาพอสมควรทีเดียวครับแต่อยากจะบอกว่าความจริงมันก็หนีความจริงไม่พ้นรูปหน้าปะจมูกใครเป็นคนได้ใครเป็นคนเสียนี่ไอ้ที่โสธรชัยที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเปิดมา30ปีห้องแอร์ห้องละ 20,000 บาทต่อเดือนคุณคิดดูสิ30ปีเป็นเงินเท่าไหร่เขาไม่มีคำว่าขาดทุนหรอกใช่ไหมครับแต่ไม่ได้อิจฉาด้วยว่าเขารวยนะแต่มันทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยยังปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ไงครับก็เลยสั่งปิดแล้วก็บอกว่าจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับป้าแมวต่อไปครับ
1: ฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพคิดดูสิขออนุญาตไว้อ่ะ50เตียงยัดผู้ป่วยเข้าไป129เตียงเกินเบอร์ไหมมันเกินเรื่องไหมรวมถึงขอใช้พื้นที่เอาไว้ 1,600 ตารางเมตร
2: แล้วใช้จริงอ่ะ
1: 4,000 กว่าตารางเมตรแอบขยายเปิดจริงอ่ะเกินกว่าที่ขออนุญาตอ่ะเกือบ3เท่าคิดดูแล้วกันนอกจากนี้ค่ะสภาพสถานที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วพฤติการการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้รับบริการมีการแอบลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชอันนี้มันผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่นี่เขาไม่ได้มีแพทย์เฉพาะทางมาควบคุมดูแลไงคือถ้าจะดูแลผู้ป่วยจิตเวชอ่ะต้องเป็นสถานพยาบาลจ้ะจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางจ้ะจะต้องมีคนที่แบบเขามีใบประกอบวิชาชีพเพื่อดูแล
2: แค่เรียนจบเรื่องการดูแลผู้ป่วยหรือจบพยาบาล
1: 120ชั่วโมงน่ะไม่ได้ไม่พอแล้วบันทึกเวชระเบียนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสบส.ก็เตรียมจะดำเนินคดีกับอดีตพยาบาลซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ดำเนินการก็มีโทษนะคะทั้งจำแล้วก็ปรับด้วย
2: ค
1: ุณผู้ชมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ
2: ใช่
1: พอมันใหญ่ไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่บ้านเดียวเรื่องของแม่พัดกับลูกชายอย่างเดียวละ
2: นี่ไปยังป้าแมวเจ้าของศูนย
1: ์
2: พนักงานแล้วไหนจะคนในสบส.เองด้วยนะ
1: และคนอื่นๆน่ะที่มาอยู่ที่ศูนย์ป้าแมวนี้อีกล่ะ
2: ใช่ครับ
1: ประเด็นที่สังคมสงสัยว่าเอ้าแล้วศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เนี่ยที่เขารับผิดชอบพื้นที่กาญจนบุรี
2: อ่
1: ะเวลาเขามาตรวจอ่ะยังไงนะ
2: เขาได้ต่อใบอนุญาตทุกปี
1: ป่ะเขาปล่อยปะละเลยเขามีนอกมีในหรือเปล่านะเรื่องนี้รองอธิบดีสบส.บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่าพบว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลย157อ่ะถูกปะ
3: ใช่มัน
1: ถ้าถ้าเกิดละเลยจริงๆเนี่ยจะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา157ทันทีค่ะ
4: นี่มีการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วนะครับก็คือปิดสั่งปิดไปแล้วทั้งส่วนของผู้ประกอบการผู้ดำเนินการก็มีคำสั่งปิดเรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้ครับซึ่งเขาเป็นผู้ประกอบการนะครับก็จะมีความผิดตามพรบสถานพยาบาลนะครับตามพรบสถานประกอบการสุขภาพซึ่งตัวโทษเองเนี่ยก็จะมีทั้งโทษจำและโทษปรับอยู่แล้วตรงส่วนนี
1: ้คุณผู้ชมดูนะพี่เบิร์ดก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่มาตรวจทุกปีแล้วผ่านเนี่ยแปลว่าอะไรเขาไม่ได้เห็นสภาพจริงแบบ
3: มาดูเปล่า
1: เราเห็นเหรอ
3: มาดูเปล่า
1: หรือคือ
3: หรือว่ามันถ่ายรูปส่งไป
1: มันมีห้องที่เป็นแบบห้องแอร์แล้วไม่ได้มีเตียงลูกกงหรืออาจจะมาให้มาดูห้องนั้น
2: เวลามาตรวจก็ให้ดูห้องแอร์
1: หรือว่ายังไงเพราะอย่างนึงเนี่ยคนอื่นครอบครัวอื่นที่เขาเอาคนในครอบครัวมาอยู่ที่เนี่ยพอถึงเวลาที่เขาจะมาเจอคนในครอบครัวทางศูนย์อ่ะไม่ได้ให้เข้าไปถึงที่นอนจริงๆไงเขาจะมีห้องเหมือนกับเป็นห้องรับรองอ่ะเอาตัวคนป่วยมาแล้วก็มาเจอที่ห้องนี้ซึ่งห้องนั้นมันก็จะเป็นห้องปกติทั่วไปไง
3: เรียกสรูเลยห้องรับรอง
1: อ้าวก็ไม่รู้
3: อ้าวไม่แต่ว่าสมมุติอย่างที่เธอตั้งข้อสังเกตน่ะเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่านี่นะคะเนี่ยสภาพของเรานี่คือห้องตัวอย่าง
1: ใช่มันมีห้องตัวอย่าง
3: เนี่ยของเราทั้งหมดเป็นอย่างนี้แหละ
1: ค่ะ
3: แล้วเจ้าหน้าที่คิดได้แค่นั้นจริงๆเหรอว่าโอ้โหไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมขอเดินดูให้รอบหน่อยผมขอดูนะชั้น1ชั้น2ชั้น3ตรงไหนเปิดบ้างถ้าเป็นพี่นะพี่จะขอเดินดูให้หมด
2: ครับ
1: เพราะว่าห้องตัวอย่างไม่มีนะเตียงกงลูกกงแบบเนี้ยไม่มีอยู่ในห้องตัวอย่างนั้น
2: ไม่มี
1: เตียงปกติ
2: ในถังซักฟอก
3: แล้วใครเค้าเรียกนะว่าเป็นเตียงปิ้งปลาซึ่งพอมามองมันเหมือนจริงนะ
1: เวลาที่เอาปลาอยู่แล้วก็ติดกับด้าน
3: โอ้ตายแล้ว
1: คุณผู้ชมคะ ทางด้านนายธรัฐเหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปทีนี้พอสั่งปิดถาวรแล้วอะคนอื่นๆนะที่อยู่ในศูนย์ทำไงอะก็ต้องย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์โสธรชัยตรงนี้เอารถตู้มา9คันเราใช้เวลา2ชั่วโมงกว่า อย่าลืมดิคนแก่เวลาที่จะย้ายทีอะเอาต้องนั่งวีลแชร์เอาต้องยกเอาต้องอุ้มต้องอะไร2ชั่วโมงกว่าในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งต่อไปดูแลที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์แล้วก็มีที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยารวมถึงโรงพยาบาลศรีธัญญาส่วนผู้สูงอายุอีก5รายเนี่ยก็ส่งไปอยู่ในความดูแลของพม.กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีสามารถติดต่อญาติได้ครบทุกคนแล้วนะว่าตอนนี้ญาติของคุณเนี่ยต้องมาอยู่ที่จุดไหนไม่ได้อยู่ที่ศูนย์โสธรชัยที่เดิมแล้วนะแล้วระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยผู้ป่วยบางรายเนี่ยพี่เบิร์ตพี่ดอมคุณผู้ชม
3: อ
1: ยู่ยังไงอ่ะเขาบอกเขาอยู่ที่นี่มา17ปี
3: โอ้
1: เขาเจออะไรบ้างเหรอ
2: ขนาดแม่พัดอยู่มาไม่กี่ปี
1: 2ปีกว่า
3: เออ
1: ยังบอกว่ายังแบบไม่ไหวเลยอะค่ะแต่ด้วยความที่เขาอยู่มา17ปีอะเขาโผล่เข้ากอดอำลาเจ้าหน้าที่เลยนะ
2: คือ
1: ก็เออเป็นในแง่ความรักความผูกพันน่ะก็มีอะค่ะอยู่มานานน่ะหลังจากที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์โสธรชัยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นไปสำรวจห้องพักในศูนย์อีกรอบนึงเช็คความเรียบร้อยคราวนี้ไปดูแบบถี่ถ้วนเลยห้องพักบางห้องเนี่ยมีการเอาแม่กุญแจมาปิดล็อกไว้แน่นหนาคิดดูดิตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปนะเขาต้องใช้ครีมตัดเหล็กอะ
2: ตัดเลยอ่ะ
1: เออเนี่ยแล้วแบบไม่ใช่ครีมตัดเหล็กอะเล็กๆด้วยนะนี่ต้องมาตัดแม่กุญแจที่ล็อกประตูด้านหน้าออกแล้วก็ไปสำรวจสภาพในห้องพักคือไปดูให้หมดอ่ะว่าจริงๆเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่จะล็อกจากด้านนอกไงเจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนของอาคารสถานที่เจ้าของเขายังสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกตินะแต่ห้ามเปิดให้บริการเชิงสถานประกอบการโดยเด็ดขาดเพราะอย่าลืมคำสั่งคือปิดถาวรค่ะ
2: มาฟังในมุมป้าแมวบ้างไหมล่ะหรือว่าเรืออากาศหญิงพรเสริมสิริครับเจ้าของศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยป้าแมวยืนยันว่าที่ผ่านมาทำที่ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตมาตลอดโดยเฉพาะเตียงติดกรงเนี่ยก็เคยได้รับความเห็นจากแพทย์หลายท่านว่าโอ้นี่เป็นนวัตกรรมที่ดีช่วยให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องโดนผูกมัดแขนมัดขาไงแต่ตอนนี้ป้าแมวบอกก็สั่งรื้อหมดแล้วเพราะว่าสังคมเห็นว่าไม่เหมาะสม
1: อ๋อก็เห็นว่าพอลูกไปเมืองนอกมาก็เอาความรู้จากเมืองนอกมาแล้วเตียงนี
2: ้เอ
1: ามาจากจีนจากจีน
3: ตอนแรกอ้างหมอบอกว่าดีก็เลยทำ
2: ใช่
3: เพราะคราวนี้บอกสังคมที่ไม่ได้เป็นหมอบอกไม่ดีก็เลยเชื่อสังคมบอกว่าเลิกก็ได้อย่าง
2: น
3: ี้เหรอ
2: ตอนนั้นอะไรหมอว่าดีเนี่ยป้าแมวก็ว่าดี
1: หมอที่ไหนเหรอ
2: นั่น
1: ก็อยากรู้นะ
2: ทีนี้เมื่อถูกคำสั่งสปส.สั่งปิดศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมแบบถาวรแล้วเนี่ยป้าแมวตัดพอนะตัดพอว่า
3: เ
2: อ้าแล้วต่อไปจะมีที่ไหนล่ะเปิดรับดูแลคนไข้ลักษณะแบบนี้อีกเพราะผู้ป่วยจากปัญหายาเสพติดไม่ใช่คนไข้ที่จะพูดคุยรู้เรื่องนะแล้วมีประวัติเคยทำร้ายคนในครอบครัวมาก่อนทั้งนั้นยืนยันว่าทางศูนย์ของป้าเนี่ยไม่เคยทรมานหรือทำอะไรผิดครับ
5: ทำอะไร

0: ชื่อเพลงว่าถามทำไมครับคุณฟังครับเวลาเราก็หมดลงขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงโดยประมาณครับที่คลื่นจอทรอน1197มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์เราไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เพื่อเชิดชูวีรชน160นา
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับของไทยไทย
9: ใดวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
13: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
14: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
16: ขอ
17: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรง
18: ที่ทำไว้นะ
19: ค่ะ
18: เล็กกว่าธงชาติของไทยอ่ะ
19: มีภาพเปรียบเทียบด้วยนะคะอันนี้เป็นการสรุปภาพรวมจะได้เห็นชัดๆด้วยนะคะ
18: คือ
19: ทำสถิติ
18: ขนาดธงที่ทำเนี่ยของไทยเรานะความยาว
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมาธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมาธิการพักร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมสักครู่มาติดตามค่ะ
22: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
23: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
24: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
3: ผ่อน

0: 11ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนฟูมคอนเฟิร์มนะคะ
3: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมาธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมาธิการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมาธิการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมาธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาโดยนายสุภชัยระบุว่ากรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมาธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมาธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสยิพึกรายงานครับ
3: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามประเพณีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next Peak ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
10: ผ่อน

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้พี่แบงค์ณัฐะอยู่กับพี่เอ็กบุญส่งนะครับพูดคุยแล้วก็มีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆมาให้น้องๆได้ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูๆน้องๆเยาวชนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับพูดคุยกันได้ผ่าน Messenger ของ Facebook Fanpage ArmyRadio นะครับส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ตลอดทั้งรายการนะครับ 16:05 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นโดยประมาณของวันนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลากหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบหนักดูมีแนวโน้มที่จะระดับน้ำลดลงนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มฟื้นฟูกันแล้วแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราได้เห็นภาพคุณผู้ฟังในส่วนของกองขยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดกระบังเคหะลมเกล้านะครับที่พี่น้องประชาชนออกมาพูดถึงความเดือดร้อนนะครับภายหลังจากระดับน้ำลดลงขยะนะครับในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะขนาดเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ระดมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับประชาชนด้วยเรายังคงได้เห็นภาพหน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงอยู่ด้วยกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์น้ำท่วมในส่วนของลมกระโชกแรงไฟไหม้หรือใดๆก็ตามแต่แม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างนะครับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้จำนวนกว่า1,000ชุดด้วยกันนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะครับในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะ เข้าถึงนะครับในเรื่องของการรับพระราชทานแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ประสบภัยนะครับแม้ว่าในพื้นที่ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็การเดินทางแน่นอนนะครับว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนความเดือดร้อนนะครับในขณะนี้นะฮะก็ยังคงมีการติดตามนะครับเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่บ้านสร้างนะครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ยังคงจัดกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนกับปภ.สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบกับอุทกภัยมายังศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยด้วยทั้งหมดเนี่ยหน่วยทหารเราดำเนินการสนับสนุนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจากระดับน้ำที่สูงอยู่ในขณะนี้จนระดับน้ำลดลงเดี๋ยวเราจะเข้าดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับและไปดูกันที่พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีล่าสุดนะครับพระองค์ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอร์เรคชั่นเชียร์ทีมไทยนะครับเป็นเงินสนับสนุนในส่วนของการจัดการแข่งขัน เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ซึ่งก็จะมีการส่งนักกีฬานะครับของไทยก็เป็นนักกีฬาพาราเกมเนี่ยนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ไอจินาโกย่าเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นอีกเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะได้ร่วมชิงชัยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งสำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะครับรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างเช่นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการแข่งขันที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับซึ่งคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยก็คือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคอลเลกชันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะครับซึ่งก็เป็นหมวกแคปนะครับผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับพระองค์ได้ก็พระราชทานเงินส่วนนี้เพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกัน18ถึง24ตุลาคมส่งกำลังใจนะฮะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมชิงชัยสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Prince Seyuk
4: เรื่องเจ้าชายเซยุก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Sayuk, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุกซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Sayuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Sayuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Sayuk studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Sayuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Sayuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become

0: ัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
1: His decision created anger amongst the ministers.
0: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
1: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
0: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
1: Prince Sayuk felt sorry for upsetting his people.
0: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
1: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
0: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
1: He figured out that it was the right thing to do.
0: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว

0: years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected. Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.
1: น้ำใจอันงดงามของเจ้าชายเซยุกก็ส่งผลให้ทุกคนได้ประจักษ
0: ์ The surrounding countries sent out medical teams, food, animals, and seeds to help Prince SayukHeal his beloved country.
1: อาณาจักรข้างเคียงได้ส่งหน่วยแพทย์ข้าวปลาอาหารและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
0: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
1: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์
0: When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
1: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
0: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
1: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
0: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
1: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชเป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
0: The King of Greatest Mercy
1: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Rin

0: Prince
1: เจ้าชาย
0: Knowledge Knowledge Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed Seed Seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic Pandemic Pandemic
1: โรคระบาด
0: Rapidly Rapidly Rapidly
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover Recover Recover
1: ฟื้นคืน
0: Situation Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Throne Throne Throne
1: บัลลังก
0: ์ Mercy Mercy Mercy
1: เมตตา

0: Prince Sayuk Story by Nambun Nambinbun Illustrations by Metui Jirapong Translated by Periya Pongsarigan and John Viano Published by Sattapon Books And read by Dwayne Burgess
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: มนิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Horizon Horizon Horizon
0: เส้นขอบฟ้า
1: Prince Prince Prince
0: เจ้าชาย
1: Knowledge Knowledge Knowledge
0: ความรู
1: ้ Complain Complain Complain
0: บ่นต่อว่า
1: Seed Seed Seed
0: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
1: People People People
0: ประชาชน
1: Pandemic Pandemic Pandemic
0: โรคระบาด
1: Rapidly Rapidly Rapidly
0: อย่างรวดเร็ว
1: Recover Recover Recover
0: ฟื้นคืน
1: Situation Situation Situation
0: สถานการณ
1: ์ Throne Throne Throne
0: บัลลังก
1: ์ Mercy Mercy Mercy
0: เมตตา

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะครับรัฐบาลเขารัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็จะเตรียมในเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะโดยปภ.เนี่ยนะครับก็คือนำร่องก็คือในส่วนของจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่ลงผ่านลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะโอนวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเงินเนี่ยคิดว่าจะเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยก็คาดการว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันเนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆแล้วก็บางบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ก่อนอย่างไรก็ตามนะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐได้ออกมาตรการด่วน5มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้นะครับธนาคารออมสินได้มีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียด5มาตรการที่ช่วยเหลือจากธนาคารออมสินก็ประกอบด้วยมาตรการที่1คือการพักชำระเงินต้นและก็ไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวและจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดนะครับลูกหนี้ไม่ต้องกลับมาชำระในภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาทั้งหมดและเมื่อครบกำหนดพักหนี้ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมนะฮะ2ก็คือมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับอยู่ที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนนะครับส่วนมาตรการที่3ต่อมาคือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายนะครับก็ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อยู่ที่ 0.70% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็ในมาตรการที่4คือสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ในปีแรกนะครับส่วนมาตรการที่5ก็คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน SMEs นะครับที่ประสบภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจสามารถที่จะกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดนะครับมาตรการดังกล่าวของธนาคารออมสินนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับที่ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้นะครับมุ่งเน้นทั้งการลดภาระหนี้สินเดิมแล้วก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยจะต้องมีการยืนยันการลงทะเบียนนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ความคืบหน้านะครับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40เพิ่มเติมเนี่ยรัฐบาลก็เน้นย้ำนะครับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
นะครับสำหรับประชาชนที่สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในขณะนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันนะครับในช่วงที่เขามีการต่อในเรื่องของอายุนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับส่วนผู้ประกอบการสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยโครงการไม่มีการเปิดให้สมัครร้านค้ารายใหม่นะครับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสูงสุดจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างห่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่สภากาชาดไทยกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเชิญชวนประชาชนแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นในการป้องกันดูแลรักษาและช่วยเหลือรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักหน่อยดีกว่านะครับเป็นเบอร์นี้ครับคุณผู้ฟัง022516711-5ต่อ119นะครับที่เบอร์โทรศัพท์022516711-5ต่อ119นะครับร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องของกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในกำลังพลและบทเพลงเพื่อร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาที่กรมดุริยางค์ทหารบกกองดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกได้มีการเตรียมพร้อมกำลังพลและการบรรเลงดนตรีสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยมุ่งเน้นการฝึกซ้อมเพลงแล้วก็มีการปรับลักษณะท่าทางการเดินและการฝึกซ้อมให้พร้อมเพรียงของกำลังพลนะครับเพื่อการบรรเลงแล้วก็การเดินริ้วขบวนให้ได้เป็นอย่างมีระเบียบสง่างามและสมพระเกียรตินะครับทางด้านของพันเอกสุรินทร์หนูพวงร้อยหัวหน้ากองดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกกล่าวว่าโดยยทบนะครับมีหน้าที่ในการบรรเลงเพลงประกอบริ้วขบวน
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
9: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
16: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMF ประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3 วันพร้อมให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดกรณีพิเศษลดความแออัดจราจรรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิบปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพรบ.บัญญัติสถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้กรมสุขภาพจิตและพม.ดูแลตำรวจน้ำร่วมกับปส.รวบลูกเรือ6คนลอบขนยาไอซ์ในถุงชากว่า1ตันซุกเรือกลางอ่าวไทย
7: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสาร
8: มาแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลุกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

บาลานซ์ชีวิตการทำงานและการพักผ่อนเพราะสุขภาพองค์รวมที่ดีเริ่มต้นจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วอิ๋วเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาพบกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะและก็แน่นอนนะคะอิ๋วอิ๋วไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะใครที่รู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะคะมีเสียงรั่นกอบแกบที่ข้อเข่าเนี่ยนะคะก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันแล้วนะคะและยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลดวงตาคู่สวยๆของท่านให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยยาย่าบริงนะคะและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะดูแลสุขภาพฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานด้วยโปรมิกซ์ออยล์กาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะด้วยกาแฟคอลลาเจนกาแฟลิซ่าเอ็มโกและแน่นอนค่ะเรื่องของระบบขับถ่ายเรื่องของการระบายเนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะไซเลียมจอยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มาบอกต่อกันนะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรลองสังเกตตัวเองนะคะว่าช่วงนี้เรามีจุดอ่อนทางด้านไหนหรืออยากจะดูแลร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นสดชื่นขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันค่ะอ่ะวันนี้อิ๋วๆก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะและผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งต่อส่งมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะค่ะทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีสรรพคุณราคาประโยชน์ต่างๆเนี่ยมาบอกต่อกันช่วงนี้โปรดีๆโปรแรงๆเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของรายการไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อได้กับทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2 เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อ

0: ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
0: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำสะอาดทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมขยับร่างกายกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและนี่ก็คืออีก1เคล็ดลับที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะค่ะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะคะดูแลสุขภาพกันสนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil และน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะถ้าพูดถึง Pro Mix Oil นะคะก็ทำให้นึกถึงหลายๆท่านนะคะที่ชอบทานอาหารรสจัดๆเนี่ยนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องควบคุมแล้วก็ลดอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องดูแลสุขภาพกันเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะเลยจะต้องหันมาดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนั่นเองค่ะนะแต่ว่าบอกเลยว่าทำได้ยากแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เริ่มทำกันนะคะทานอาหารที่มีรสจืดทานอาหารที่มีรสแต่พอดีนะคะนะสิ่งต่างๆที่ทำร้ายร่างกายของเราเนี่ยก็อย่านำมาเข้าสู่ร่างกายกันเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะและแน่นอนบางครั้งบางทีอาจจะมีเรื่องของงานเลี้ยงนะคะอาหารการกินที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยนะคะนะอดไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้อย่างดีค่ะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะถ้าทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นค่ะโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676552211ค่ะค่ะช่วงนี้โปรแรงค่ะคุณผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์นะคะอยากจะทานแล้วเนี่ยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราอยากจะดูดีอยู่เสมอนะคะโปรมิกซ์ออยล์สั่งซื้อ2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นค่ะและหากสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทค่ะคุ้มมากๆสำหรับโปรมิกซ์ออยล์หากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อทีมงานลุงช้างส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านอย่างเร็วทันใจเลยทีเดียวนะคะสนใจโทรเลย0812901691ค่ะช่วงนี้หลายท่านอาจจะต้องระมัดระวังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการออกกำลังกายการยกของหนักๆนะคะการใช้แรงเยอะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือแม้แต่การใช้แรงเยอะนะคะหรือแม้แต่ความอ้วนนะคะน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอาการที่ไม่ดีได้นะคะถ้าลองสังเกตตัวเองกันค่ะคุณผู้ฟังคะว่ามีกระดูกลั่นกรอบแกรบไหมมือชาเท้าชาหรือเปล่านะคะข้อเข่าของคุณอาจจะต้องการความหล่อลื่นนะคะดังนั้นเนี่ยเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายเรียกว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% หลายๆท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีบอกต่อด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านที่บอกต่อกันนะคะลูกค้าหลายท่านสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะถ้าสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ปลอดภัยมีอย.นะคะเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะเป็นแบบซอฟเจลทานง่ายราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากคุณผู้ฟัง

สนใจสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านไปเลยอีก1กระปุกคุ้มมากๆสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
2: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
4: ค่ะอย่าลืมจัดสรรเวลาพักสายตาจากหน้าจอฝึกหายใจเข้าลึกๆนะคะเพื่อลดความเครียดสะสมระหว่างวันค่ะข่าวช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพดวงตากันนะคะสนับสนุนรายการโดยยาย่าบริ้งและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะก็อย่าลืมกันนะคะหลายท่านอาจจะทำงานกันเพลินนะจ้องจอคอมพิวเตอร์นะยังไงก็ต้องเสร็จวันนี้ต้องเสร็จให้ได้นะคะหรือหลายๆท่านอาจจะกำลังท่องโซเชียลกันอยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้พักกันบ้างนะคะพักกันเป็นระยะพักสายตากันแล้วก็อย่าลืมกระพริบตากันบ่อยๆด้วยค่ะลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการผิดปกติทางตาไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการตาล้าตาพร่ามัวปวดกระบอกตาแสบตาแพ้แสงมองแดดไม่ได้น้ำตาไหลมองไม่ชัดตาเสื่อมตาพร่ามัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังสังเกตตัวเองแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรที่จะไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำค่ะไปพบจักษุแพทย์กันนะคะเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีดวงตาคู่สวยๆก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะค่ะและการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะยาย่าบริ้งค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อิ๋วๆมาแนะนำกันนะคะยาย่าบริ้งได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่ามีส่วนผสมของบินเบอร์รี่รูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาค่ะโดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยช่วยบำรุงสายตาโดยตรงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะต้องไปซื้อบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มารับประทานเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะยาย่าบริ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะปลอดภัยมีอย.ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้นะคะสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจมีอย.ปลอดภัยค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆยังอยู่กับเราในช่วงของรายการด้วยนะคะยาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทค่ะหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆกับการดูแลรักษาดวงตาคู่สวยๆของคุณค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691 ค่ะเลือกเติมสิ่งดีๆเข้าร่างกายด้วยอาหารจากธรรมชาตินะคะและการออกกำลังกายให้หัวใจได้สูบฉีดเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งค่ะค่ะช่วงนี้เรามาสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะค่ะถ้าใครที่ทานกาแฟกันเป็นประจำค่ะวิวก็ขอแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหอมกลมกล่อมนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้ได้ลองดื่มกันนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกทานได้วันละ1-2 ซองค่ะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรากาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเก่ากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำและคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดดูแลรากผมรากฟันแล้วก็ดูแลผิวพรรณได้ด้วยนะคะเรียกว่าพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะสดชื่นทั้งกายและใจจริงๆค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380 บาทสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจกาแฟลิซ่าเอ็มโกสั่งซื้อได้ที่081-290-1691 081-290-1691ค่ะและช่วงนี้อิ๋วก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะสาระดีๆที่มีมาฝากกันในช่วงของรายการเรามาดูถึงอาการตาพร่ามัวนะคะว่าบ่งบอกความผิดปกติอะไรบ้างนะคะซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยเกิดจากกลุ่มโรคหลักๆ4กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการส่งสัญญาณประสาทและมีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่จรภาพนะคะและตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุใดๆค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเกิดร่วมกันหลายปัจจัยก็ได้ควรลองสังเกตตัวเองนะคะจากข้อต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะดวงตาแห้งเนื่องจากขาดน้ำตามาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำตาโดยตรงหรือเกิดจากร่างกายขาดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตาสวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะคะกระจกตามีบาดแผลหรือเกิดรอยถลอกโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคต้อกระจกซึ่งเกิดจากโปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมทำให้เลนส์ขุ่นมัวแล้วก็เบลอนั่นเองค่ะและจอประสาทตามีการติดเชื้อค่ะกักมุฟังคาโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยทำให้จุดรับภาพส่วนกลางผิดปกตินะคะเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะซึ่งจะทำให้อาการตาพร่ามัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะและมีความผิดปกติของสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สายตาไม่เหมาะสมพันธุกรรมแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นโรคต้อหินค่ะซึ่งเกิดจากในลูกตามีแรงดันมากกว่าปกติจนทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยเสียหายได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะโรคไมเกรนซึ่งอาการตาพร่ามัวมักจะมาพร้อมอาการปวดศีรษะด้วยนะคะแล้วก็จอประสาทตาถูกทำลายจากโรคเบาหวานหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาและไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดอาจจะถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะอาการตาพร่ามัวเนี่ยอาจจะเกิดพร้อมกับอาการหน้ามืดได้นะวิงเวียนศีรษะหากได้พักผ่อนเพียงพออาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังมีอาการตาพร่ามัวอยู่ควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วนโดยเฉพาะหากเกิดอาการดังต่อไปนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอ่ะเจ็บตามากนะคะตาแดงมีเลือดไหลออกจากตาปวดศีรษะมากซึ่งอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้นะคะพูดติดขัดใบหน้าเบี้ยวสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะค่ะอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแม้จะเกิดอาการขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดค่ะอย่ามองข้ามอย่าละเลยในการดูแลดวงตาของเรานะคะต้องบำรุงกันตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะเป็นการดีค่ะ การรักษาอาการตาพร่ามัวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาการตาพร่ามัวเนี่ยสามารถรักษาได้โดยการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดอ่ะยกตัวอย่างเช่นหากสาเหตุมาจากตาแห้งขาดน้ำตาหล่อเลี้ยงให้ใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำค่ะต่อมาหากอาการตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเกิดจากความผิดปกติของสายตาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสวมแว่นสายตาโดยการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นควรได้รับการประเมินและแนะนำโดยจักษุแพทย์ค่ะและหากอาการมีสาเหตุและมาจากต้อกระจกอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเพื่อให้ดวงตากลับมามองเห็นชัดเจนเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษานะคะทีนี้เรามาดูการป้องกันอาการตาพร่ามัวกันนะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างทางที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับอาการทางตาก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นควรทำตามข้อดังต่อไปนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการขยี้ตาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เราสามารถที่จะห้ามตัวเราเองได้ห้ามมือเราได้ไม่ให้ไปขยี้ตากันนะคะแล้วก็ระวังการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดด้วยใช้สายตาให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองด้วยแล้วก็หมั่นสังเกตสุขภาพของดวงตาอยู่เสมอหากพบว่ามีความผิดปกติควรรีบแก้ไขอย่าชะล่าใจนะคะว่าเดี๋ยวก็หายนะคุณควรเริ่มจากการพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ความสำคัญกับการนอนหลับค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพนะจะต้องนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะอ่ะมีเวลาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยดื่มกันเยอะๆแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยใส่เลี่ยมจอยค่ะใครกำลังรู้สึกอึดอัดนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะก็ให้ใส่เลี่ยมจอยดูแลท่านได้เลยค่ะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นใส่เลี่ยมจอยมีอย.ปลอดภัยนะคะผ่านมาตรฐาน GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้สามารถทานใส่เลี่ยมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยนะคะและหากต้องการให้ระบบขับถ่ายดีเพื่อการระบายที่ดีเนี่ยนะคะก็สามารถทานใส่เลี่ยมจอย2เม็ดก่อนนอนได้เลยค่ะไม่ต้องวิตกกังวลแล้วนะคะทานใส่เลี่ยมจอยดูแลระบบเรื่องของขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะส่งผลให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีด้วยหากระบบขับถ่ายของเราดีนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมไม่ทำฟรีอีก1กระปุกคุ้มมากๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยกาแฟลิซ่าเอ็มโกโปรมิกซ์ออยล์ยาย่าบริงและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะแล้ววันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: คราวนี้โฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577477

0: ขออนุญาตมีเมียน้อยครับผมชื่อของเพลงครับขออนุญาตมีเมียน้อยอนุญาตไหมอนุญาตไหมถามจริงขออนุญาตมีเมียน้อยมีเมียน้อยแล้วมีเมียมากมีมากกว่าสองมีมากกว่าคนเดียวมีสองคนเขาเรียกมีเมียมากมีไม่ใช่มีเมียน้อยเอาละครับทักทายกันมีสมบัติผัดกันชมหรือมีสมบัติผัดกันใช้แค่คนเดียวนี่ก็ปวดหัวแล้วเนาะจะไปสองมีสองคนเลยถ้ามีแล้วมันไม่ทะเลาะกันก็ไปอย่างหนึ่งสบายใจช่วยกันทำงานแต่ถ้ามีแล้วมันทะเลาะกันหวงกันไปหวงกันมาอะไรเงี้ยค่าแกงก็เพราะเมียน้อยนี่แหละค่าแกงก็เพราะกิ๊กกันนี่แหละมีข่าวอยู่เป็นประจำใช่ไหมเราอยากจะขึ้นหน้าหนึ่งยังไงเราเรื่องของเพลงครับอาจารย์ต้นฉบับอาจารย์นครชุระขับร้องอาจารย์ชิติพัฒน์สุขพร้อมเป็นคนประพันธ์เพลงนะครับ AI cover ครับคุณระวังครับถึงเวลาเราก็จบเพลงขออนุญาตมีเมียน้อยก็มาเข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ครับขอบคุณกับทางด้านของอาหารเสริมเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวด2แถม1 4แถม2ครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดครับเพราะผมบอกแล้วสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยขวดเดียวยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกมันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องพอมันรู้เรื่องครับบอกได้เลยว่าต้องยกนิ้วไว้ให้ผมพูดมาอย่างนี้30ปีเพราะเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเป็นสินค้าในรายการผมที่ยืนยาวที่สุดแล้วก็อยู่ยงคงกระพันในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายครับเพราะว่าสินค้าเรื่องของสมุนไพรที่เราใช้สินค้าคุณภาพมาตรฐานราคาจึงแตกต่างกับคนอื่นบางคนมาเทียบเปรียบเทียบโอ๊ยทำไมคนอื่นก็ถูกกว่าละอะไรเรื่องเขาดิอย่ามาเปรียบเทียบนะสินค้าผมกับสินค้าคนอื่นผมบอกได้เลยว่าผมขายคุณภาพผมไม่ได้ขายราคาเพราะนั้นอย่าเอาราคาของคนอื่นมาเทียบกับผมถ้าพอใจก็ซื้อไปถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นนะจบไหม ครับผมไม่ได้ยิงนะแต่อยากบอกว่าอย่าเอาสินค้าไปเทียบกันกูไปดูในท้องตลาดดิกระเป๋าคุณก็หิ้วเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระเป๋ามียี่ห้อวิตตองลุยวิตตองเนี่ยคุณถือกระเป๋าคล้ายกับลุยวิตตองราคาแตกต่างกันไหมมันก็แตกต่างกันของเหมือนกันนั่นแหละแต่ราคาเนมแบรนด์เนมครับผมอ่านหนังสือล่าสุดนี่ลิซ่าถ่ายแบบหิ้วกระเป๋าให้กับวุ้ยลุยวิตตองครั้งละ58ล้านถึง60ล้านโพสเดียวเนี่ย60ล้านบาทเห็นไหมลิซ่าคนดังลิซ่ามโนบาลเด็กไทยครับไม่ใช่เด็กเขมรนะ น้องนีเน่ก็ได้รถมาอีกหนึ่งคันครับเมื่อเสียคุณปู่น้องเนเน่เรียกคุณปู่เจียมนนท์ครับมหาเศรษฐี CP มอบรถตู้น่าจะอยู่ที่2ล้านกว่าคันเนี้ยเพราะผมไปนั่งมาแล้วตอนที่ก็มีมอเตอร์โชว์อยากจะนั่งแล้วไปนั่งแล้วก็ลองมันสวยฮะน้องเนเน่ได้รับเพราะเจ้าสัวจัดให้1คันคอนโดก็1หลัง35ล้านรถตู้ก็อีก2ล้านกว่าโอ้แกรักเด็กคนนี้มากเหมือนลูกเหมือนหลานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเหมือนคุณผมเหมือนเจ้าสัวอะไรเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสินค้าประเทศไทยตีตลาดไปทั่วกลับบ้านเราก็มีบ้างหยุดบ้างนะผมเห็นนวนครบิ๊กซีนวนครปิดตัวเองแล้วอยู่กับนวนครแต่บิ๊กซีนวนครไปไม่ได้ต้องปิดตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับลพบุรีก็ปิดไปแล้ว1สาขาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่แน่เศรษฐกิจแบบนี้นะครับใครจะทนขาดทุนอยู่ได้ขนาดเจ้าสัว CP ยังทนไม่ได้ต ้องปิดเป็นบางสาขาธนาคารก็ปิดบางธนาคารก็ยุบไปรวมเพราะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็อยู่ในมือถือทั้งหมดจะซื้อสินค้าจาก CP จะซื้อสินค้าจากโลตัสจะซื้อสินค้าจากโรบินสันอะไรมันอยู่ในมือถือหมดให้เขามาส่งได้เลยจะกินอะไรล่ะให้เขามาส่งได้เลยมันก็เลยเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปครับยังไงก็แล้วแต่ครับดูแลสุขภาพร่างกายกันแล้วกันนะครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเรายินดีบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับแล้วก็ยังมีสมุนไพรน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสกัดเย็น 100% ครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมครับแล้วก็น้ำมันดาวอินคาแล้วก็อีกหลายๆอย่างรวมแล้ว9ชนิดมาสกัดเป็นน้ำมันสกัดเย็นอยู่ในเม็ดแคปซูลท่านหยิบเม็ดแคปซูลมาท่านจะมองเห็นข้างในเลยเนื้อในเลยครับและช่วยอะไรอ่ะช่วยให้หลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าห้องน้ำกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงกระดูกครับกระดูกหรือเรื่องข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกครับอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงหัวบำรุงไตบำรุงตับครับเลือดลมความดันเบาหวานลดเบาหวานได้ครับถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยกินตัวนี้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดได้เลยครับใครซื้อขวดเดียวเราก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วลดให้200ครับสนใจก็สั่งซื้อชนิดที่2ครับจาก9ชนิดมาเป็น4ชนิด4ชนิดมีอะไรบ้างน้ำมันมะระ3ชนิดครับมะระขี้นกส่วนใหญ่ที่เขาทำกันแค่มะระขี้นกอย่างเดียวแต่เราทำมะระถึง3ตระกูลมะระขี้นก1มะระจีน2มะระหวาน3มารวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 4เลยครับ4 3รุ่ม1เลยครับมะระ3ตัวน้ำมันงาดำมี1ตัวครับก็ราคาเท่ากัน60แคปซูล60แคปซูลครับก็จะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดความดันเบาหวานไขมันในเลือดอะไรช่วยได้หมดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดแล้ววันที่10เดือน10วันที่10เดือน10ครับผมจะมีรายการพิเศษวันที่10เดือน10ใครสั่งซื้อวันที่10เดือน10จะมีรายการพิเศษแถมอะไรก็แถมติดตามให้ดีนะครับวันที่10ใครสั่งซื้อสินค้าและโทรมาสั่งซื้อสินค้าผมไม่ว่าตัวไหนก็แถมหมดจะแถมมากกว่าที่ปกติด้วยจะแถมมากกว่าปกติที่เราแถมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบจัดการหรือตอนนี้ก็หยุดไปก่อนก็ได้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เอาละครับไปเรื่องราวของข่าวอ้าวลืมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งน้ำมันมะพร้าวด้วยซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณสั่งซื้อได้ที่081 757 7474ครับมาเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวขึ้นข่าวอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีเปิดเผยเหตุทำหนังสือย้ายนายอำเภอบ้านสร้างเตือนยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพราะท่านก็เกษียณไปแล้วสาเหตุที่ต้องทำหนังสือย้ายนายอำเภอบ้านสร้างเพราะไม่ฟังเสียงผู้บังคับบัญชาไร้ภาวะผู้นำซ้ำปฏิเสธความช่วยเหลือช่วงน้ำท่วมจนทำให้สถานการณ์วิกฤตแถมสร้างภาพทำแต่คอนเทนต์นายวิรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีเผยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกรณีการทำสื่อส่งถึงส่วนกลางเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อขอปรับย้ายในเศรษฐวุฒิวงเหล่าวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่โดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจหลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากปัญหาการทำงานสะสมมาระยะหนึ่งนายวิรพันธ์ระบุว่าคิดจะเซ็นย้ายมานานและคิดแล้วคิดอีกแต่มาตัดสินใจช่วงน้ำท่วมเห็นได้ชัดว่าขาดภาวะผู้นำและการประสานงานทั้งที่อยู่ในตำแหน่งมานานถึง4ปีแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและเพื่อนร่วมงานได้แถมยังใช้อารมณ์คำพูดไม่เหมาะสมและใช้วาจาตะเพิดผู้ใต้บังคับบัญชาจนชาวบ้านและข้าราชการร้องเรียนข้าราชการร้องเรียนเข้ามาจะเป็นจำนวนมากทำใ บอกได้เลยว่าท้าไปถามผู้นำท้องถิ่นได้เลยว่าจริงไหมแม้ภายนอกจะเห็นภาพในอำเภอบ้านสร้างทำงานดีเนื่องจากมีการถ่ายภาพทำคอนเทนต์ลงโซเชียลแล้วมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาแต่ในการปฏิบัติงานจริงกลับพบปัญหาสำคัญหลายด้านโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมวิกฤตทางจังหวัดได้ส่งกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรลงพื้นที่แต่นายอำเภอกลับปฏิเสธความช่วยเหลือและส่งทรัพยากรกลับคืนอ้างว่าไม่ได้ร้องขอรวมถึงปฏิเสธความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเพราะนายอำเภอมัวแต่วุ่นอยู่กับการลงพื้นที่แจกของทำคอนเทนต์แทนที่จะประจำอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและรับฟังผู้บังคับบัญชาอดีตผู้ว่าปราจีนบุรียังกล่าวเตือนนายอำเภอบ้านสร้างว่ายิ่งดิ้นยิ่งแน่นและควรอยู่ในสถานะในสถานที่ที่เหมาะสมเพราะท้ายสุดแล้วความจริงมันจะปรากฏส่วนกระแสเรื่องราวการไม่ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณบวชในจังหวัดนั้นนายบุรีพันธ์ชี้แจงว่างานดังกล่าวหอการค้าเป็นผู้จัดให้หัวหน้าส่วนราชการตนไปร่วมกล่าวอวยพรให้กำลังใจผู้เกษียณจึงไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ส่วนเรื่องที่นายอำเภอบ้านสร้างคัดค้านการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันว่านโยบายจัดการขยะอันตรายตนเป็นผู้สั่งการทั้งคิดและดำเนินการโดยนายอำเภอเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งทุกอำเภอมีแนวทางดำเนินการเหมือนกันซึ่งทางสำรวจป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งรวมถึงการคาดโทษหากพื้นใดพื้นที่ใดบกพร่องก็จะเป็นการทางวินัยดังนั้นจึงไม่เป็นความจริงว่าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนจีนนายวิรพันธ์อดีตผู้ว่าประจิมบุรีบอกไม่มีปัญหาเปลี่ยนม้ากลางศึกเชื่อว่าคนบ้านสร้างน่าจะดีใจด้วยซ้ำส่วนภาพที่เห็นในโซเชียลย้ำว่าถ่ายทำทั้งนั้นคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาหนึ่งในนั้นก็คือปลัดอำเภอเป็นคนถือกล้องด้วยถ้าใครทำไม่ได้เขาก็ทะเพิดเลยครับจากรายการกรรมกรคุยข่าวนอกจออดีตผู้ว่าปราจีนบุรีว่าอย่างนั้นครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Nursing Home ครับที่สั่งปิดที่ท่าม่วงกาญจนบุรีไปแล้วเอาคนป่วยจิต92คนไปส่งกลับบ้านแล้ว29คนที่เหลือก็ไปไว้ตามโรงพยาบาลต่างๆในขณะเดียวกันก็ที่นนทบุรีครับพบ81เตียงเกินการขออนุญาตผู้ป่วยตะโกนถูกขังกักแท่โซ่กุญแจมือคนไปตรวจบอกไม่มีโซ่เขาจะเก็บไว้คุณดูเหรอขนาด1ชั่วโมงคุณจะไปเขายังถอดตู้แดงเลยอ่ะฉลาดน้อยกว่าคนคมอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องทันเกมพวกนี้พอรู้จะมาตรวจปุ๊บเอาตู้แดงออกทำไมอ่ะเอาตู้แดงออกทำไมตู้แดงคือตู้แดงที่ตำรวจเรียกค่าใช้จ่ายในการไปเซ็นตู้แดงถูกไหมและเอาออกทำไมเอาออกเพื่ออะไรมันต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นพอเข้าไปตรวจแล้วก็จะต้องรู้ว่ามีบุคคลที่เรียกว่าจิตเวชอยู่กี่คนใช่ไหมสถานประกอบการที่ดูแลผู้สูงอายุนะหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูแลพวกจิตเวชนายแพทย์สิริศักดิ์ทิติดีโลกรัตน์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วยนายสุประชัยสิงห์โหผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ4หรือสบส4นายแพทย์ปิติพลจุนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทีมเยียวยาจิตใจกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ Nursing Home ซึ่งเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในซอยเรวดี22ถนนที่วานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีซึ่งอาจมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็กดกริ่งและขอตรวจสถานที่ด้านในโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้เดินออกมาไขประตูรั้วอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำการถ่ายภาพจึงสามารถสังเกตได้เพียงด้านนอกเท่านั้นนายสุประชัยสิงห์โหผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ4เผยว่าวันนี้ได้มีการประสานศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เพื่อขอเข้าตรวจเบื้องต้นทราบว่าสถานที่นี้การขออนุญาตในการเปิดให้เป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุบริเวณจุดนี้เพียงแห่งเดียวส่วนที่มีข้อมูลของอาคารสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุหญิงอีก12แห่งนั้นในย่านเยาวดี

สถานที่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไประหว่างที่ผู้สื่อข่าวได้ยืนรอสังเกตการณ์อยู่ด้านนอกอาคารพบว่ามีผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ด้านในชั้น2 3คนพยายามตะโกนขอความช่วยเหลืออีกทั้งกวักมือเรียกอ้างว่าถูกทำร้ายกักขังและบอกว่ากุญแจมือกุญแจมือโซ่ที่ใช้ล่ามผู้ป่วยนั้นถูกซ่อนไว้ข้างบันไดว่างั้นครับไม่ขึ้นไปดูความจริงเห็นความจริงกันมาครับหรือเรียกก็เรียกไปถ้าฉันไม่ขึ้นไปมันก็ไม่เห็นโซ่ครับไม่เห็นกุญแจมือจะทำจริงเท็จแค่ไหนมันต้องให้ขนังขะเขาอย่างนั้นนะครับอ้าวว่ากันไปครับในขณะเดียวกันนะครับที่ทางมวงการจันทบุรีก็ปิดไปแล้วเนี่ยการปิดไปแล้วเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยก็คุณแม่พัดใช่ไหมคุณแม่พัดก็ฟ้องเลยครับฟ้องสถานที่แล้วก็ฟ้องลูกชายตอนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำตัดสินใจพูดตรงๆถึงในเบนซ์งานนี้มีสะดุ้งลูกชายของเจ้าของโรงงานแม่พัดที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านลาดพร้าวหลังออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแสโดยอ้างว่าเบนซ์ลูกชายคนโตพร้อมด้วยภรรยาพาไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเป็นเวลานานกว่า2ปีครึ่งแล้วเลยกลายเป็นเรื่องดังขึ้นมาเพราะลักษณะของการดูแลแล้วมันเหมือนเป็นลักษณะไม่ใช่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจขณะที่เบนซ์ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่พาแม่ไปยังสถานที่ดังกล่าวพร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมตั้งคำถามถึงท่าทีของเบนซ์หลังเห็นเรื่องราวของแม่พัดถูกเผยแพร่และมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางระบุว่าเขารู้กันทั้งประเทศแล้วแม่งแชร์กันว่อนอินเทอร์เน็ตไปหมดว่าสภาพที่แม่มึงอยู่นะอยู่ยังไงแต่มึงเพิ่งจะมาสำนึกได้ในรายการเพิ่งจะมาร้องห่มร้องไห้ในรายการโหนกระแสเพิ่งจะมารู้สึกสะอึกสะอื้นเสียใจกันตอนท้ายรายการมึงไปอยู่ที่ไหนมาไอ้เบียนเขาเห็นกันทั้งประเทศเพิ่งจะมากราบกรานเพิ่งจะมาร้องไห้เพิ่งจะมาเสียใจไปอยู่ที่ไหนมามึงควรจะกราบแม่มึงก่อนที่จะมาถึงในรายการไม่ใช่ไปแยกตัวอยู่อีกชั้นนึงน่าอายที่สุดแยกตัวออกไปอยู่อีกชั้นนึงให้แม่อยู่ในรายการจนคุณหนุ่มกันชอยต้องเชิญมึงลงมามึงควรจะต้องปรับความเข้าใจกับแม่มึงตั้งแต่เมื่อคืนก่อนที่จะมาออกรายการหลังจากออกรายการด้วยซ้ำไปไม่ใช่มาปรับรายการมาปรับรายการหรือมาปรับความเข้าใจในรายการควรเป็นแม่มึงนะมันไม่มีหรอกแม่จะโกรธลูกอะแค่ลูกเขาไปขอเข้ามามึงดูดิแค่ตัวลูกเขาไปกราบแม่ก็ร้องไห้บอกลูกลุกขึ้นเถอะลูกนั่งเก้าอี้เดี๋ยวเมื่อยนะลูกเช็ดน้ำตาให้ลูกด้วยตอนที่ลูกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้คนเป็นแม่มาทิ้งลูกไม่ได้แต่มึงอะชั่วแค่ไหนให้เวลาลูกเร็วแค่ไหนก็ตัดใจจากลูกไม่ได้เพราะมันคือลูกมันคือสายเลือดเลี้ยงมากับมือคนเป็นพ่อตัดลูกพ่อกูพอเข้าใจได้แต่คนเป็นแม่ตัดลูกนี่กูเข้าใจยากเลี้ยงมากับมืออุ้มท้องมากันแล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยกูเห็นแล้วกูก็แบบการละครกูไม่ได้อยากด่านะแต่ทำไมกูถึงบอกการละครก็มึงหายไปไหนมาทั้งวันล่ะมึงเห็นแล้วนี่บรรยากาศเขาแชร์กันว่อนเน็ตเขาก็เห็นกันหมดมึงรออะไรอยู่ล่ะคำถามใช่หรือเปล่าอยู่ตั้งกี่ชั่วโมงก่อนมาออกรายการทำไมมึงไม่ไปหาแม่ก่อนล่ะทำไมมึงไม่ไปติดต่อไปขอโทษแม่ล่ะขอโทษนะแม่ลูกไม่รู้จริงๆไปกราบแม่มึงก่อนออกรายการโขนกระแสเนี่ยกูว่าสถานการณ์วันนี้มึงจะดูดีกว่าวันนี้เยอะมึงจะมาซอฟกว่านี้เยอะไม่ใช่มาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในรายการกว่าจะมายอมรับกับตอนท้ายรายการว่าตัวเองไม่รู้เพิ่งจะรู้ถึงบางอ้อตอนท้ายโอ้ยไม่รู้มาก่อนอยู่ในสภาพแบบเนี้ยมึงไปไหนมาเฮ้มึงเป็นลูกภาษาอะไรประเด็นดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่าทีของคนในครอบครัวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดูแลแม่พัดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับกันมาอยู่แม่พัดเบนก็ร้องไห้กราบเท้าแม่แม่ก็พูดประโยคนึงก็ใจแทบสลายเพราะเบนทำกับแม่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าแม่ไม่มีคุณค่าในความรู้สึกของเบนครับแต่แม่จะตัดลูกได้หรือตัดไม่ได้แต่ลูกตัดแม่ได้เพราะต้องการหุบสมบัติของแม่แม่พัดเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านลาดพร้าวออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแสโดยอ้างว่าถูกเบนซ์ลูกชายคนโตร่วมกับภรรยาพาไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในท่าม่วงกาญจนบุรีเป็นเวลานานกว่า2ปีครึ่งตรงการเป็นประเด็นครับถามว่าถ้าเบนซ์ไม่ทำกับแม่แบบนี้แม่จะทนได้ไหมถ้าเบนซ์เป็นแม่ไปอยู่แทนแม่เบนซ์จะยอมรับได้ไหมกับการถูกกั

0: ขังสองปีครึ่งที่แม่อยู่แม่ไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันอยู่กับคนแก่ด้วยกันและยังว่าแม่เป็นประสาทอีกให้กินยาโรคประสาทให้แม่แก้ผ้าอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเนี่ยเออไปถึงทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพานางพัดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากถูกลูกชายแท้ๆสั่งการร่วมกับอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกายณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีแม่พัดยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงสุดกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มาอุ้มตัวเจ๊แมวเจ้าของศูนย์ก็เหมือนกันที่มีพฤติกรรมข่มขู่ตบตีใช้ไม้พายทำร้ายร่างกายแม่ตลอดจนลูกชายผู้สั่งการโดยเล่าในวันเกิดเหตุทั้งลูกชายและลูกสาวต่างก็อยู่ในที่เกิดเหตุแต่กลับไม่มีใครช่วยแม่ระหว่างถูกกักขังหากมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปส่งให้ญาติจะมาคับให้ยิ้มทำทีว่ามีความสุขหากไม่ทำตามจะถูกทุบตีอย่างหนักแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายแต่ยืนยันต้องปล่อยเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจและร้ายแรงเกินที่แม่จะรับไหวด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็ระบุว่าเหตุผลที่พาผู้เสียหายมาแจ้งความสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเนื่องจากเป็นท้องที่เกิดเหตุในการถูกอุ้มตัวและผู้เสียหายไม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจสภ.ท่าม่วงเจ้าของพื้นที่ติดตั้งศูนย์เฉพาะเจ้าหน้าที่ในศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดอ๋อเจ้าหน้าที่ในศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจอยู่ท่าม่วงเลยนะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นได้เงี้ยตำรวจไทยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะรับทำคดีเองหรือส่งต่อให้กองบังคับการปราบปรามขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลต่อไปครับแจ้งหมดเลยแจ้งทั้งลูกชายด้วยแจ้งทั้งไอ้พวกอาสามาอุ้มแม่ไปเข้าสถานบำบัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งเจแมวด้วยครับเออเอาเป็นเรื่องทางด้านของประเด็นข่าวนะครับถือว่ามันก็ต้องได้รับผลกรรมตามที่แม่เขาแจ้งไว้ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับข้อมูลมันจะขนาดไหนขนาดไหนก็ว่ากันไปครับเจ้าของปอกุ้งเผาแบกภาระเดือนละ1ล้านโอดน้ำท่วมรายได้หดยอมขายทองจ่ายค่าจ้างพนักงานครับมันต้องอย่างนั้นแหละไอ้เวลาได้มันก็ได้นะไอ้เวลาขาดมันสถานการณ์น้ำก็ไปฟ้องร้องเอาใครอ่ะเอาฟ้องร้องกับน้ำเหรอครับเจ้าของร้านปอกุ้งเผาสาขาหลักสี่สาขาสะพานใหม่ตัดสินใจนำทองคำที่เก็บไว้เป็นทรัพย์สินออกมาให้ช่างณโมบ้านช่างทองที่สระบุรีหลอมเพื่อขายนำเงินสดที่ได้ไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ร้านหลังน้ำท่วมทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการที่ร้านได้แต่เจ้าของต้องแบกภาระรายจ่ายเดือนละ1.3 ล้านครับต้องช่วยเหลือพนักงานนะเนาะไม่มีพนักงานเราก็แย่เราจะมาทำคนเดียวได้ยังไงครับเมื่อมันประสบปัญหาอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขตัวเองครับได้กำไรกำไรก็ดูแลลูกน้องบ้างกันแล้วกันนะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0871577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผ
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083-8686-083ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมา
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับอย่าเพิ่งร้อง เรียกพี่ได้ไหมเอ้ยพอถ่ายเรียกพี่ยังไม่ต้องครับครับกับทางด้านของภูผาวิโปรก็ดูแลสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงดูแลสำหรับผู้ที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนะครับก็ตอนนี้เขาซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับภูผาวิโปรครับรับประทานแล้วเออบอกได้เลยจากการที่คุณเดินกระย่องกระแย่งคุณจะแข็งแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติซองเดียวจะเห็นผลไหมแม่ถามมาได้เดินไม่ได้มานานแค่ไหนอ่ะ8ปีเห็นจะได้แล้วจะคิดลงทุนแค่ซองเดียวก็เชิญเถอะครับผมถึงบอกไงว่ากินสมุนไพรเนี่ยมันไม่ใช่กินยาตาเป็นต้อฟ้าฟางมาตั้งไม่รู้กี่ปีขวดเดียวเห็นผลไหมไม่เห็นแล้วครับผมก็บอกตรงเนี้ยผมไม่ได้ต้องการจะไปอะไรกันมากมายโอ้โหไม่เห็นผลแล้วจะกี่ขวดหรอกก็ผมไม่รู้ว่าตาคุณเป็นยังไงแล้วผมจะไปกะได้ไหมผมไม่ใช่หมอที่จะไปจับคุณแหกตาดูเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ได้แต่บอกว่าบอกเลยสมุนไพรกินยังไงก็ไม่มีเริ่มดีขึ้นนะใช่แต่จะให้มันดีขึ้น 100% ด้วยขวดแรกเป็นไปไม่ได้เอาคุณบอกคุณผู้ฟังว่าการดื่มอาการรับประทานสมุนไพรมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพยาเหมือนกันคุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอายาไปกินนะหมอจะพูดอยู่คำพอหมดยาก็มาต่อยานะไม่เห็นหมอคนไหนเลยบอกว่ากินหมดเนี่ยหายเลยมีไหมไม่มีผ่าตัดลำไส้เพราะไม่ระบายออกไม่ได้ดื่มกาแฟเพื่อการระบายของดีเจกาแฟดีเจผ่าตัดเสร็จเออหายไม่เป็นมะเร็งลำไส้หรอกไม่เป็นไม่มีใครรับประกันครับเพราะฉะนั้นถึงบอกดูแลสุขภาพร่างกายของเราเชื่อมั่นตัวเองนั่นแหละครับเขาบอกก็อย่างที่หมอบอกก็เชื่อหมอครับจะได้ดูแลสุขภาพได้อย่างยาวนานคุณไปร้านหมอหรือคุณจะทำตามใจอะไรของคุณก็แล้วแต่คุณแต่ถามว่ามันจะอายุยืนยาวหรือไม่มันก็แล้วแต่คุณเองแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันโดยเฉพาะร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนกินกาแฟดีเจของผมเนี่ยซองเดียวเนี่ยไม่ระบายต้องสองซองเพราะธาตุหนักไงบางคนธาตุเบากินแค่ครึ่งซองแก้วเดียวแล้วชงแค่นั้นแหละไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงระบายออกมาโอ้ยหมดไส้หมดพุงแล้วมันไม่เหมือนกันนะธาตุหนักธาตุเบาเพราะนั้นคุณผู้ฟังครับเราคุยกันเรื่องของสมุนไพรมันไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่ขวดเดียวหรือแค่ซองเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจคุณภาพของภูผาวิโปรสั่งซื้อเลยจะซื้อซองเดียวซื้อห่อเดียว2ห่ออะไรก็ว่าไปเขาเป็นห่อนะครับแล้วก็ยังเครื่องดื่มดีไทยนี่เป็นขวดแบบขวดน้องๆ น้ำปลาเลยนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานมะระ3ตัวเลยผสมกับน้ำมันงาดำเป็นน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดซื้อ4ขวดก็แถม3ขวด2แถม1 4แถม3สนใจสั่งซื้อเลยนะครับเบอร์เดียวกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับที่จะช่วยสำหรับผู้ที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆฉี่บ่อยๆครับผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดโอยทั้งตัวลุกก็โอยปวดก็โอยครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดเบาหวานความดันครับไขมันก็เป็นเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งสนใจก็โทรมาครับทำมังน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเช่นเดียวกันครับก็อยากได้ก็สั่งซื้อโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดกันนะครับขอบคุณครับกับทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับยาหอมยาลมนี่แค่ครึ่งช้อนชาละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเดี๋ยวมันก็จะได้รสชาติในการปรับสภาพและฟื้นฟูที่ท่านกำลังเจอปัญหาอยู่นะครับนั่นคือไมเกรนหรือจะเป็นมึนหัวหรือจะเป็นประเภทคลื่นไส้อาเจียนยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับ แต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นครับตักมาครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับเหมือนอมยาสำหรับคนเป็นโรคหัวใจอมไว้ใต้ลิ้นมันก็ได้ลายริ่มเลือดไงครับมันก็จะดีขึ้นกับยาหอมดอกหอมมะลิครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อ3ชนิดเนี้ยภูผาวิปโรดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิ0817805575กลิ้งกลางเข้าไปเลย0817805575ครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องราวของข่าวพ่อช็อกลูกวัย17ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากติวหนังสือครับหลังสอบติดมหาวิทยาลัยดังมอเตอร์ไซค์ที่ลูกขับขากลับเสย18ล้อเต็มแรงสาหัสหมดสติพ่อบอกหนูสู้สู้นะลูกก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับโทรทางพ่อสอบติดมหาวิทยาลัยดังด้วยตำรวจสภ.อุทัยครับพันตำรวจโทกำพลอินทีวงสารวัตรสอบสวนสภ.อุทัยจังหวัดอยุธยาครับเมื่อตอน5:30ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อบนถนนสายเอเชียขาออกช่วงหลักกิโลเมตรที่19ช่องทางหลักหมู่1ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยาร่วมใจที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อนายเอนามสมมุติวัย17ขวบ17ปีเป็นหนุ่มแล้วยังไม่ได้บวชทดแทนคุณบิดามารดาเลยลูกเอ้ยนอนหมดสติอยู่บนพื้นถนนมีบาดแผลบริเวณศีรษะและกลางหน้าผากเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลทำ CPR ก่อนประสานทีมแพทย์กู้ชีพของโรงพยาบาลราชธานีนำส่งโรงพยาบาลราชธานีโอ้โหเห็นสภาพรถแล้วรถ10ล้อเขาจอดรถพ่วงเขาจอดอยู่ข้างถนนบ้างเนี่ยพอช็อกรู้ข่าวว่าลูกวัย17ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากติวหนังสือหลังสอบติดมหาวิทยาลัยดังพุ่งเสย18ล้อเต็มแรงสาหัสหมดสติหนูสู้ๆนะลูกก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น MT03 ทะเบียนอยุธยาสภาพล้มคว่ำบนถนนด้านหน้าไฟหน้าแฮนด์โชคหน้าได้รับความเสียหายห่างไปก็พบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อวอลโว่ทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ริมถนนเปิดไฟฉุกเฉินโดยบริเวณท้ายตัวพ่วงและท้ายทะเบียนมีร่องรอยการชนเสียหายขับเร็วแล้วเขาจอดอยู่แล้วเนาะเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บก่อนที่พ่อจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุรีบไปที่รถพยาบาลเพื่อดูลูกชายทันทีขณะที่ทีมแพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออยู่ภายในรถพ่อได้เปิดประตูเข้าไปพูดให้กำลังใจลูกชายด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงว่าหนูสู้ๆนะลูกก่อนที่ทีมแพทย์จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับพ่อให้ข้อมูลว่าลูกชายเดินทางไปโรงเรียนเพื่อไปติวหนังสือเนื่องจากสอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากรและกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็มาเกิดอุบัติเหตุคนขับรถพ่วงบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนคู่ขนานก่อนจะเบี่ยงเข้าสู่ช่องทางหลักจากนั้นรถมอเตอร์ไซค์มาชนบริเวณท้ายรถพ่วงจนเกิดเสียงดังจึงมาขับรถจอดด้านหน้าก่อนจะลงมาดูผู้บาดเจ็บและแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโอ้โหรถไม่มีชิ้นดีเลยลูกเอ้ยสอบสวนตรวจสอบภาพถ่ายจุดเกิดเหตุรวมทั้งสภาพทั้งสองรถคันเป็นหลักฐานเตรียมเชิญคนขับรถบรรทุกมาให้ปากคำรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตุแก่ข้อเท็จจริงจากอุบัติเหตุครั้งนี้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับขับรถก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะยามค่ำคืนเนาะอ้าวจะว่ารถเขามันตัดหน้าตัดอะไรก็คงจะไม่ใช่อ่ะแต่เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าเวลาแซงขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับอีกข่าวหนึ่งครับพอตาโหดอ้าวไปไงอ่ะตำรวจลานศักดิ์อุทัยธานีพร้อมชุดสืบสวนฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับไปตรวจสอบยิงกันที่บ้านพักยกสูงในตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีพบร่างของนายมีศักดิ์แก้วกันหาวัย50ถูกยิงเข้าที่ใต้คางซ้ายทะลุก้านคอโอ้โหร่วงตกเก้าอี้นอนเสียชีวิตจมกองเลือดบริเวณโต๊ะปูนมีขวดเหล้าแตกกระจายพร้อมกับแก้มและก็ปืนลูกซองยาวซุกซ่อนในบ้านจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมเกียรติวัย71พ่อตาของผู้ตายเองไม่ใช่ลูกเขยยิงพ่อตาพ่อตายิงลูกเขยกำลังนั่งมวนยาสูบในสภาพเมาหนักรอมอบตัวโดยให้การว่าเอ้ยถ้าตาไม่ทำลูกเขยมันก็ทำตาทะเลาะกันบ่อยเป็นประจำ ทีก็จะใช้กระสุนยิงก็เอาไปให้หลวงพ่อลงคาถาไว้ก่อนก่อเหตุว่างั้นเพื่อนผู้ตายบอกนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนั่นแหละก่อนเกิดเหตุกินเหล้ากับผู้ตายมาตั้งแต่เที่ยงโดยมีพ่อตายเดินมานั่งคุยด้วยเป็นระยะระยะช่วงเกิดเหตุผู้ตายกับพ่อตามีปากมีเสียงเรื่องผู้ตายไม่ทำงานเอาแต่นอนจากนั้นพ่อตาก็ถือปืนเข้ามาประชิดทีแรกก็คิดว่าเป็นปืนยางนึกก็หยอกล้อกันที่ไหนได้พ่อตาลั่นกระสุนเลยปังต่อหน้าต่อตาเลยปัดปืนไม่ทันล่วงเลยครับล่วงเลยเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุพ่อตาไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรที่โรงพยาบาลรานศักดิ์ต่อไปครับเออพ่อตากับลูกเขยเมาเลยกันทั้งคู่อย่างต่างเออเอาก็พ่อตาก็ติดคุกไปนะลูกเขยก็ตายไปครับแล้วลูกสาวพ่อจะอยู่ไงอ่ะลูกเต้ามีไหมในข่าวไม่ได้บอกนะครับเอาละครับหมดเวลาเวลาหมดครับกลับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2แป๊บเดียวครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036 โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
14: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

0: ช่างเถอะคนงามขอปล่อยตามวาสนาพี่ไม่มีปริญญาขวัญตาเลยมองหน้าทำเมินครับช่วงของเพลงนะครับเมื่อสักครู่เริ่มต้นด้วยอะไรปีพระอภัยแอไอแอไอแออยากเห็นปีพระอภัยจะเล็กจะใหญ่อยากดูปีพระอภัยจังเลยนะน้องพันศิลป์สาวรพูขับร้องครับแล้วก็เพลงที่สองก็พบรักที่ปากน้ำโพเสียงของคุณนิกนิรนามจากพันธุรัตน์ได้คอร์ดนะครับถ้าจะฟังเพลงนี้ต้องฟังเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์ได้คอร์ดนะครับพบรักที่ปากน้ำโพครับเพราะๆและปิดท้ายด้วยทางด้านของ อะไรนะปูไก่ไข่หลงแหมชายธงทรงพลเรื่องนำมาฝากศิลปินผู้ล่วงลับแต่ฝากผลงานเพลงเพราะๆเอาไว้ให้กับคุณครับจากทางด้านของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่วันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับโดยเฉพาะน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
0: ขอบคุณครับกับการบุญงานกุศลงานครั้งยิ่งใหญ่ขอบคุณกับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ9ชนิดนี่มีให้คุณได้เลือกให้คุณได้รู้ว่าแต่ละชนิดนั้นแค่น้ำมันงาดำนี่น้ำมันกระเทียมนี่น้ำมันดอกทานตะวันนี่น้ำมันจมูกข้าวนี่มันก็สุดยอดแล้วนะแยกไปขายต่างหากได้เลยแต่ของเราจับมารวมไว้ในขวดเดียวกันเลยครับบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดครับครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมันจะช่วยเรื่องของเข่าห้องน้ำฉี่บ่อยๆนี่กินแล้วมันจะหลับสบายหลับลึกหลับดีจังเลยแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาช่วยทั้งปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับปวดร้าวไปทั้งตัวเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะครับบำรุงกระดูกลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับลดไขมันความดันและเบาหวานต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% และยังมีมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนอีก3ชนิดนะที่อยู่ในขวดเดียวกันมาผสมกับน้ำมันงาดำครับ4 คูณ 100เลยตัวนี้4 คูณ 100เลย3อย่างด้วยมะระ3อย่างแล้วผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันตัวนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ตัวลุยกับน้ำมันงาดำ 3ต่อ1 3ลุ่ม1ครับสกัดเย็น 100% ก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเลยครับสำหรับเรื่องปัสสาวะบ่อยๆกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอยปวดก็โอยชามือชาเท้าไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงน้ำตาลของผู้เป็นเบาหวานครับซื้อ2แถม1ครับมะระคินกนะแล้วไม่ใช่มีมะระคินกตัวเดียวนะมะระจีนมะระหวานด้วยและตัวสุดท้ายมาเดียวๆโดนๆเลยครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายเช็คเช่นเดียวกัน60แคปซูลเหมือนกันครับแล้วแต่คุณจะเลือกน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะระ3ลุ่ม1หรือจะเอาน้ำมันรวม9ชนิดสนใจโทรมาที่0817577474 0817577474ครับขอกันมาจากทางป่าโมกครับผมติดค้างไว้2วันแล้วไม่รู้น้ำท่วมป่ะตอนนี้ครับแล้วก็คุณวันเพ็ญขอมาเพลงแรกเป่าปีปีพระอภัยขอบพระคุณครับแกเป็นคนตาพิการด้วยแต่ผลิตภัณฑ์ของผมแกซื้อทุกอย่างแล้วบอกแม่อาจารย์นี่ขายยาขายผลิตภัณฑ์อะไรนี่ถูกใจแล้วดีทุกตัวว่างั้นครับส่งเพลงนี้ให้เลยนะครับเป็นบทเพลงของน้องวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์ครับ

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
1: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าสู่คนแก
5: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
8: ครับคงจะต้องร่ำลากันแล้วครับส่งเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายครับคุณผู้ฟังสงสัยจังเลยวันนี้กลับมาฟังกันใหม่นะครับ

0: ทศแล้วก็สามารถติดตามรับชมไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่ดีลข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับรัฐบาลย้ำชัดครับสำหรับชาวแฟลตคลองจันนะฮะเมื่อวานดราม่าการตกลงนะฮะน้ำท่วมขนาดนั้นเดือดร้อนขนาดนี้ได้เงินเยียวยาหรือไม่ล่าสุดย้ำชัดครับได้เงินเยียวยานะฮะเรื่องของน้ำล้อมตามเกณฑ์ได้อธิบดีปภ.นะฮะแจงเมื่อวานไม่ได้พูดว่าแฟลตคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยานะฮะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเดือดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับท้ายที่สุดครับพรรคฝ่ายค้านยื่นเรียบร้อยครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18คนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยGreen Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายครับส่วนบางพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก็เริ่มถามหาเรื่องของการเยียวยาแล้วฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีประเด็นค่อนข้างสับสนครับกับข่าวที่ออกมาเรื่องของเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แฟลตคลองจันนะว่าตกลงเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรเรามาไล่เรียงกันหน่อยครับวันนี้มีความคืบหน้านะฮะเรื่องนี้ชี้แจงกันออกมาเริ่มกันที่สถานการณ์ในภาพรวมกันก่อนครับรัฐบาลได้รวบรวมสถานการณ์ไว้นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์แถลงข่าวนะครับของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบเนี่ยทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับบอกว่าจากสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีน้ำท่วมขังนะครับระดับค่อนข้างสูง3เส้นทางวันนี้3เส้นทางนั้นคลี่คลายลงทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเส้นทางสัญจรสายหลักในกรุงเทพคลี่คลายลงทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำตามชุมชนแล้วครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังประมาณ80ชุมชนในพื้นที่9เขตครับสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังเขตประเวศเปิดพื้นที่บางส่วนของลาดกระบังเนี่ยระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่แล้วขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ภาวะน้ำปริ่มตลิ่งขณะเดียวกันครับทางกทม.ก็ได้เฝ้าระวังเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนนะครับกรณีที่ประเมินกันว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีฝนลงมาเติมจากกทม.ครับขยับไปดูที่ปทุมกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยเดือดอีกรอบครับชาวบ้านลาดสวายรวมตัวไปดูประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมามีการทำข้อตกลงเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยรับน้ำหรือระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีชาวบ้านก็คาดหวังครับว่าพอเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยน่าจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้แต่จากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับการเปิดบานประตูต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้เปิดบานประตูระบายน้ำตามที่ตกลงกันหรือไม่เนื่องจากครับยังมีความกังวลจากการคาดการณ์ว่าเดี๋ยว 9-14 ตุลาเนี่ยอาจจะมีฝนตกมาเติมถ้าตอนนี้ไม่รีบระบายน้ำที่ยังค้างในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะนะฮะพอฝนมาเติมอาจจะมีน้ำเพิ่มสูงนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมซ้ำได้ก็ขอให้ทางกรมชลประทานทางกรุงเทพครับร่วมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากพื้นที่ด้านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายครับคุณวินัยสังวานเงินบอกว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองแต่ก็มีความกังวลแล้วครับว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเติมเนี่ยจะทำให้สถานการณ์น้ำกลับมารุนแรงกันอีกครั้งก็ต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นพิจารณาเปิดบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นอีกประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นสิ่งรัฐบาลกังวลก่อนหน้านี้เพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและอยู่รอยต่ออยู่ชิดติดกันนายกก็ย้ำครับว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องชี้แจงต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องเคลียร์อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับต้องสื่อสารให้กับบรรดาผู้ประสบภัยเนี่ยรับทราบว่าในข้อที่จริงสถานการณ์เป็นอย่างไรเปิดบานระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนและทำอะไรอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคราวนี้มาที่เรื่องของการเยียวยาครับเมื่อวานต้องยอมรับกันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับว่าหลายคนสับสนกับข่าวที่ออกมาผมเองก็สับสนฮะกรณีแฟลตคลองจันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำท่วมหนักและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในรอบนี้ก็ว่าได้นะครับแล้วตกลงเนี่ยชาวแฟลตคลองจันจะเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปภ.บอกว่านะครับจะ เอ๊ะไม่เข้าหรือเปล่าเพราะว่ามันดูน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายมันไม่ครบ7วันตามที่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ออกมาแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาช่วงบ่ายๆเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็ออกมายืนยันว่าพื้นที่คลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ผู้ประสบภัยต้องได้รับการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้รัฐบาลยืนยันแล้วนะครับผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นะฮะเพราะชาวคลองจันเจอน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ได้สิทธิ์ 100% เร่งแก้ปัญหาให้เงินเยียวยาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แฟลตเคหะชุมชนคลองจันทน์ของกรุงเทพบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีที่ประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบเกินต่อเนื่อง7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมนะครับตามเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569เนี่ยเขามี 3-4 หลักเกณฑ์ด้วยกันอันแรกเนี่ยนะฮะกรณีอยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยก็คือบ้านแฟลตคอนโดอะไรก็แล้วแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันน้ำเนี่ยต้องล้อมต่อเนื่องกันเกิน7วันอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.อันนี้แยกจากกรณีน้ำขังถึงตัวบ้านนะฮะ2กรณีอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์อาคารสูงเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้สำหรับ 5,000 บาทแต่จริงๆมันจะมีหลักเกณฑ์ 9,000 บาทสำหรับนะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมนะฮะเข้าไปทำความเสียหายตัวบ้านเนี่ยก็จะได้ 9,000 และถ้านะฮะน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายแต่ว่าน้ำแช่ตัวบ้านเนี่ยเกิน7วันอันนี้ก็จะได้อีก 9,000 นะครับได้ 9,000 นะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ 5,000 กับ 9,000 ก็จะแยกจากกันอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือตามมติครม.ประจำปี2569ทั้งหมดทั้งมวลครับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกทม.ได้เพิ่มอีกนะก็คือนอกจากเงิน 5,000 หรือ 9,000 บาทตามมติครม.เนี่ยชาวกรุงเทพนะฮะจะสามารถลงทะเบียนผ่าน claim.bangkok.go.th เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเงินปลอบขวัญนะครับหรือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรต่างๆนานายังมีอีกก้อนหนึ่งนะเงินก้อนหลังเนี่ยสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือจะไปยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนก็ได้นะฮะซึ่งไอ้เงินส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ลงไปตรวจสอบความเสียหายว่าเป็นไปตามที่มีการแจ้งขอรับความช่วยเหลือหรือไม่นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ย้ำครับว่าเรามีงบประมาณเพียงพอคาดว่ากลุ่มแรกเนี่ยน่าจะได้รับเงินในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าชี้แจงกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยซึ่งพิจารณาเรื่องของการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพนะฮะต้องอธิบายเพิ่มเติมครับว่าทางกรรมาธิการปภของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้ได้เชิญรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์และก็รองผู้ว่าทวิดาของกทม.เข้ามาหารือถึงประเด็นปัญหาในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะหรือแม้แต่การประสานระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีส.ส.กทม.เนี่ยเข้าร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นด้วยนะครับอ่ะค้างไว้เรื่องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็สัมภาษณ์เรื่องของการเยียวยาก็ยืนยันครับอธิบายเหมือนที่อธิบายสักครู่นะฮะว่าพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเข้าหลักเกณฑ์7วันทำล้อมน้ำท่วมจะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทกับ 5,000 บาทนะฮะจริงๆมันแบ่งรายละเอียดแยกเป็น4กรณีที่อธิบายไปสักครู่นี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีช่องทางให้ประชาชนเลือกข้อมูลอย่างชัดเจนแยกตามสภาพของผู้ประสบภัยเอาเป็นว่าใครลงทางรัฐแล้วงงสงสัยมีปัญหาอะไรโทรถามสายด่วน1784ได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพร้อมระบุครับว่าตอนเช้าได้หารือกับนายกอนุทินนายกอนุทินได้มอบหมายให้อธิบดีปภ.อธิบดีเซมเบ้เนี่ยชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนงบประมาณเยียวยาบ้านที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมยืนยันว่ามีเพียงพอและเรื่องน้ำล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว ขณะที่การโอนเงินอาจมีหลายปัจจัยแต่คุณเจเซบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการอนุมัติวงเงินนะฮะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับและนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาด้านอธิบดีเซมเบ้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะฮะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับอธิบดีคนใหม่ป้ายแดงนะฮะมาถึงก็รับงานใหญ่เลยเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยยืนยันครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ทราบว่าใครเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยเมื่อวานมีสื่อสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยนะฮะปิดท้ายเบรกนี้มาดูราคาผักกันหน่อยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ราคาผักบางรายการแพงขึ้น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะที่ตลาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งค้าส่งนะครับขายผักรายใหญ่นักข่าวไปสำรวจราคาพืชผักครับพบว่าราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าโดยผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งเทโพ10มัดจากปกติขายกันอยู่150ตอนนี้ถ้าไปซื้อเนี่ยเป็น200แล้วนะครับผักกาดขาวถุงละ10กิโลนะฮะจาก150ตอนนี้ก็เป็น200ผักสลัดราคาพุ่งฮะใครอยากกินสลัดตอนนี้ปกติกิโลละ25ไปซื้อวันนี้50บาทนะครับส่วนคะน้ากะเพราผักชีไทยต้นหอมขึ้นช่ายปรับขึ้นร้อยละ20ถึง30พ่อค้าบอกว่าน้ำท่วมภาคกลางทำให้ความต้องการผักเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันฝนที่ตกชุกก็ทำให้ผักหลายชนิดเน่าเสียผลผลิตภาพรวมเนี่ยมันลดลงส่วนที่อุทัยฮะเจอปัญหาราคาไข่ไก่ทั้งขายส่งขายปลีกนะครับบรรดาร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางบอกว่าโอ้ตอนนี้ไข่แพงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเจ้าของร้านก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่ตายไข่ไก่ขาดตลาดรวมทั้งมีคนไปกว้านซื้อเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังไม่นับต้นทุนปัจจัยค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข่าวกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์ครับเข้าร่วมการประชุม FROBS Global CEO Conference ครั้งที่24ช่วง 7-8 ตุลานี้ครับช่วงเช้านายกเนี่ยจริงๆนั่งบัญชาการการประชุมอยู่ที่ปอพอนะครับจากสิงคโปร์เลยนะฮะคือเข้าประชุมคอนเฟอเรนซ์นะฮะคือจริงๆนายกต้องบอกว่าเข้าประชุมปอพอเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วนะฮะมีการสั่งการประสานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับนาวคลาสของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนฝนจะถล่มซ้ำในช่วง9ถึง13ก็เน้นย้ำเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าทันทีพร้อมเร่งผลักดันน้ำกำชับภาคใต้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเช้าครับนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์ร่วมประชุมกองปอพอแห่งชาตินะครับกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยนะฮะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเช่นเคยครับนายกก็บอกครับว่าทราบมาว่าตอนบนของประเทศเนี่ยมีแนวโน้มฝนลดลงแต่กรมอุตุยังเตือนครับว่าช่วง9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะภาคใต้ครับอาจจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่เราต้องมาร่วมกันวางแผนการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับน้ำแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนายกกล่าวอีกครับว่าจะเห็นว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการแจ้งเตือนด้วยภาพเป็นไฮไลท์จุดที่เกิดฝนนะครับก็ทำให้เห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็วิชวลไลซ์นะฮะเข้าใจง่ายเป็นอย่างดีก็ถือเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจง่ายขึ้นรวมถึงข้อมูลจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตก็ขอให้มีการปรับรูปแบบในการทำความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเพราะว่านาวคลาสก็ดีนะฮะหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของอาจารย์เสรีเปรียบเสมือนส่วนขยายของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามา 6-12 ชั่วโมงจากความแม่นยำและความใกล้เคียงก็จะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับได้นำทั้ง2การพยากรณ์มาประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดว่าจุดไหนเดี๋ยวจะเจอฝนจุดไหนน้ำจะท่วมสูงนะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าตรงไหนจะท่วมสูงเนี่ยก็อาจจะได้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดก็ต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในส่วนของโซนลุ่มน้ำบางปะกงภาคตะวันออกปราจีนฉะเชิงเซานายกบอกว่าได้ทราบครับว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนส่วนภาคใต้เองก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับก็ขอใช้เวลาช่วงนี้แหละฮะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะฮะไม่ใช่ไปซ้อมเอาวันที่มันท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันยังไม่ท่วมยังไม่เกิดสถานการณ์เนี่ยก็ต้องซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการต่างระดมความพร้อมทรัพยากรบุคคลแผนการต่างๆให้พร้อมมากที่สุดเรื่องร้อนของกระทรวงมหาดไทยกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนายกตำหนิแรงในที่ประชุมแล้วก็สั่งเด้งนะฮะไปเมื่อคืนนี้ภาคประชาชนก็ปลุกมวลชนพายเรือบุกสารกลางปกป้องนายอำเภอขณะนี้วันนี้เองก็ยังมีเสียงสะท้อนครับออกมาต่อเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้บริหารกระทรวงจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ปราจีนบุรี ซึ่งตอนนี้ปราจีนเนี่ยเป็นจุดรับมวลน้ำก้อนสุดท้ายที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยขั้นรุนแรงแต่ฮะท่ามกลางศึกน้ำล้อมที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งย้ายแม่ทัพนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิออกจากพื้นที่อย่างกระทันหันจนเกิดกระแสต้านจากพรรคประชาชนขณะที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์มีความตึงเครียดครับเพราะว่ามวลชนมารวมตัวกันหลังจากคุณสิริพรฉายวัฒนะซึ่งเป็นแกนนำพรรคประชาชนซึ่งเคยเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดินแลดน้ำในพื้นที่อำเภอนาดีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเชิญชวนชาวบ้านสร้างร่วมกันพายเรือฝ่ากระแสน้ำออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิโดยระบุครับว่าคุณเศรษฐวุฒิหรือว่านายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายเพราะถูกกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุก็เลยอยากที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนการสั่งย้ายให้ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนแบบนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดครับทั้งมิติความต่อเนื่องในการบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยนะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในพื้นที่เรื่องนี้ครับยังมีการทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นอีกท่านเนี่ยถึงกับแสดงความประหลาดใจกับคำสั่งดังกล่าวก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าประหลาดใจแล้วก็ไม่เชื่อนะฮะว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะเมื่อปี66ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแกบอกว่าจะทำอย่างที่ถูกตำหนิมันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอเนี่ยจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปกป้องนะฮะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ฝั่งของนายพลพีสุวรรณชวีรัมปรีช่วยมหาดไทยมาอยู่เฉยครับวันนี้ออกมาแจงถึงกรณีมีการสั่งย้ายนายอำเภอบ้านจ้างบอกว่าคุณพลพีเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนที่รายงานไปยังนายกและอธิบายว่าประชาชนอาจจะเห็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการสนองงานหรือการทำงานการสื่อสารหรือการตอบรับนโยบายผู้ว่ารองผู้ว่าตามสายบังคับบัญชาอาจจะไม่ได้เป็นแบบในโซเชียลซึ่งผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากให้นายอำเภอจากพื้นที่ไปก่อนสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างสนับสนุนนายอำเภอบ้านสร้างนายพลลพีบอกแบบนี้ครับว่าความจริงเนี่ยเหรียญไม่ได้มีแค่2ด้านอาจจะมีอีกหลายแง่มุมก็อยู่ที่ว่าจะรับฟังอะไรแต่วันนี้เราไม่รับฟังผู้ว่าคงไม่ได้เพราะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องทางการเมืองมาต่อที่สภาครับวันนี้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18 คนด้านโฆษกรัฐบาลบอกไม่กังวลพร้อมมองการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้เหมือนเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้นะครับโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านจำนวน5 พรรคยกเว้นพรรคกล้าธรรมแต่ครับลงชื่อมา145 คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสารัมนะฮะก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เป็นรายบุคคลรวมเนี่ย18 คนในข้อกล่าวหาซึ่งเอกสารเนี่ยมีความยาวถึง7 หน้ากระดาษนะฮะรายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์สองรัฐมนตรีชื่อมหาดไทยนะฮะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีถึง18 รายชื่อโดยบอกว่าเป็นความบันเทิงตามคำนิยามของนายนะฮะปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่บอกว่าบันเทิงทิปไตยและส่วนตัวก็อยากเห็นว่า ฝ่ายค้านจะกล่าวหาว่ารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งที่ฝ่ายค้านจะทำคือการใช้วัฒนธรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนและหลายคนที่ทำงานอย่างหนักรวมถึงบางคนมีผลงานก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยซึ่งไม่ได้มีข้อหาอะไรที่ต้องมาชี้แจงดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้คงเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงมากกว่าแต่ยืนยันว่าแน่นอนว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นพร้อมที่จะชี้แจงหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็พร้อมที่จะตอบโต้นะฮะปิดท้ายประเด็นกระทรวงการคลังกันหน่อยครับเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์หลังเตรียมเก็บภาษีเที่ยวต่างประเทศเริ่ม 1,000 บาทต่อครั้งเหตุผลคืออยากจะจูงใจดึงให้คนหันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยื่นหนังสือคัดค้านนะครับโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจต้องย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นโดยตราภาษีเพดานการจัดเก็บระยะแรกให้จัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในตรา 1,000 บาทต่อครั้งแล้วก็กำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแนวคิดหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศเรื่องนี้คุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวหรือแอตตาบอกว่าที่ประชุมมีมติร่วมการออกหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยภาคเอกชนมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและสร้างภาระไม่จำเป็นแก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ได้ระบุถึง6เหตุผลสำคัญขอให้คลังเนี่ยทบทวนชะลอการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นนะฮะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มภาระประชาชนจำกัดโอกาสในการพัฒนาประเทศกระทบสายการบินและกลไกการท่องเที่ยวแล้วก็ซ้ำเติมภาระสะสมต่างๆเป็นต้นอ่ะปิดท้ายกันด้วยประเด็นนี้นะครับหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์
1: วันนี้เวลา 10:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งจ๊าซ 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินแบบ JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมงBoeing 737-800 จำนวน453.11ชั่วโมง สำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อส่งเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งJAS 39C Gripenได้สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA วันBillion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตสุสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ
0: ราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้าย
1: วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป
2: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรวันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระไทยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญ นับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโท

Awards Asia 2025และในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมุ่งขับเคลื่อนงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญใบมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญใบมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปและในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว
จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3 ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญ

0: ใครคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: โอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: แต่นี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ช่วงค่ำเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
16: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
17: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
16: มาเตรียมพร้อมกัน
18: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับญัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณาญัตติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสพลยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของญัตติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าลาสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่อง จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

กับบทเพลงทำนองแลนะครับขับร้องโดยไวโพธิ์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าพระรถเมลีนะครับพระรถเมลีเป็นนิทานพื้นบ้านไทยนะครับภาคต่อของเรื่องนาง12นะครับเล่าเรื่องของพระรถเสนลูกนางเผาที่ต้องไปเมืองยักษ์เพื่อเอายาวิเศษมารักษาดวงตาแม่จนได้พบกับนางเบรีลูกเลี้ยงนางยักษ์และจบลงด้วยความโศกนะฮะโศกนาฏกรรมความตายของทั้งสองคนทั้งพระรถและเมรีนั่นเองนะครับพระรถเสนเกิดเป็นหลานของนาง12ถูกนางยักษ์สนทมานแปลงกายเป็นมนุษย์มาอยู่กับพ่อหลอกให้เดินทางไปเมืองยักษ์นะครับภารกิจของพระรถเสนต้องเดินทางไกลและถือสารลับนะไปให้นางเมรีจับกินแต่ระหว่างทางพระฤาษีช่วยแก้ข้อความในการในสารนั้นให้เปลี่ยนเป็นต้อนรับอย่างดีนะครับความรักและการหลอกลวงครับนางเมรีเมื่อได้อ่านสารแก้ไขข้อความแล้วจึงตกหลุมรักและก็แต่งงานอยู่กินกับพระรถเสนในเมืองยักษ์โดยไม่รู้ความจริงนะแผนชิงนั่นก็คือวันหนึ่งพระรถเสนรู้ความจริงเรื่องแม่ถูกวักตาจึงแกล้งหลอกให้นางเบรีดื่มสุราจนเมาไม้ไม่รู้สึกตัวแล้วรีบขโมยดวงตากลับเมืองมนุษย์นะครับจุดจบของเรื่องก็คือความเสียใจคือเมื่อนางเบรีตื่นขึ้นมาไม่พบพระรถเสนจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงขอบเขตแดนมนุษย์แต่ไม่สามารถข้ามไปได้ความตายของนางเบรีตรอมใจและอกแตกตายด้วยความเสียใจพระรถเสนเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมากจนอกแตกตายตามกันไปในเวลาต่อมานะครับนี่เรื่องราวเรื่องย่อของพระรถเสนและก็นางเบรีที่สุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาส่งมอบให้พระรถเมรีไวโพธิ์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนที่ส่งเสียงไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานเหมือนภาคกลางวันก็แล้วกันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีความสุขร่วมกัน3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะเป็นลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่และชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์อยากให้ท่านผู้ฟังฟังให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะมีความสุขความสำราญอย่างแน่นอนนะครับพร้อมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเราเล่าขานเรื่องราวของยาบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกันก่อนนะครับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยคุณภาพสรรพคุณนี้เสมอสมเกาหลีเสมอเฮดลินจือเลยถือว่าเป็นสมไทยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะเสริมสมรรถภาพสำหรับท่านชายปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณดูแลท่านหญิงนะเข้าสู่วัยทองด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับเคร
ครียดนอนไม่หลับนะบวมเลือดบวมผิวพรรณด้วยนะครับปวดหัวเป็นเกรนภูมิแพ้ขอผืดหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วท่านเป็นไข้เนาะยังไม่สามารถออกไปซื้อยาแก้ไขได้ก็ทานสูตร1สุภาษิตหรือวิชันเนาะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็ทานเนาะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับท่านชายเนี่ยมาฟื้นฟูสมชายไม่อายสาวแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจหรือจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองในหมดประจำเดือนเขาบอกว่าเคยตึงๆมีออร่าก็กลับไปเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้วันนี้มาทานฟื้นฟูทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับถ้าหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงกระดูกหักแตกง่ายเยอะนะทานสูตรหนึ่งไปเสริมสร้างกระดูกด้วยบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสู้ไม่ถอยหน่อยเป็นบรรเทาการปวดเมื่อยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร1นี่กระปุกสีแดงครับและสูตร2ครับมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะคือสูตร2ทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นถ้าทานสูตร2นะครับหรือจะทานสูตรใดสูตร1ไม่ว่าบาฟังสรรพคุณสูตร2รุ่งฝาโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอยนังโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินช่วยให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายหนักนะครับแก้ปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าเการูปตอยบอกว่ากินเข้าได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยโรคขับถ่ายดีชีมีมีสุขและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกอุจจาระแข็งเกินไปก็มาทานสูตร2ลูกฝาโอสถทำให้โรคขับถ่ายดีขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยจากโรคกระสายเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดไหลท่านสอกเขาเป็นอวัยวะพาดก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2ลูกฝาโอสถครับบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าทานให้ถึงยานะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกสีน้ำเงินนะครับลูกฝาโอสถในกระปุกสีน้ำเงินราคา350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไหลท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดหลังสารพัดสารพันไหลท่านสั่นไปทั้งตัวไหลท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาเสริมสร้างทั้ง2ส่วนร่วมกันเลยทานเลยแล้วจะรู้จะว่าดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะคืออาบน้ำปะแป้งแล้วก็ทานข้าวทานปลาเองได้หลายท่านมีโอกาสได้ไปหุงข้าวหุงปลานะดูแลลูกหลานด้วยนะครับก็จากกลับจากทำงานมาเจอนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แข็งแกร่งเรื่องขึ้นลูกหลานก็มีความสุขทานสองส่วนร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทดีมากถูกมากถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกนะครับเพื่อให้ยับเพียงยัดจะยากดีมีจนก็ได้ทานกันจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้หรือทานสูตรเดียวก็ดีนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ0836931999ส่วนพระสุภสิทธิ์จะยกตัวอย่างคุณตาเปรืองของสุวรรณกันอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าและมียัดเพียงยาหลายท่านก็มีอาการเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณบอกว่ามันทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดินไม่ไหวสารพัดสารพันเนี่ยมาทานแล้วดีขึ้นมากมายหลายท่านเลยนะครับอยากท่านได้ทานขอให้มันบรรจัยว่าเป็นของดีผลิตจากโรงงานยาได้มาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกมากๆนะครับสุนภัยทั้ง2ชนิดรวมกันแล้วได้ถึง115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง 100% ครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้สาวงามพิจิตรนะสดใสรุ่งโพธิ์ทอง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่

0: แฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ถ้ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีด้วยมาตรฐานสูงส่วนประกอบสารสกัดในระดับพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและสารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆทริปเปิ้ล AA 3ตัวครับชงกับน้ำร้อน120ซีซีละลายเกลี้ยงจนหมดซิมิติช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขจะดื่มเวลา2-2-2-3-2ตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะครับตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปแก้ปวดไม่กระหายไปมีเรื่องมีแรงให้ความสุขกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับส่วนวิซอนสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม7ตัวยา7พรหมจรรย์ประกอบเป็นในรูปแท็บเล็ตคือเม็ดยาเอาไปทานแล้วตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนเลย3วัน5วันก็ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดได้วิสอนปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจียวประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน10ปีแล้วยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นน้ำแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่เลือกที่รักมากที่ชังและที่สำคัญเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆหลายท่านเอาไปทานนะฮะตาท่านจะดีขึ้นหลายท่านถามมาว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช่ไหมถูกต้องครับหลายท่านเป็นแคปซูลใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาว่าสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลแล้วก็เอาไปทานตาท่านจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในซองนะครับในสิ่งที่ในการดูแลนะรักษาตัวยาอย่างชั้นดีต้องยกให้กับวิสซอนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ฉายกาแฟวิสซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงทานดีแล้วบอกต่อด้วยทานดีแล้วทานต่อนะท่านที่ยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้และพรุ่งนี้7-8โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อกันที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับไปเพลินเพลงเพราะเพราะกันต่อเลยสายสัญญาความรักมันยาขม บทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจั

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วเนี่ย
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่ม
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ที่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมือหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้หอมฟุ้งไปหมดเลย ลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่
4: จ
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: เขาเตะหมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
7: วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพแล้วก็คลิปเสียงมามากมายหลายคลิปเลยรวมทั้งพี่ชินพูนสมบัติเจ้าของแพตกปลานะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารได้เลยที่ตำบลผงเพงป่าโมกนะแพตกปลาชินพูนสมบัตินะลูกค้าเก่าเจ้าประจำน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณยายแฉล่มอยู่วัดชัยสงครามอ่างทองมาซื้อวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดตอนเลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
8: ความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
9: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
10: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
9: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
10: อายุเท่าไหร่ครับ
9: เพิ่งจะย่าง70
10: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนะผมเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนะว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีดีดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะๆโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบผมชอบ
2: ผมก็ชอบผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่ใช
3: ่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฆาตกรบ้ากามเพลงพรมแดนเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกิ้งก่าได้ทองยอดรักสลักใจแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยใด
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรง
14: ศูนย์ข่าว
8: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติและสบส.สั่งย้ายด่วนผอ.สบส.5เข้าส่วนกลางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเส้นปมปิดศูนย์ผู้สูงอายุเถื่อนกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ความคืบหน้ากรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบการดำเนินงานที่ผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559และการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลแล้วทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ให้เข้ามาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างรอการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นต่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกองเอกพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เรื่องราวของผาแดงกับนางไอเนี่ยนะครับทางภาคอีสานนะครับจะมีเรื่องราวแต่ละเรื่องนี้อาจจะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการจุดประกายประกอบกับจะมีการแห่บั้งไฟบั้งไฟนี่มีขนาดบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านก็ขึ้นอยู่กับดินนะดินที่จะขับเคลื่อนนะครับในการจุดนะครับเหมือนพลุบ้านเรานี่แหละนะเขาเรียกว่าบั้งไฟนะแต่จะมีขบวนแห่ก่อนก็จะมีผาแดงนางไห่เนี่ยเป็นตัวนำนะครับเรื่องราวในการเรียกฟ้าเรียกฝนขอฟ้าขอฝนแม้ว่าบางท้องที่จะมีฝนตกอีกหลายท้องที่ก็มีฝนแรงนะครับบอกว่าผืนแผ่นดินไทยนะครับแต่ละภูมิภาคที่จะไม่เหมือนกันภูมิอากาศก็จะแตกต่างกันไปนะครับทางภาคอีสานเมื่อก่อนแห้งแล้งมากนะครับก็จะได้นะประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยไปกันขอฟ้าขอฝนนะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยนี่แห่นางแมวเอาแมวมาแห่แล้วก็มีการรดน้ำแมวก็เสียชีวิตไปหลายตัวแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะครับมีความผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลจริงด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเรื่องราวของธรรมชาตินะเขาเรียกเอาเมาเอาสนุกนะเรื่องราวของการแห่นางแมวสมัยก่อนเนี่ยจะแห่ไปตามบ้านต่างๆไปถึงบ้านใครแล้วก็จะมีคนมารดน้ำแมวฮะสงสารเนาะนึกถึงตอนนั้นสุภสิทธิ์ยังเด็กๆอยู่เนี่ยเห็นพิธีการแห่นางแมวก็เดินตามไปกับเขาด้วยสนุกสนานพอไปถึงบ้านใครเขาก็จะขอเล่าขออะไรตัวมีอะไรกันในขบวนก็ปรากฏว่าเมากันทั้งนะฮะเมากันทั้งขบวนนะมีการแห่กันสนุกสนานแต่ว่าแมวเนี่ยบอบช้ำมากบางตัวก็เสียชีวิตโดยเฉพาะแมวเนี่ยเขาไม่ค่อยจะถูกกับน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเห็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนน่ะฝนจะตกอยู่แล้วก็ไปแห่พอแห่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วบอกว่าการแห่นางแมวนั้นได้ผลก็หาเรื่องนะหาเรื่องกันไปนะครับนี่คือตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าประเพณีแห่บั้งไฟทางภาคอีสานยังเป็นที่นิยมและจัดงานกันใหญ่มากๆเป็นงานประเพณีในการท่องเที่ยวเชิญคนต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวมากมายไปชื่นไปชมนะฮะแล้วจะมีการแสดงเฉลิมฉลองกันมากมายนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าผาแดงของน้องนะครับอีกสักครู่จะมีเพลงนางไอของอ้ายนะครับมนต์แคนแก่นคูนมาเป็นบทเพลงที่ตอบนะฮะเป็นเพลงแก้เนาะตายรอไทยครับผาแดงของน้องส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักเฟรกันญาติเพียงญาติญาติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิศรดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาเรื่องราวของโรคเกี่ยวกับดวงตามีถึง70โรคนะครับคนไทยเป็นมากกว่า10ล้านคนจากคนประมาณ60กว่าล้านคนเนี่ยไม่ถึง70ล้านคนแต่ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาถึง10ล้านคนนะฮะเยอะมากนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดจะไม่ดีได้อย่างไรฮะเพราะใส่สารสกัดจะเต็มไปถึง24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะยะเพียงยะยาแต่ละชนิดนั้นเป็นของดีระดับพรีเมียมคนที่โลกนี้ต้องการเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับ
วันนี้สุภสิทธิ์ลงเฟซบุ๊กไปขอบคุณไปยังคุณพิษทิพวรรณที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกซึ่งมาซื้อกาแฟมีหลายท่านนะครับทั้งที่เจ๊หมูส่งมาให้แล้วไม่ได้ส่งมาให้นะครับทั้งซื้อวิซอนหรือจะเป็นลุงฟ้าโอสดหรือกาแฟหรือจะเป็นสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเนี่ยกาแฟทินชัยคอฟฟี่นะถ้าเกิดบางวันเจ๊หมูป่าโมกก็มีบทสัมภาษณ์ให้สุภสิทธิ์ด้วยบางวันก็ได้แต่ชื่นชมถ่ายรูปมาให้รู้ได้ว่าสุภสิทธิ์ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยชาวพระนครศรีอยุธยาชาวอ่างทองชาวสวนบุรีไม่น่าเชื่อฮะชาวสิงห์บุรียังกระโดดข้ามไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกบอกว่าที่จริงร้านที่สิงห์บุรีก็มีหรือจะสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ก็ได้บอกไม่ได้เลยอยากไปพูดไปคุยกับเจ๊หมูป่าโมกฮะเจ๊หมูเป็นคนน่ารักนะฮะอัธยาศัยดีนะครับคนก็อยากพูดอยากคุยดีไม่ดีซื้อของเอาไอ้นุ่นแถมเอาไอ้นี่แถมซะจนไม่รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนก็ไม่รู้ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะฮะป้าบุญเหลือทับน้ำเลยไปซื้อเป็นประจำยัดเพียงยาสุภสิทธิ์หลายท่านก็ไปซื้อเป็นประจำนะครับอย่างไหนหมดดีไม่หรืออย่างไรสั่งไม่ทันเนี่ยเจ๊หมูป่าโมกให้เบอร์สุภสิทธิ์เลยนะให้สั่งซื้อโดยตรงก็มีของกลัวจะไม่ทันไม่ถึงเนี่ยเป็นการที่มีน้ำใจมากที่สุดเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะดีมีมาตรฐานสูงสุด1สุด2เนี่ยยกตัวอย่างหลายท่านเลยฮะอายุ90กว่านะครับ70 80นะป้าเล็กบางขันหมากเนี่ยอายุ79แล้วเพิ่งฉลองวันเกิดมาไม่กี่วันนี้เองนะไม่ทราบว่าเป่าเค้กหรือเปล่านะอายุ79แล้วคุยกับสุภสิทธิ์นะคุยพือมามาจะ80แล้วเนี่ยนะก็ดื่มกาแฟทินชัยกาแฟเป็นประจำเนาะแล้วก็ทานรุ่งฟ้าโอสถด้วยนะครับก็เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้นะครับมากมายเลยท่านยัดเพียงยานะครับที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์นะทุกสิ่งทุกอย่างดีมีคุณภาพสูงและก็โปรแรงด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายอย่างเช่นเวททองใบกลางคนเนี่ยแล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือเลยท่านติดเตียงเลยท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านสั่นไปทั้งตัวและท่านเป็นเการุมาตอยด์ในทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับได้สูตรภัยไปถึง115ชนิดตามตำรับยาปลอดภัยนะถือว่าระดับพรีเมียม4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทคนมีติดบ้านไว้นะครับทานเป็นประจำก็ไม่เป็นอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารแล้วก็วิซอนเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบยิ่งบอกว่าเมื่อก่อน4กล่อง 2,700 นี่ก็ซื้อกันดีฮะปรากฏว่าประกาศเหลือ 2,500 บาท4กล่องอะวิซอน4กล่อง 2,500 บาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายนก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์อย่าเพิ่งหมดนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยลูกหลานจะส่งเงินมาเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อตามโปรเลยบอกว่านู่นเนี่ยหมดวันที่5นู่นแหละนะรอได้โทรมาจองได้โทรมาจองได้นะลูกหลานให้เงินให้ทองแล้วก็ค่อยมาจ่ายก็ได้นะฮะโทรมาจองนะครับแล้วค่อยสั่งก็ได้นะแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยบอกว่าทุกวันนี้เป็นสาวงามฮะแม้อายุ70 80 90แล้วหลายท่านก็อายุน้อยๆเนี่ยก็จะฟื้นฟูได้เร็วผิวพรรณดีมีออร่ากระจ่างใสฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผิวพรรณดีมีออร่าหน้าตาไปติดต่อสมาคมกับใครเนี่ยใครก็อยากพูดอยากคุยจะไปค้าขายติดต่ออะไรก็สมหวังเนาะก็ได้กาแฟดีนี่แหละเป็นตัวช่วยตัวเบาด้วยและกาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทไม่แพงเลยนะของดีระดับพรีเมียมเนี่ยนะครับดีจริงๆนะครับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ยัดเพียงยัดพิสูจน์มาแล้วบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนใจ
จากสุภาษิตไปคือไปฟังตัวนั้นฟังตัวนี้แล้วก็ไปทดลองบอกว่าต้องกลับมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เพราะมันตอบโจทย์เรื่องราวของร่างกายเห็นผลจริงๆนะฮะหลายท่านโอ้โห70 80 90บอกว่าดื่มกาแฟแล้วมันสาวขึ้นมันหนุ่มขึ้นยังไงเนี่ยคนชื่นคนชมผิวพรรณดีมีออร่าด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเอาไปดื่มไม่ได้ขาดนะครับก็เหมือนเดิมทุกประการครับสอบถามได้สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวส่งให้เงินมากเงินน้อยก็ส่งให้นะครับตามใจปรารถนาของนั้นลูกค้าที่สำคัญที่สุดนะฮะเงินทองเป็นของหายากนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่างกายของเรามันรอไม่ไหวมันรอไม่ได้นะครับก็ต้องดูแลร่างกายก่อนดูแลสุขภาพก่อนที่จะไม่มีสุขภาพให้ท่านดูแลนะครับซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัดตันเอียนปากประหันร้านสุกิจเพชรสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพชรสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างและขายดีมากๆบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนิคมเนี่ยมีกาแฟเป็นหลักกาแฟทินชัยกาแฟดื่มเองด้วยผิวพรรณดีมีออร่าเลยหล่อขึ้นเยอะเลยพี่บรรจงเนี่ยคนเลยตามมาดื่มพรีเซนเตอร์เลยล่ะคนที่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยก็ปรากฏว่าคนมาดื่มเขาไปถามพี่บรรจงไปกินอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยไปทำหน้าที่เกาหลีมาหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ได้ทำหรอกดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยรอขึ้นดุดดาราเลยฮะนะฮะ

ที่จิ้งว่านจันช่องแคตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยาบางส่วนคุณพี่ประภัยบุญมีตำบลบางเสาธงตำบลบางเสาธงสุดปราการกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่พะเยาคำนาคตำบลตาครีนเพื่อตาครีนนครสวรรค์สั่งทั้งกาแฟเทียนไฉกาแฟแล้วก็ลุงฟ้าโอสดเลยป้าเล็กบางขันหมากหรือป้าเทียมใจปัญญาหลักตำบลบางขันหมากเพื่อเมืองจันทบุรีลุงฟ้าโอสด3กระปุก 1,000 บาทนะครับท่านสมทบเจริญรวยวัฒนาหนองควายโซนหนองแสงสระบุรีท่านทานลุงฟ้าอุสมาโดยตลอดหมอกทานสูตรเดียวนี่แหละชอบมากแล้วก็พี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางประหันพระนครศรีอยุธยาวิศน์สีกอง 2,500 พี่กัญญาสุนทรยุบุญโพรังนกโพทองอ่างทองกาแฟเทียนไฉกาแฟพี่วันดีวิวันธมงคลสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิศน์สีกอง 2,500 บาทเดิม 2,700 นะพี่อุดมเจกะน้ำตะวันน้ำตาลอิมบุรีสิงห์บุรีวิศน์สีกอง 2,500 บาทคุณพี่เพียงนภาศาลเจ้าโรงทองวิเศษเจชาจวางทองกาแฟ5กล่องวิศน์สีกอง 3,500 บาทคุณพี่สังวนบุญประเสริฐแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณจำรูญชมเชยแพรกศิริชาสายบุรีจังหวัดชัยนาทวิศน์สีกอง900บาทคุณจันฉายแสงอาทิตย์ตนภัยใหญ่บ้านมีลพบุรีวิศน์สีกอง 2,500 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้ไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์นะพี่เลอิฮิรันรุ่งอ่ะที่ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็บอกว่าทานคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นั่นก็คือปัจจุบันก็คือสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นและสูตร2ลุงฟ้าโอสถทุกวันนี้ท่านก็ยังทานอยู่นะสำหรับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกันต่อเพลงแก้ตามคำบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้นางไอของอ้ายมนแคนแก่นคูนครับเดี๋ยวมีเพลงหอยหยางหอยหยางนะฮะเอ่ยชื่อยากมากไพพงศธรรอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: พิซซ่าเล
1: ย
0: ยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆห้า
1: แล้วก็ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วอ๋อ
1: มันเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี่
1: บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟทินชัยกาแฟพี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่จะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ้โหเนาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารที่คุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยล่ะครับพี
3: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พี่จะพยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบคุณที่ละเอียดเจรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจังหว
3: ัด9/1 หมู่ 5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นติงเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคอยทางที่นางรองสิริพรไพพงศ์นะครับเพลงที่จบเมื่อสักครู่เน็กนฤพลกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บสำฟ้านะครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงเก่าใหม่เวช้าเข้ากันไปหลากหลายสไตล์ให้ทุกฟังได้ฟังเพิ่มเติมแห่งความสุขความสำราญอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับวิศรยาตาอย่าลืมทานนะก่อนนอนนะครับแล้วก็สุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไรวิชาเนี่ยทานก่อนนอนนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าโทรมาและโทรสั่งซื้อได้ทั้งวันและทุกวันครับ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ไทยใด
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
9: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
3: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
9: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
3: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
9: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
14: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
3: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
16: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
17: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีต ัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอม
18: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
19: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
20: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
21: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
22: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ตำนานไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลังจากญาติเพียงญาติได้ฟังกันไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3แล้วนะครับกับผมสุภสิทธิ์อันตันตาสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันผู้สร้างสรรค์รายการก็คือสุดยอดสุนภัยบรรณกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999โฆษณาบอกกล่าวเล่าขานกันไปแล้วในชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2แน่นเอียดเลยย้ายเพียงยาครับชั่วโมงนี้ให้มีความสุขนะความสำราญกันอีก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ขอบพระคุณครับเขาบอกเป็นดีเจต้องมีคนฟังถ้าไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีในบัตรดลและก็ญาติเพียงญาติทุกท่านให้สุภสิทธิ์เป็นดีเจโดยตลอดไม่ให้เป็นเจดีเพราะฟังมาโดยตลอดเลยขอบพระคุณญาติเพียงญาติเดี๋ยวประกาศชื่อเสียงเรียงนามสักนิดนึงบางส่วนญาติเพียงญาติหลายท่านที่ไม่ได้ประกาศก็เย็นน้อยหน่อยใจนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครสิทธิยาป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันป้าจุกบ้านคล้อป้าสวงดุสมัยช่างทองบ้านโสธงบางประหันป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคกโคเท่าป้าเล็กโกมลวัฒน์นะครับแล้วก็ป้าชวีโพธิสมภาพวงบางอาทาวงพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตนเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่เสน่ห์แต่งามส่วนป่าตาอำเภอเมืองลพบุรีคุณลุงพันมาธารลักษ์ตำบลวัดหยินอำเภอเมืองทองแล้วก็ป้าถวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตนเองและญาติเพลงญาติยาทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทุกช่วงทุกเวลาที่สุภสิทธิ์จัดรายการและญาติเพียงญาติที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ทานทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์กับของสุภสิทธิ์อยากได้อะไรโทรมานะครับของใกล้จะหมดหรือสั่งเพิ่มเติมหลายท่านนิทานอย่างเดียวไม่พอนะยังซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้แล้วก็ยังแนะนำให้คนสนิทนะครับญาติสนิทมิตรสหายคนที่รักคนที่รู้จักได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ด้วยขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยราคาไม่แพงที่ไม่แพงไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าเราเป็นของดีแต่ราคาถูกนะครับอย่าเพียงยาวไว้อกไว้ใจได้บอกไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับลองแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อทุกสิ่งทุกอย่างสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตรสองรุ่นฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับพรุ่งนี้โทรมา0836931999ให้กำลังใจญาติเพียงญาติทุกท่านเลยที่ฟังรายการไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่พ่อค้าแม่ขายตามตลาดโต้รุ่งตามตลาดนัดหรือผู้ขับขี่ใช้รถยนต์ยานพาหนะนะครับเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยและก็ระมัดระวังนะครับเคารพกฎจราจรด้วยและก็ยามนะฮะ security เนี่ยทรัพย์สินเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มียามหรือยามหลับไปเนี่ยอาจจะสูญหายอาจจะสูญเสียก็ได้ทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดทหารตำรวจนะครับคุณหมอคุณพยาบาลหน่วยกู้ภัยนะและหน่วยที่ดูแลหน่วยงานต่างๆนะครับก็ให้กำลังใจนะครับและขอบคุณทุกท่านเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะพี่ป้าน้าอานะครับที่
ติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งกับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับเป็นว่าพรุ่งนี้นะอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ไปฟังยอดรักสลักใจครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำสังหลังน้ำตารินและก็ไม้ขันหมากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

0: มีคุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
1: กินดีมาก
0: อ่ารสชาติดีนะ
1: รสชาติดี
0: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
1: แล้วผมเข้า
0: อ๋อ

0: ี่เดี๋ยวมา
1: ส่งมาเลย
0: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
2: ปลาสำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: ดวงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าแม่ถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้
2: าคงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 0

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: นี่คุณคงทราบกิติศัพท์ผมละสิถึงได้เชิญผมมาที่นี่ฮะ
1: ใช่แล้วผมจะให้คุณช่วยยิงขโมยผมหน่อยควายผมหายทุกคืนเลยถ้าคุณปราบได้ทางการจะมีรางวัลให้อย่างงาม
0: ลบๆๆมันมากันแล้วให้มันเห็นดำเห็นแดงกันไปเลย
1: แจ๋วจริงๆแจ๋วจริงๆไม่ได้ยินแม้แต่เสียงร้องไหนละศพมันอยู่ไหนละฮะ
0: ศพใคร
1: อ้าวก็ศพขโมยน่ะสิ
0: ใครบอกศพขโมย
1: ทำไมแล้วยิงอะไรล่ะ
0: ยิงยุง
1: โถ่โถ่

0: พูดแล้วมันคันไม้คันมือจริงๆนี่ผมเพิ่งกลับจากโชว์ยิงปืนจากประเทศสเปนมาสดๆร้อนๆนะในรายการก็มีการยิงดับเทียนยิงดับบุหรี่มีการยิงเข้ารูแผ่นเสียงแต่ผมมายิงดับแสงอาทิตย์ไปเลย
1: เอ้าจะไปยิงได้ยังไงดับแสงอาทิตย์
0: อ่าก็ข้ายิงตอน 6:00 น.นะเมื่อก่อนจะกลับเขาก็เชิญไปสู้กับวัวกระทิงใช้ปืนลมแท้ๆไม่ต้องใช้ปืนใหญ่เท่าไหร่หรอกครั้งนี้ตื่นเต้นเหลือเกิน
1: แล้วหน้าตาทำไมมีแผลเหวอะหวะงั้นล่ะ
0: กระทิงมันเหยียบเอาสิ
1: โถ

0: เอตอนนี้ต้องคิดราคาแพงเพราะว่าลูกปืนขึ้นราคาหน่อยนะคุณให้ผมไปปราบอะไรครับ
1: ก็ไอ้กาฝูงนี่แหละค่ะมันมารักกับข้าวกินทุกวันเลยค่ะ
0: สบายดูให้ดีนะครับจะให้ยิงชนิดสั่งสอนหรือแค่ชักตาตั้งได้เท่านั้นระวังนี่แหละเจ้าหัวโจกมันเชียวละ
1: ตายแล้วตายแล้วคุณนั่นมันไม่ใช่อีกานะมันไก่ชนของพ่อฉันนะ
0: ยุ่งละสิงั้นผมลาก่อนนะครับคุณนาย

0: นี่ถ้าเธอเก่งจริงฉันในห้างเจ้าของบริษัทรอดช่องน้ำกะทิไทยจำกัดจะจ้างเธอไปเป็นมือปืนประจำตัวถ้าเธอยิงกระป๋องตกฉันจะรับเธอไว
1: ้โอเคครับนายห้างรอดช่องไอ้หนูเดี๋ยวให้บาทนึงนะเองเอาเชือกผูกกระป๋องพอฉันยิงปืนแกดึงเชือกให้กระป๋องล่นทันทีนะ
2: อ๋อพอยิงปอกดึงเลยนะฮะฮะตกลงฮะ
0: เก่งมากเก่งมากจริงๆอย่างนี้ไหนห้างชอบ
2: นะนะไหนล่ะที่ให้บาทนึงอ่ะที่จ้างผูกกระป๋องอ่ะ
1: อ้าว
0: อ๋อนี่ให้เด็กคอยดึงเชือกดีมากดีมากมาทางไหนเชิญไปทางนั้น
1: ผมก็ไปเฝ้าควายของผมเองนั่นแหละ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลาแล้วนะครับหวังว่าบทเพลงเพราะๆจะกว่าสร้างความสุขความสำราญให้ยัดเพลงยัดยาไม่มากก็น้อยนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผิดพันเวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันกับเพลงที่ชื่อว่ารักจงรอรอพ่อรักวิรดาวงเทวันตรีชัยนรงค์มันแปลว่าฮักและจบลงด้วยมือปืนเหรียญทองขับร้องโดยเพลินพรมแดนเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งทุกฝั่งเข้านอนนะครับกับเสียงร้องของสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงขอทุกท่านปากปีเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิซอน
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายได้
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดรูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
6: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: 7575
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
14: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
15: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
14: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
15: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและ

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีทุกท่านที่ฟังทางวสปนะ
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราช 92.50 FM
0: ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี 855 AM
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 89.75 FM นะ
0: ตำรวจภูธรภาค6ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
1: นี่ก็ 90.50 FM เนี่ย
0: ครับแล้วก็จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จอทล1197ลพบุรี
0: ทักทายกันอย่างนี้เป็นประจำประจำทุกวัน
1: สวัสดีทุกท่านที่ฟังทุกสถานี
0: ไม่มีวันหยุดหรอก
1: ฟังกัน
0: บางทีบางคืนหยุดเช้ากลางคืนไม่หยุดบางคืนหยุดกลางคืนเช้าไม่หยุดแต่กลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องโทรมาที
1: ่
0: หลับแล้วตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เปิดเทปแล้วอุตุแล้ว
1: เออไว้ช่วงกลางวัน
0: กลางวันนี่เอาเลยเนี่ยตั้งแต่เคารพธงชาติเช้ามาเนี่ย
1: ฟังโทรมาได้
0: ใส่เลยเนี่ย
1: จะฟังอะไรก็ว่ามา
0: ว่ากันไป
1: ว
0: ิทยุก็มาแล้ว
1: มาแล้วโอ้โหเต็มบ้านแล้ว
0: โกโก้ก็มาแล้ว
1: โกโก้ก็มาย
0: าย่าบิงก็มาแล้ว
1: ส่งมาแล้ว
0: ครับแต่ยังไม่ถึง
1: น่าจะวันนี้อ่ะ
0: ครับวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะครับแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องแฉแลมก็ไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงครับ
1: วัดเวียงนี่ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
0: อำเภอบ้านหมอ
1: จังหวัดสระบุรีนะ
0: แต่ดูฟ้าครึ้มเหลือเกินในช่วงเนี้ย
1: วันนี้น่าจะไม่มีวันที่8มันจะมีพรุ่งนี
0: ้แต่ผมเห็นมันครึ้มนะฟ้าครึ้มๆฝนพรำพรำจะกินต้มยำกบยังไม่มีนะ
1: น้องสจีสิ
0: ใช่กลับมารายงานตัวกันเหมือนเดิมครับโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับคุณผู้ฟัง
1: ไทยทิพ
0: ย์ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
1: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ครับมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ2สูตร
1: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่อง
0: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกอยู่ในกล่องกระดาษ
1: กล่องสีเหลืองๆเนี่ยนะ
0: กล่องนึงเขาขาย200บาทนะครับ
1: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่อง 1,000 บาทเดี๋ยวก็แถมให้กล่องนึงนะ
1: แถมให้
0: เหมาะกับคนที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: นั่น
0: เต็มนิ้วล็อกอย่างเงี้ยปวดมากๆเนี่ยนะครับ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิม
0: เพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่
1: อ
0: ยแต่ถ้าสูตรที่2เป็นแคปซูลนะเป็นกระปุกใส่กระปุกไว้กระปุกละ30แคปซูลเหมาะสำหรับท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาน
1: ั่งนานๆกลมๆเงยๆแล้วก
0: ็นั่งนานยืนนานเดินนานเนี่ยนะเอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ
1: 300บาทนะ
0: สั่งซื้อกับทีมงานเรา2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: ใครที่ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะดูก่อนดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์
0: โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: ครับผมมีหลายที่ที่ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย อย่างพี่น้องที่ฟังอยู่กาญจนบุรีอย่างเงี้ย
1: ยังไม่มี
0: ตัวแทนจำหน่ายเนาะฟังอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย
1: ต้องสั่งซื้อ
0: ฟังกันอยู่ที่ทุ่งสงก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย
1: โอ้สั่ง
0: ฟังอยู่ที่สตูลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่ปราจีนบุรีก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยเขามีจำหน่ายครับ
1: ก็ซื้อกันได
0: ้ครับผมถ้าอยากได้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อทำไงบ้านไม่มีขายอ่ะ
1: ไม่มีก็ต้องสั่ง
0: โทรสั่งซื้อสิครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนด้วยเก็บเงินปลายทางครับโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0812901691 0890 1691
0: เบอร์นี้อยู่ข้างของข้างกระปุกไทยทิปโอสดนะ มีมานานกว่า20ปีแล้วนะครับ
1: ซื้อกัน
0: ครับครับวันนี้ก็ดูเรื่องดินฟ้าอากาศหน่อยเป็นไง
1: ดีสิ
0: เขาว่าฝนจะตกหลายวันเลยนะ5วันนะติดกันเลยแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่8เลยใช่ไหมเนี่ย
1: 8ตุลา
0: เดือนดึงมันเร็วจังเลยไม่รู้เนาะ
1: ไหวไง
0: เดี๋ยวเดือนข้างวดรถพงษ์ยังให้เมื่อกี้มาอีกแล้วเนี่ย
1: โอ้
0: วันนี้นะครับที่ภาคเหนือฝนน้อยแล้วร้อยละ20ครับ
1: ภาคเหนือไม่มาก
0: ครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ10ครับ
1: น้อยมาก
0: ภาคกลางร้อยละ30ครับ
1: พอมี
0: ภาคตะวันออกร้อยละ30ครับ
1: 30นี
0: ่แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเยอะครับ
1: ร้อยละ70ของพื้นที่
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาย
1: ะลาและนราธิวาสนะ
0: ที่นครไม่ตกแน่ส่วนพี่น้องที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ครับ
1: ก็มีตกกันที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาเนี่ย
0: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ30นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เท่ากับภาคกลาง
0: แต่ทำไมมันครึ้มจังเลยออกไปข้างนอกมันสักครู่เนี่ย
1: วันนี้ไม่ตกมันจะรอพรุ่งนี้
0: อ๋อหรือ
1: วันที่9
0: ครับวันนี้ก็คงจะรอดปลอดภัยแล้วมั้งตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงอะนะ
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ไปอุดหนุนกันได้เลยเมื่อวานก็ต้องขอบคุณคุณพี่จากท่าชุมนุมสามโก้เนี่ยพี่ผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่สุชินนะครับเมื่อวานนี้แกสั่งซื้อปุ๋ยมา2ตันเนี่ยนะ
1: โอ
0: ้ผู้ใหญ่สุชินท่าชุมนุมสามโก้ผมก็เลยแถมให้แกไป4กระสอบซับน้ำตาไปอีก10กระสอบ
1: เป็น14กระสอบสำหรับของแถมเนี่ย
0: 54กระสอบเมื่อวานนี
1: ้ไปส่งวันไหนเนี่ย
0: ไปส่งแล้วเมื่อวานแล้ว
1: โอ้ไปไวยังไม่รอผมเลย
0: ทีมงานไปผมก็ไม่ดูที่แรกจะไปไงที่แรกว่าจะไปบอกมีธุระด่วนไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าผู้ใหญ่เลยเนี่ยเขาว่าคุณนายสวยไม่ได้ไป
1: เอาขอบคุณที่สั่งซื้อกันมานะ
0: ครับผม
1: ไป
0: ครับขอบคุณโกโก้ชูด้วยนะ
1: โกโก้ทุกเวลารับประทานได
0: ้
1: กับน้ำร้อนนี่นะ
0: ชื่นใจ
1: พอน้ำอุ่นก็รับประทานเลย
0: อร่อยเลิศเลยนะเช้านี้พออสนั่นจากอำเภอละงูนะบอกได้รับแล้วแขกมาเพียบเลยทีเนี้ยเพราะว่าชอบตรงที่มีฮาลาลนี่แหละ
1: โกโก้นะ
0: โกโก้อร่อยมีโกจิบุรีมีคาวกี้มีเห็ดลิ้นจือมีอบเชยมีผงโกโก้แล้วก็ใช้ความหวานจากซูคาโรสนะใช้ความมันจากมะพร้าว
1: จากมะพร้าว
0: มันก็เลยอร่อยเลิศประเสริฐสีไง
1: โกโก้กากองนึง300อ่ะนะ
0: 2กล่อง500บาท
1: หรือ2กล่องไปเลย
0: อร่อยจริงๆนะมาเช้านี้พี่อะไรนะซื้อวิทยุเครื่องนึงแล้วก็โกโก้4กล่อง
1: 4กล่องก็
0: 1,000อ่ะ
1: 1,000
0: 2กล่อง500มั้ย
1: เหลือวิทยุ500
0: วิทยุ500พอดีวิทยุมาเมื่อคืนนี้20เครื่อง
1: ส่งไปให้เขา
0: เช้านี้ก็ได้ส่งไปให้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากมีวิทยุเปิดเพลงเบา
1: ๆฟังข่าวช้างกับหมู2คน
0: ครับผมฟังแล้วก็จะได้รู้ทันคน
1: ใช่อ
0: ะไรที่เขามาหลอกลวงอะไรกันอย่างเงี้ยจะได้แหมเมื่อวานนี้ที่ลพบุรี
1: มีอะไร
0: บอกลุงช้างเนี่ยไปตนีก็ส่งมาเนี่ยฉันจะขอดูก่อนเขาไม่ให้ฉันดูบอกไม่ได้ต้องให้ดูเปิดดูเลยฉันจะดูว่ารูปลุงช้างเป็นยังไงว่างั้น
1: โอ้จะดูลุงช้าง
0: ใช่ถ้าไม่มีรูปลุงช้างฉันไม่เอา
1: เออถ้ามันไม่มีก็มาที่บ้านลุงช้างเลย
0: อยู่แค่ลพบุรีเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บุษบาเนี่ยมาดูเต็มเป็นเลย
0: มาดูตัวเป็นๆเนี่ยไม้หน้าสามมาด้วยนะ
1: ตีให้สลบไปเลย
0: เราสบายสบายไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วใครหรอก
1: สบายใจ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงนะ
1: มายัง
0: มาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะจะถึงวันนี้บ่าย
1: ๆเห็นว่าส่งมาตั้งแต่เมื่อวานเน
0: ี่
1: ย
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยาย่าบิงนี่กระปุกละ800นะเป็นแบบแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
0: กระปุกนึง60เม็ดนะซื้อ2กระปุก 1,500 นะ
1: นาน
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องของดีแคร์ก็ดูแลสายตาเหมือนกันแต่นี่กระปุกละ400มี30เม็ดเป็นซอฟเยลครับ
1: ซ of Gelซ
0: ื้อ2กระปุกก็
1: 650บาท
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: 4กระปุกก็ 1,300 อ่ะนะ
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจเลย
0: ขายราคาเดียวกันกับ Pro Mix Oil ครับ
1: 2กระปุก650เหมือนกัน
0: ท่านดูแลไตทุกระยะนะ
1: เรื่องของไตเรื่องของตับเนี่ยแหละ
0: ครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารทั้งนั้นแหละครับครับผมข่าวนี้บอกว่าผู้ว่าปราจีนบุรีตรวจน้ำท่วมบ้านสร้างครับเมินดราม่าย้ายนายอำเภอเป็นข่าวดังมากคุณผู้ฟัง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะ
0: เพราะตัวลุงช้างเองก็เป็น FC ของท่านนายอำเภอบ้านสร้างอดีตต้องเรียกว่าอดีตละเพราะท่านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ
1: ไปแล้ว
0: ไปเป็นจะไปอยู่โรงเรียนนายอำเภอ
1: คำสั่งของผู้ว่าคนเก่าใช่ไหม
0: ผู้ว่าคนเก่าทำหนังสือไปก่อนแล้วก็ผู้ว่าคนใหม่ยังไม่ได้เป็น
1: ยัง
0: เป็นรองผู้ว่ารักษาราชการแทนก่อน
1: รักษาราชการ
0: ก็ต้องทำหนังสือให้พ้นตัวไปก่อนไงก็ทำไปยังกระทรวงมหาดไทยก็มีเรื่องลงมา

0: อ๋อห้าเสือเหมือนกันเนี่ย
1: รัฐมนตรีอธิบดี
0: เป็นเจ้ากระทรวงใครเป็นเจ้ากระทรวงเน
1: ี่ยอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาย้ายหัวหน้าฐานีวิทยุผมอีกเดี๋ยวหัวหน้าผมโดนย้ายไม่ได้นี่ครับเมื่อวานนี้นะครับท่านชนาทิพย์โคกมณีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างครับ
0: เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะ
1: ครับท่านบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงวันละ 5-6 เซนติเมตร
0: แต่มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลสู่ที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ผ่านตำบลบางพลวงบางปาราบางเตยบางยางบางแตนส่งผลให้บ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดครับ
0: ถึงขั้นวิกฤตก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: ส่วนประเด็นกระแสข่าวคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างกระทันหันตนไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นประเด็นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชน
0: พร้อมกับ
1: เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงสอบถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับนายอำเภอโดยตรงได
0: ้เพื่อทราบข้อมูลตามความเป็นจริงกันนะ
1: ครับต่อมาเวลาสักสี่ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: สถานการณ์ตึงเครียดหลังจากที่นางสาวสิริพรฉายวัฒนะแกนนำภาคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์
0: เชิญชวนประชาชนร่วมกันพายเรือฝ่าน้ำเนี่ย
1: ฝ่าน้ำท่วมออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิครับคุณสิริพรระบุว่าเป็นการถูกกันแกล้งย้ายเข้ากรุพร้อมประกาศพร้อมเป็นแนวหน้าจะจัดเตรียมเสบียงอาหารสนับสนุนการเคลื่อนไหวพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนครับ
0: มีทั้งคนเห็นและไม่เห็นด้วยเนี่ยนะ
1: เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนคนบ้านสร้างเนาะ
0: ต้องฟังคนพื้นที่ใช่ไหม
1: พี่น้องบ้านสร้างเป็นไงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันนะ
0: แต่รู้แต่นายกท่านพูดเมื่อวานเนี่ย
1: ครับแต่ที่สังเกตดูเราก็เห็นลงในโซเชียลหรือว่าจะเป็นทำงานในโซเชียล
0: ไม่รู
1: ้หรือจะยังไงเราก็ไม่ทราบได
0: ้ว่ากันไปนะ
1: ต้องคนอยู่ใกล้ตัวเนาะแต่หลายคนก็ยืนยันว่าท่านเป็นคนทำงานท่านลงพื้นที่ตลอดแต่อาจจะไม่ถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอะไรประมาณนั้นนะครับคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่นายกฟันธงเลยไง
0: นั่น
1: ว่าคนอย่างนี้ไม่น่าเป็นข้าราชการ
0: โอ้
1: แรงนะแรงนะ
0: นาน
1: แรงนะพี่หนูนะ
0: แหมถ้าเป็นตำรวจย้ายห้าเสือเลยเนี่ย
1: ครับเดี๋ยวรอผมเป็นนายกกัน
0: ว่ากันไปนะเอาไบโอดีนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: สั่งปุ๊บได้ปั๊บนะ
0: เติมเต็มกัน
1: ครับเราตุนไว้เยอะไม่ต้องห่วงครับ
0: ไบโอดีเนี่ย
1: เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
0: รับประทานมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: กระปุก100เม็ดอ่ะ
0: 100แคปซูลนะ
1: 690บาทครับ
0: กระปุกเรา690บาท
1: 2กระปุก 1,003 4กระปุก1คาราเบลฮะ
0: จ่าย 2,000 บาทแถมให้1กระปุกนะ
1: ทันทีครับมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
0: มี
1: แล้วก็ร้านจีฮวนจั่นช่องแคนะ
0: ไปซื้อได
1: ้แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะครับ
0: หรือวันนี้จะไปซื้อที่นู่นก็ได้
1: ผักทางเข้าวัดเวียงก็ได้
0: ตำบลบ้านขัวบ้านหมอนะครับเอาไปขายด้วยเนี่ย
1: ครับผม
0: ไปซื้อกัน
1: ครับโทรหาลุงช้าง
0: 0812901691091 290 1691691
1: ครับหรือโชเล่ก็081
0: 924 437 081 924 437
1: พ่อเขยกับไอ้พ่อตากับลูกเขยนั่งกินเหล้ากันนะ
0: กินเหล้ากัน
1: เนอะ
0: เป็นไงล่ะ
1: อยู่ดีๆก็ทะเลาะกันทั้งนั้นแ
0: หละไม่น่ากินด้วยกันเลย
1: พ่อตาครับโมโหท่าไหนไม่รู
0: ้พอโมโหลูกเขยอะนะ
1: คว้าลูกซองยิงลูกเขยซะร่วงเลยดูสินะ
0: ไม่น่ายิงลูกเขยเลย
1: เออที่อุทัยธานีนะคุณชาดาไปดูหน่อยสิ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักเนี่ยนะ
1: เมื่อวานเนี้ย
0: ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
1: 6โมงเย็นแล้วก็ลบธงชาติตอนเย็นแล้ว
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตำรวจ191บอกมีการยิงกันตายไปแล้ว
0: บ้านหลัง1หมู่ที่11นู่นน่ะ
1: บนทุ่งนางงามอำเภอลานสักไปดูหน่อย
0: ตำรวจไปที่เกิดเหตุแล้ว
1: พบผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บริเวณโต๊ะหินอ่อนใต้ถุนบ้าน
0: ชื่ออะไรรู้มาแล้วนะ
1: นายมีศักดิ์อายุอนาม50ปีครับ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมใครอะนะ
1: นายสมเกียรติอายุอนาม71ปีผู้ก่อเหตุครับ
0: อ้าว
1: ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วแกรอพบตำรวจอยู่นั่นแหละ

0: พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองยาว
1: ซึ่งเป็นของกลางเนี่ยนะ
0: แล้วยังไง
1: สอบถามนายวิรุฒผู้เห็นเหตุการณ์แกก็เล่าว่า
0: ว่ายังไง
1: ไอ้คนก่อเหตุเป็นพ่อตา
0: แล้วอีกคนก็
1: เป็นลูกเขย
0: ทั้งสองคนเนี่ยอ
1: ยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละ
0: ก่อนเกิดเหตุทำอะไรกัน
1: มันนั่งร่ำสุราอยู่ด้วยกันนั่นนะ
0: สามคนเนี่ย
1: เออ
0: แล้วเป็นไง
1: ช่วงหนึ่งอยู่ดีๆทั้งสองก็มีปากเสียงทะเลาะกันไง
0: อ้าว
1: ลูกเขยก็กอดไหล่พ่อตาไงเชื่อพี่แต่พ่อไงประมาณนั้นนะ
0: ลูกเขยก็พ่อตากินเหล้ากัน
1: ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นหยิบปืนลูกซองมายิงทั้งนั้น
0: เ
1: ล
0: ยยิงลูกเขยล้มไปต่อหน้าต่อตาผู้เห็นเลย
1: เออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโดยจนกระทั่งเย็นเดียกกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: อ๋อยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องกับบ้างนะ
1: ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องซะมั้ง
0: น่าเห็นใจนะ
1: อบต.สมพรกาลพงไปดูหน่อยสิ
0: รู้จักกันไง
1: เข้ากันเป็นตัวแทนขายยาผมนะ
0: รู้จักคนเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: พอได้
0: อ้าวเรื่องของพ่อตาลูกเขยนะ
1: ครับ
0: อยากกินเหล้าด้วยกัน
1: บ้านคุณน่ะเยอะจังเลยเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตั้งวงล้อมไม่รู้ใครพ่อใครลูกนั่งกินกันนะระวังให้ดีนะ
0: พ่อตาทั้งลูกเขยทั้งลูกพ่อเนี่ยนะว่ากันไป
1: ทั้งลูกเทพหลานเทพเต็มบ้านไปหมดแล้วนะ
0: บ้านนะ
1: ครับ
0: อบอุ่นจนอึดอัดไปหมดแล้ว
1: อบอุ่นหรืออึดอัดถามดิ
0: อบอุ่นจนอึดอัดนะ
1: ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวันครับ
0: กาแฟลิซ่าเอ
1: ็
0: ม
1: ไม่ต้องกลัวนะคุณที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มได้เลยครับ
0: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับ
0: เป็นไขมันยังรับประทานได้
1: ไม่ได้ใส่ไขมันทรานครับ
0: ใส่อะไรอ่ะเนี
1: ่ยเราใช้ถั่วขาวแล้วก็มันดับกลิ่นโสมด้วยนะ
0: นาน
1: เพราะว่าในกาแฟเรามันจะมีโสมทางเจ้าเก่ากี
0: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: ครับมีสูตรดั้งเดิมนะ
0: ส
1: ัดส่วนสองก็จะมีเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไปเนี่ย
1: แต่ละอย่างขมนะเขาตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
0: ซูคาโรสเข้าไป
1: ไม่ได้เอาไปปรุงรสนะครับไม่เหมือนกับโกโก้ก็ใช้ปรุงรสอะไรซูคาโรสเหมือนกันเพราะว่าโกโก้เนี่ยมันไม่มีอะไรขมเลยไม่เหมือนกับกาแฟกาแฟมันขมนะคอลลาเจนจะปลาน้ำจืดไปบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะ
0: นาน
1: สูตรดั้งเดิมหนึ่งทอง1ถุงมี30 แก้วขาย490 บาทครับ
0: ถุงเดียวเนี่ยนะ
1: ซื้อ2ถุง900 บาทเขามีมานานแล้วนะ
0: อย่า
1: ซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
0: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: มีมากว่า10ปีแล้วคุณผู้ฟังไม่เคยเปลี่ยนยี่ห
0: ้อไม่
1: เคยเปลี่ยนชื่
0: อ
1: และไม่เคยขึ้นราคาไม่เคยลดราคา
0: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
1: ครับสูตร2เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้ถุงนึงเนี่ยมีแค่20แก้ว
0: 380บาท
1: 2ถุง700
0: ซื้อ4ถุงเนี่ย
1: 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ครับตำรวจไปบุกจับพระวัดป่า3รูปเด็กวัดอีก2คนนะ
0: จับเรื่องอะไรอ่ะนะ
1: ก็ไปมั่วสุมเสพยาบ้ากันชาวบ้าน
0: ไปแจ้ง
1: มันทนไม่ได้ดูแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้ว
0: ตำรวจก็ต้องไปอ่ะนะ
1: กลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นคฤหัสถ์อย่างเงี้ย
0: มีการเสพยาเสพติดกันด้วย
1: ครับตำรวจจากสภ.เวรุวัน
0: นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไป
1: ฝ่ายปกครองไปตำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นไป
0: เดินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ย
1: เกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดป่าบ้านคำบอนอย
0: ู่
1: หม
0: ู่
1: 7ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดแขนก่อน
0: ขอนแก่นเนี่ยนะ
1: หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันครับ
0: พระเสพยาเสพติดเนี่ยนะ
1: อยากเสพจะไปบวชทำไมเนี่ย
0: นั่นดิแล้วศึกกลางพรรษาอีกแล้ว
1: จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องใน5รายประกอบด้วยนายสกล
0: อายุ47ปีเป็นคนขอนแก่นเนี่ย
1: นายสันติอายุ50ปี
0: อันนี้เป็นคนเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ
1: ์นายธนวัฒน์อายุ38ปี
0: อันนี้เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ
1: นายวิชัยอายุ26ปี
0: อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละ
1: นายศักดิ์สิทธิ์อายุ43ปี
0: นี่เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ
1: จับเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจปัสสาวะสิพบสารเสพติดก็แจ้งข้อกล่าวหา
0: หา
1: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
0: โดยฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะ
1: และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจบอกให้รู้เนี่ยพระที่วัดเนี้ย
0: เป็นไง
1: ชาวบ้านด้วยเนี่ย
0: เป็นไง
1: เสพยาสิ
0: เสพยากันก็ไปเจ้าหน้าที่
1: ตำรวจตรวจสอบดีครับ
0: ไปกัน
1: เครือข่ายต่างๆไปตรวจสอบก็เป็นพระจริงๆก็จับศึกกลางพรรษาเลย
0: ศึกนะ5คนไม่ใช่หรอ
1: ครับ
0: ถ
1: ้าเสพนะไม่ติดคุกกันนะเนาะ
0: ก็เดี๋ยวไปบำบัด
1: เ
0: ดี๋ยวก็ไม่ต้องติดคุกกันนะ
1: ครับผม
0: ผมไม่ได้ขายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก
1: ินเถอะยาเนี่ยป่วยก็กินยาไปหาหมอไปรักษาถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ุณหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: เขาต้องให้ยามารับประทานบางคนฉีดเลยก็
0: ม
1: ีเป็นมากๆก็ต้องฉีดนะครับ
0: ยาเบาหวานเนี่ยนะ
1: ครับแต่ไม่ถึงขั้นฉีดเอาไปกินก่อนนะสัก5วัน10วัน15วันนะ
0: เอายาจากโรงพยาบาลมาแล้วก็รับประทานมาลักกินนกของเราควบคู่กัน
1: ไปเลยมาลักกินนกขวดนึงต้อง60เม็ดนี
0: ่ซื้อ2กระปุกก็600อ่ะนะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งกระปุกเดียว300นี่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
1: 60เม็ดกินได้เดือนนึงเลยนะ
0: เดือนนึงอ่ะมาลักกินนก
1: วันละครั้งเดียว2เม็ดไปซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
0: 600บาท
1: 600บาทแต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,200 เด
1: ้แถมให้กระปุกหนึ่งเลย
0: แถมให้1กระปุกแถมตัวมาเลย
1: ใช่ดีนะ
0: รา
1: คาเดียวกันเลยครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับ
0: น้ำมันงาดำก็ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันด้วย
1: ใช่
0: ซื้อ4แถม1กันนะ
1: ใครที่กระดูกกรอบแคบกรับใส่หมวกแคบจะไปตีกรอบกึบโบ๊ะอะไรนะ
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นที่กระดูกมันแห้งมันเสื่อมนะมันไม่ถึงกับปวดหรอก
0: กระลาบ
1: มันไม่ปวดแต่มันรำคาญเนี่ยก่อนนอนคืนนี้ก็2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: กระปุกนึง60เม็ดได้เดือนนึงนะ
0: ส
1: องกระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: นาน
1: 4กระปุกแถม1กระปุกนะครับ
0: แถมให้
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: สั่งซื้อก็ได้2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
0: ไม่ต้อง
1: หรือจะเอางาดำกระปุกนึงมะระกระปุกนึงก็ได้ไม่เสียค่าส่ง
0: ได้เหมือนกัน
1: ที่8ริ้วเมืองฉะเชิงเทราน้ำยังไม่ลดเลยลุงโชเล่
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
1: บางหลังนี่ยังเกือบมิดหลังคาอยู่เลยนะ
0: แล้วต้อง
1: ทั้งกุ้งทั้งปลาที่เลี้ยงไว้ไปแล้ว
0: โอ้น่าเห็นใจ
1: ลอยไปกับน้ำหมดเลยดูสินะ
0: ลงทุนกันไปเยอะเนี่ย
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ไป
1: พบว่าน้ำท่วมในพื้นที่นั้นมีระดับสูงไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยนะครับ
0: บ้างเกือบมิดหลังคาเนี่ย
1: ครับชาวบ้านส่วนที่ได้บางส่วนอพยพไปบ้างแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นห่วงบ้านเรื่องที่จะไม่อพยพนะครับ
0: อยู่ในบ้านนะ
1: โดยมีการใช้โฟมเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาทำแทนเรือนะ
0: น่าเห็นใจ
1: นอกจากนี้ยังพบว่ากุ้งนี่ปลานี่ที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้
0: ลอยไปตามน้ำจนหมดแล้ว
1: ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งดูลอยไปอ่ะ
0: เลี้ยงเอาไว้จนโตแล้วไปกับน้ำแล้ว
1: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อน
0: ถือว่าปีนี้เป็นปีที่สาหัสที่สุดและหนักมากด้วย
1: และที่ดีและแต่อย่างดีนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยต่างๆ
0: จะได้เข้ามาช่วยเหลือให้อาหาร
1: เอาอาหารมาให้กินแต่ก็รู้สึกเสียใจที่กุ้งปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ย
0: มันไปกับน้ำหมดแล้ว
1: ไม่เหลือเลย
0: มันไม่ห่วงเจ้าของแล้ว
1: แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ยังคงให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
0: แล้วก็คอยเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอน
1: ครับผม
0: น่าเห็นใจ
1: ก็ยังสงสัยอยู่นี่นายอำเภอบ้านสร้างไปได้ยังไงแกมาโดนคำสั่งเพราะมันไปไม่ถูกนะหาทางออกไปกรุงเทพไม่ถูกอ่ะ
0: โอ้นายเห็นใจเขานะ
1: แกเป็นคนใต้นะคนนครนะ
0: โอ้
1: เป็นนครคนนครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชคนใต้เนี่ย
1: ครับ
0: คนใต้ไม่หวาน
1: แต่แกได้รับรางวัลอะไรเยอะแยะนะแต่ไม่เข้าตานายกไม่เข้าตาผู้ว่า
0: ผู้ว่าคนก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ที่สั่งปลดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นายเห็นใจนะ
1: ผู้ว่าคนก่อนที่จะเอาคนจีนมาเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างใช่ไหม
0: โอ้เอา
1: ผมไม่รู้หรอกคนต้องให้คนปัจจีเล่าให้เราฟัง
0: โดยเฉพาะสื่อโซเชียลเดี๋ยวก็จะรู้กันดีนะเราก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะไม่ใช่คนพื้นที่นะ
1: ยังไงประแดงต้องให้ประแดงเล่าให้เราฟังเนาะตอนนี้ที่กองพลไอ้กรมทหารราบที่สองอ่ะข้าจักรพงศ์อ่ะเปิดเป็นศูนย์สำหรับดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับน้ำก็ยังท่วมปัจจีบุรีในทุกอำเภอเลยด
0: ้
1: วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ชัดเชิงเซาด้วยนะครับเป็นห่วงเด้อพี่น้องเอ๋ย
0: ก็ท่วมก็ทั่วถึงอะนะ
1: ครับ
0: ยังอยู่ถ้าภาคกลางอีกนะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอน้ำเหนือไง
0: ปิ่มปิ่มมาเนี่ยนะ
1: ปิ่มปิ่มมาแล้วเนี่ย
0: ยังไงก็เตรียมตัวกันเอาไว้กระบงกระเบียง
1: ใครที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขารู้ตัวเขาเตรียมกันไปหมดแล้ว
0: เขาเรียกคนมีประสบการณ์เนี่ย
1: ประสบการณ์นะ
0: หรืออะไรทิ้งกันไว้เยอะๆตุนไว
1: ้ครับปัสสาวะไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยจวดปวดฉี่บ่อยๆนะกินฟอร์กัสเนี่ยมาเช้าผมเล่นไปครึ่งเม็ดนะ
0: ฟอร์กัสเนี่ยนะ
1: ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: จะได้เยี่ยวคล่องคุณผู้ชายหลายคนก็เป็นนะฮะอย่าไปคุยเลยว่าไม่เป็นหรอกอายุขนาดนี้มันไม่เป็นเป็นแต่ไม่รู้ตัวนะ ปวดฉี่มาเนี่ยเบ่งไม่ออกเนี่ย
0: อันตราย
1: ปิดกันมารถหัวนี่โป้เท้าอย่างเงี้ยนะครับ
0: เหม็นไปหมดเนี่ยนะ
1: ฟอกัสไม่ต้องมีจะได้ตังค์หรอกดูแลตัวเองดีกว่า
0: ฟอกัสนี่เขาขายยังไงเนี่ย
1: กล่องหนึ่ง390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาท
0: นั่น
1: ส่วนใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
0: รับประทานชนิดแคปซูลก็สายเลื่อมจอย
1: เป็นแคปซูลครับก่อนนอน2เม็ด
0: รับประทาน
1: ถ้าใจร้อนไหมอยากจะให้มันได้อย่างใจปรารถนาก
0: ็
1: เอาแบบชงน้ำดื่มใช้เลื่อมไอ้จอยมิกฟู้ดครับอันนี้ชงน้ำดื่มนะ
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: เอาน้ำเย็นนะอย่าไปเอาน้ำร้อนนะ
0: ผสมกับน้ำครับ
1: ครับน้ำเย็นแล้วมันจะอร่
0: อ
1: ยเหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลย350บาท2กล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: ไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกนะอยากรู้กันหลังใหม่นะ
0: โอ้เข้ามา คุยกัน
1: ครับ
0: ผู้ชายนะ
1: ใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารเอายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไป
0: ของไทยทิพย์โอสถอันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: กระปุกหนึ่ง60เม็ด350บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับหลายท่านจะโอนเงินมาให้ก่อนบอกไม่เอาเก็บเงินปลายทางอย่างเดียว
0: เดี๋ยวทางด้านเขาไปส่งให้ท่านก็จ่ายเงินเขาไปรับ
1: คร
0: ับไว้จบ
1: ใช่ตัวแทนจำหน่ายเราเยอะแยะนะครับในเขตลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์อะไรเงี้ยนะสถานที่อื่นไม่มีไม่เป็นไรหรอกครับสั่งซื้อเอาก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้เหมือนกัน
1: ครับผมอ้าวไปงานกฐินหน่อยเดี๋ยวเขารอกันอยู่ในหมายอีกวัดนึงแล้วนี
0: ่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: อย่าเพิ่งรำคาญนะมาร่วมกันทำบุญด้วยกันนะครับ
0: ปีละหนกฐินเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: จะเป็นกองละ500กองละ 1,000-2,000 ก็ติดต่อกับทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อกันไป
1: ครับ
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแก้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทอง ตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเกียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและ22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: ก็ไปดูลิเกเด็กโชคดีไปด้วยกันนะ
1: ลิเกอัจฉริยะคณะ
0: โชคดีมีสุขวัดบางลี่นะ
1: ครับ
0: งานประจำปีปิดทองพ่อพระศรีอาน
1: สนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะ
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับผม
0: ซื้อ2ตันเนี
1: ่
0: ย
1: แถมไปเลย10กระสอบซับน้ำตาไปอีก4กระสอบ54กระสอบ
0: 2ตันนะ
1: ตันถึงสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะ
0: ตันเดียวแค่2กระสอบเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: ซื้อ2ตันได้14กระสอบ
1: ครับตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำที่รังสิตใต้ให้ลดก่อนจึงจะรับน้ำจากนครนายกเข้ามาเพิ่มได้นะครับก็ที่ประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนายพระดอนปิศนันนันสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีกับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: แล้วก
1: ็ท่านผู้ว่าราชการปทุมธานีนางสาวธนิยาไนยพินิจครับ
0: ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
1: พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ระบายน้ำ
0: แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดอะไรนะ
1: ไฮโดรโฟอีก4เครื่อง
0: 4เครื่อง
1: เร่งลดระดับน้ำในย่านรังสิตคลองหลวงคูคตลำลูกกาก่อนจะวางแผนระบายน้ำจากนครนายกผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับ
0: ตักดันน้ำออกจากนครนายกไปแม่น้ำเจ้าพญาผ่านจังหวัดปทุมธาน
1: ีเร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำคลองรังสิต84เป็นจาก84เป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: พร้อมกับชะลอการรับน้ำจากจังหวัดนครนายก
1: จนกว่าน้ำรังสิตใต้จะลดลงนะครับท่านพระดอนบอกว่าปริมาณน้ำจากรังสิตเหนือตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลาดไทยและตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะพยายามระบายน้ำออกทางด้านเหนือเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองรังสิตให้ได้มากที่สุดนะครับ
0: ต้องไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รังสิตใต้ด้วย
1: ครับส่วนแนวทางการรับน้ำจากนครนายกตามปกติคลองรังสิตมีหน้าที่รับน้ำจากนครนายกนะแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในรังสิตมันยังสูงอยู
0: ่หากรับน้ำจากนครนายกเพิ่มเป็นไง
1: อาจทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในพื้นที่รังสิตได้ทันแล้วก็จะเพิ่มผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
0: ดังนั้นที่สำคัญก็คือ
1: เร่งระบายน้ำในรังสิตให้ลดลงก่อนเมื่อสถานการณ์รังสิตคลี่คลายก็จึงสามารถรับน้ำจากนครนายกเข้าไปช่วยระบายน้ำออกจากลงแม่น้ำเจ้าพระยาได
0: ้
1: คุณพลดอนบอกว่าพื้นที่ที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
0: ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงได้เต็มที่
1: เนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำสูงแล้ว
0: มีแต่น้ำเหมือนกัน
1: ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดภาระน้ำฝั่งตะวันออกก็คือ
0: การระบายน้ำไปยังฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: โดยจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่รังสิตให้ได้ก่อนนะครับ
0: ออกจากลงไปเจ้าพระยาก็จะเข้ากรุงเทพอ่ะดิ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก็หวังว่า
0: เหลืออีกนะ
1: เดี๋ยวน้ำเหลือมันยังไม่มานะอยากให้มาเลยพระคุณเลย
0: แล้วพรุ่งนี้มันจะตกอีกนะ
1: ใช่ครับคุณแม่วัย32ปีนี่ตั้งครรภ์และครรภ์เป็นพิษรุนแรงเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตครับ
0: อ้าว
1: คุณหมอช่วยเด็กออกมาได้นะทารกเน
0: า
1: ะ
0: เด็กได้ออกมาแม่เสียชีวิตเน
1: ี่ยญาติขอสร้างกุศลเนี่ยมอบอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยด้วยนะครับ
0: แม่วัย32เนี่ยนะ
1: มีภาวะคันเป็นพิษรุนแรงนะครับนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดสมองแตกและเป็นภาวะสมองตาย
0: ทีมแพทย์ก็ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถเนี่ย
1: โชคดีนะสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตทารกไว้ได้ครับ
0: เด็กรอดแต่แม่เสียชีวิตนะ
1: แต่คุณแม่เลือดออกในสมองมากแม้จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดสมองแต่เนื้อสมองได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
0: กระทั่งผู้ป่วยมีภาวะสมองตาย
1: ญาติจึงตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้ทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย
0: ด้วยการบริจาคอวัยวะ
1: เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยซึ่งการบริจาคครั้งนี้สามารถช่วยผู้ป่วยได้2ชีวิตจากไตทั้งสองข้างครับ
0: อนุโมทนาสาธุเน
1: า
0: ะ
1: การบริจาคอวัยวะคือการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับคือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ
0: ่
1: คือทานบารมีขั้นสูงด้วยบุญกุศลที่ได้มามอบชีวิตใหม่ให้กับผู้อื่นหลายชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ภูมิที่ดีและได้รับรู้ว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามเจตนารมณ์แล้ว
0: ขอให้สู่สวรรค์ไปเลยเนาะ
1: ครับไตนะไตนะ
0: สองข้างเลย
1: ก่อนนอนอย่าไปกินมากเค็มๆมาก
0: อันนี้เราต้องดูแลไตกันให้ดีนะ
1: ไตมันจะวายแม่หนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาหย่อนมันนอนไม่หลับ
0: ประเภทนั้นมีเยอะนะ
1: ชงโกโก้ดื่มซีอิ่มแล้วหลับสบายเลยนะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะเรายังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงหน้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6จะมาเสริมอีก2คลื่นครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตย ยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง
7: ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: จนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางต

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมว

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล
1: ก็มาฟังข่าวกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่อุตรดิตถ์นะครับ
1: ภาค6ใช่ไหม
0: ตำรวจภูธรภาค6เนาะ
1: 90.50 FM เนี่ย
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: มันยังอยู่ด้วยกันนะวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี
1: ค่ายจักรพงศ์จังหวัดประจินบุรี
0: จสหนึ่งกรุงเทพ
1: ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: ภูธรภาค9สตูล
1: ก็ยังฟังกันอยู่
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM นี่
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: ทลอ197ก็ฟังกัน
0: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาอีก
1: ชั่วโมง
0: จอทลอ197
1: ฟังกัน
0: ครับแม่ฝนฟ้าก็ครึ้มแต่ว่ามันไม่มีฝนนะวันนี้เนาะ
1: ไม่มีนะ
0: เขาบอกมีก็มีน้อยไปมีอยู่ทางไหนทางใต้แต่ที่ลพบุรีไม่มีทั้งวันนี้ทีมงานเขาก็เลยไปโน่นปากทางเขาวัดเวียงได้
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ใครอยากได้อะไรก็โทรบอกกันละกันนะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดเส้นเอ็นตึงหรือต้องการอยากจะได้ไทยแคลพัดเอาไปบำรุงกระดูกบำรุงข
1: ้อ
0: ต้องการอยากจะได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นเอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อต้องการอยากจะได้มรักขี้นกเอาไปรับประทานคู่กับยาเบาหวานของโรงพยาบาล อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบิงของไทยทิพย์โอสถหรือว่าเป็นดีแคร
1: ์ได้
0: ก็ได้ดูแลสายตาหรืออยากจะได้โปรมิกออยล์บำรุงไตซะหน่อยสิ
1: โปรมิกออยล
0: ์ก็ได้หรืออยากจะได้เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: ก็ได
0: ้หรืออยากจะได้เป็นเครื่องดื่มโกโก้ร้อน
1: ๆโกโก้ชูเดียด
0: าครับหรืออยากจะได้เป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกหรืออยากจะได้เป็นฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่เหี่ยวไม่ค่อยออกฉี่ไม่ค่อยพุ่ง
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: หรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการอึไม่ออกถ่ายไม่ออกไปบำรุงลำไส้ไปปรับลำไส้ใหม่มันจะได้ถ่ายออกสักทีนึง
1: สายเลี่ยมจอย
0: โอ้ทนท้องอืดหยุดได้ไม่ถ่ายอะ
1: สายเล
0: ี่ยมจอยนี่เป็นแคปซูลนะแต่ถ้าเป็นผงชงน้ำดื่มก็ต้องเป็น
1: จอย
0: จอยมิกฟูด
1: มิกฟูดนะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนี่แหละ
0: นี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะ รวมไปทั้งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ซื้อ2ตันแถม14ลูกอ่ะนะ
0: เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่สุชินน่ะไปแล้ว
1: ส่งไปแล้ว
0: ชุมนุม3โก้ป่านนี้ก็อยู่กลางทุ่งแล้วมั้งนะครับใช้ไม้แล้วใช้เลยอย่ารอช้าปุ๋ยลุงช้างก็ชอบน้ำไม่ชอบแดดบางคนนี่เจอแดดก็ไประเหยหมดเลยนะขึ้นฟ้าหมด
1: ของเราแล้ว
0: เออของเราต้องเจอน้ำถึงจะลงดินเนี่ย
1: ชื่นใจอะนะ
0: ครับปุ๋ยเราอาจจะเขียวช้าก็ชาวบ้านเขาหน่อย 7-8 วันพอเขียวแล้วเขียวยาวเขียวทนเขียวนานนะบำรุงรากบำรุงใบบำรุงต้นฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน
1: ได้
0: เพราะก็มีทั้งฮิวมิกทั้งโคลไมด์ไปปรับสภาพดินมีทั้งฮอร์โมนไปทำให้ต้นไม้กินอาหารได้ดีว่างั้นแล้วก็เม็ดฟูกดอะมิโน
1: นานเจ
0: ดึงรวงดึงเร็ว
1: และจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ครับไม่ต้องอธิบายเยอะเขารู้กันแล้วว่าใช้แล้วดีเขาถึงได้ใช้ต่อบอกต่อบอกต่อยังพี่ผู้ใหญ่สุชินเนี่ยกี่เดือนเนี่ยใช้ไป4ตันแล้วเนี่ยใช้ดีแล้วเขาก็ใช้ต่อสิ
1: ตอ
0: นแรกลองของลองของดูกันนี่มันเข้าท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเข้าท่าปั๊บซ้ำเลยทีนี้คนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะคนจะรวยช่วยไม่ได้
1: จะใช้กัน
0: ครับ
1: ของดีก็ว่ากันไป
0: ดื่มหรือยังโกโก้โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: โกโก้
0: โกโก้ลุงช้างเนี่ยนะชูชูชูชู
1: สองกล่องก็500อะนะ
0: ครับอย่าไปซื้อกล่องเดียว
1: กล่องเดียว300เนี่ย
0: เสียเปรียบเขาซื้อ2กล่อง500เลยน้ำท่วมอยุธยาคราวนี้นะครับน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมมัสยิดดารุสุนะสูงเกือบ2เมตรสุสานฝังศพจมน้ำประสานทีมกู้ภัยย้ายร่างหญิงหนีนะครับหญิงวัย62ปี
1: หนักอะ
0: 120กิโลกรัม
1: โอ้น้ำหนักเยอะ
0: ลงเรือท้องแบนไปประกอบพิธีมัสยิดแห่งใหม่นะครับ
1: ย้ายที่นะ
0: ต้องย้ายที่อยู่ไม่ได้แล้ว
1: น่าเห็นใจ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
1: ที่จังหวัด
0: ที่พระนครศรีอยุธยายังไม่แผ่วเลยนะฮะ
1: แล้วก็กระทบวงกว้างด้วย
0: โดยเฉพาะบริเวณมัสยิดดารุสุนนะตำบลภูเขาทอง
1: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นทะลักเข้าท่วมสูงเกือบ2เมตรครับ
1: อุโบสถอุโบสถ
0: ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามส่งผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ฝังได้ตามปกติครับ
1: สุสานเนี่ยนะ
0: ครับอุโบสถนี่แหละ
1: ผู้ใหญ่ทำไงอ่ะ
0: เขาบอกว่าจากวิกฤตน้ำท่วมดังกล่าวเนี่ยทางชุมชนก็ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทีมงานจิตอาสา
1: เพื่อขอกำลังสนับสนุนกำลังพล
0: แล้วก็เรือท้องแบนในการเข้าช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตผู้หญิงวัย62ปี
1: เสียชีวิตในโรคประจำตัว
0: ออกจากพื้นที่มัสยิดดารุนซุนนะเพื่อไปนำประกอบพิธีทางศาสนาทำการฝังยังสถานที่แห่งใหม่ครับ
1: ย้ายที่ฝังนะ
0: เคลื่อนย้ายร่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่า
1: พื้นที่โดยรอบของมัสยิดเนี่ยนะ
0: ถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีรูปร่างใหญ่และน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัม
1: ทำให้เจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านก็ต้องช่วยการเคลื่อนย้าย
0: ร่างลงจากชั้นบนตามบันไดอย่างระมัดระวัง
1: ก่อนจะลงสู่เรือท้องแบนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ครับฉะนั้นทีมกู้ภัยก็ต้องใช้เรือท้องแบนขี่ฝ่ากระแสน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะผ่านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงเรียนศาสนาอิสลามนุรุณยมานหมู่5ตำบลลุมพีอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ
1: เป็นพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะ
0: เพื่อให้ญาติและผู้นำทางศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาดำเนินการฝังร่างตามหลักศาสนาอิสลามต่อไปครับ
1: ก็ลำบากไปหมดเลยนะน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ยุ่งวุ่นวายกันไปหมดแล้วครับเรื่องน้ำเนี่ยนะ
1: น้ำมันมาเยอะด้วย
0: ครับผม
1: อยุธยาเนี่ย
0: ใช
1: ่หลายเพอด้วย
0: ทุกอำเภอไม่เหลือ นะครับเป็นห่วงเป็นใยและลูกค้าเราทั้งนั้นเลยนะ
1: อยุธยาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทุกอำเภอเลย
0: ทุกอำเภอเลย
1: อ้าวเป็นห่วงกัน
0: นั่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแต่รายการลุงช้างทั้งนั้นเนี
1: ่
0: ยอยุธยาอย่างเงี้ยชัยนาทอ่างทอง
1: อ
0: ุทัยธานีสิงห์บุรีปทุมธานีรวมไปถึงฉะเชิงเทราปราจีนบุรีปทุมธานี
1: น่าน
0: ปทุมแล้วปทุมอีกแล้วก็
1: ลพบุรีสระบุรี
0: หมดเลยไม่เหลือแล้วครับผู้ฟังไปถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามแม้กระทั่งราชบุรีแฟนรายการลุงช้างเยอะ
1: เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะ
0: โอ้บางคนโทรมาคุยกับลุงช้างเนี่ยชื่นใจฟังทุกวันเลยชอบโชเล่จังเลย ชอบต้องพูดชื่อสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: นั่นแหละครับ
1: ออกไอหอมชื่นใจไปเลย
0: สองสามวันโชเล่ไม่กินข้าวเลย
1: เป็นไง
0: หันไปกินสบู่แล้ว
1: กินได้อิ่มไปเลย เอาไว้หอมเนี่ยไว้สปอกตัว
0: ครับถ้าตะบูแก้คันกับโปรยเซียนเขาถ้าหอมฟุ้งก็ต้องลุงช้างนะ
1: วันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนเขาได้นะ
0: ครับ
1: ปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะครับรับประทานทันทีเลย
1: นั่น
0: ยาหญ้าบริ้งก็ได้
1: เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ดีแค่ก็ได
1: ้เป็นแบบซอฟเยล
0: ดูแลสายตากันนะ
1: ของตานี่สำคัญนะ
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: ยาหญ้าบิงก็กระปุกละ800
1: สองกระปุกก็1,500บาทเนี่ย
0: ดีแค่ก็กระปุกละ400สองกระปุก650
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได
0: ้ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยดูแลไต
1: เหมือนกันราคาเหมือนกัน
0: สำหรับการยันทุนถนอมไตของเราเนี่ย1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอดีตลูกจ้างปืนโหดบุกยิงขู่ด่าทอนายกมดกลางงานศพเจ้าตัวแจ้งความหวั่นไม่ปลอดภัยเอาไปยิงเขานะ
1: ขู่ยิงอ่ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจโทด็อกเตอร์มนพิพัฒน์เอี่ยมจรัสหรือว่านายกมดนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดเดินทางก็แจ้งความต่อตำรวจสภ.เมืองปทุมธานี
1: หลังจากถูกอดีตลูกจ้างของเทศบาล
0: ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่กลางงานศพลูกบ้านณวัดบางคูวัดครับ
1: ปทุมนะ
0: นายกมดบอกว่าหลังจากพิธีสวดพระอภิธรรมเสร็จปั๊บ
1: ก็เดินลงมาจากศาลาเนี
0: ่
1: ย
0: ได้มีอดีตพนักงานของเทศบาลเดินเข้าไปตะโกนด่าทอโดยถ้อยคำหยาบคายก่อนจะชักปืนลูกโม่สแตนเลส ออกมายิงขึ้นฟ้า2นัด
1: หลังจากนั้นก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ดองแดงหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
0: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนข้าราชการจำนวนมาก
1: ถือว่าเป็นการกระทำแบบอุกอาจ
0: ไม่เกรงกลัวกฎหมายและสร้างความหวาดกลัวอย่างมาก
1: ทั้งนี้วัดแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุมาแล้ว
0: อดีตพนักงานบุกทำร้ายตนเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
1: หลังจากนี้
0: พนักงานสอบสวนจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ส่วนตนก็เตรียมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวท่านนายกมดไปทำอะไรเขาหรือเปล่า
1: ก็ไปงานศพอะนะ
0: เ
1: ขาก็ยิงปืนขู่แก
0: ครับ
1: ปืนฟ้าไปสองนัดเนี่ย
0: โบโบ
1: เอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปแจ้งความไว้แล้ว
0: ดูแลสุขภาพนะนายกเอาไบโอไปกิน
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารเนี่ย
0: ใช
1: ่เป็น
0: เช้ากลางวันเย็นเลย
1: ดูแลสุขภาพร่างกายเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วโต๊ะรับแขกนะท้องกาแฟนะเปลี่ยนใหม่ท่านนายกเชื่อผมดิ
1: ไม่อ่ะ
0: ห่วงจุ้ยเขาบอกต้องกินโกโก้ลุงช้าง
1: เป็นโกโก้ไง
0: โอ้ยชุดโกโก้นี่ขนาดเนี่ยพออสนั่นอยู่ละงูสตาลูนเนี่ยนะบอกตอนนี้แขกมานี่ชอบใจ
1: ชอบใจ
0: พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันชงกินกันเองเลยนะ
1: โกโก้เนี่ยนะ
0: เออเพราะว่ามีฮาลาลด้วยไงมุสลิมมันชอบพออสนนบอกแม่ยาเยอะจังไปช่วงนี
1: ้
0: บอกมาทำไมดื่มโกโก้
1: โกโก้ชู้เนี่ยนะ
0: ดื่มแล้วสบายดำรงสมองบำรุงสายตาแห
1: ม
0: ฟื้นฟูความจำดีนะ
1: โกโก้นะ
0: กล่องนึงมี15แก้ว300บาท2กล่องเนี่ย
1: 2กล่อง500
0: 30แก้วเลย
1: 30แก้ว
0: มีขายร้านเจ๊หมูป่าโมกนะป่าโมกร้านลูกสาวตุ้มบัตรแล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้ว
1: อันนี้ไปซื้อได้เลย
0: ตอนนั้นต้องสั่งซื้อเนี่ยกระปุกกล่องนั้นก็ไม่เสียค่าส่งหรอกวิทยุก็มาแล้วด้วยซื้อคู่กับวิทยุเลย
1: วิทยุทานที่จะเตอร์เครื่องละ600
0: เหลือ500พอตอนนี้ซื้อคู่กับโกโก้อะ
1: ต่างโกโก้2กล่อง500วิทยุก็500พันเดียว
0: ซื้ออะไรก็ได้ในรายการเนี่ยแล้วก็เอาวิทยุไปแค่เท่าทุนพอ500บาทโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812961691
0: พี่น้องที่อุตรดิตถ์นะลุงช้างมาแล้ว
1: มาฟังกันนะ
0: เมื่อก่อนนี้จัดรายการอยู่ที่อำเภอวิชัยนะอำเภอวิชัยอุตรดิตถ์อยู่ติดกับศรีนครนั่นแหละครับ
1: อุตรดิตถ์นี่ภาค6เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังก็ 90.50 FM
0: FM

0: ได้
1: เขาไม่ใส่น้ำตาล
0: เป็นไขมันก็ต้องรับประทานได
1: ้เขาไม่ใส่ไขมันทรานใช้ถั่วขาวใช้สูกรดนะ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ครับจากกรณีที่7ครอบครัวผู้เสียหายถูกกดดันขับไล่ออกจากหมู่บ้านได้ถูกกล่าวหาอ้างเหตุผลความเชื่อที่มีจะมาจากความฝันพร้อมขีดเส้นตายให้ย้ายออกจากพื้นที่ในวันที่10ตุลา
0: สร้างความหวาดกลัวจนกระทั่งเกิดความเสียหายเนี่ยนะ
1: เข้าร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.กองก๋อยและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศพเมยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความปลอดภัยครับ
0: ความปลอดภัยเนี่ยนะ
1: ล่าสุดตำรวจสภ.คลองก๋อยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนครับสมาชิกอาสารักษาดินแดน
0: อ
1: ำเภอศพเมยลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบ้านห้วยเหี้ย
0: หมู่ที่5ตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมย
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
0: นาน
1: เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมแล้วพบปะคุ้มครองครอบครัวผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด
0: เพื่อสร้างขวัญและความเชื่อมั่นความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินชีวิตด้วย
1: ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดการกระทําที่ละเมิดต่อกฎหมายครับ
0: และก็จะจัดการดูแล
1: ความสงบเรียบร้อยในชุมชนต่อเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขครับ
0: เป็นความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อคนภูเขาคน
0: ภูเขา
1: เขาเรียกว่าชนเผ่าเนาะเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปดูนะ
0: ไปตำรวจตรวจสอบการ
1: แล้วก็ไปคุมเข้มเลยนะ
0: คุมเข้มเพื่อประชาชนเนี่ยนะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันตีเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับ
1: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
1: โอ้โหน้องเตดีเจอะไรนะ
2: ตาราเดเตเต
1: จะมามองหน้าทำไมเราดูที่ไมโครโฟนเอาวันนี้โทรหาลุงช้างที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์081290-1691ครับ
1: แล้วเบอร์ลุงโชเร่ล่ะ
2: 081924377ครับ
1: โอ้โห
0: เก่งมาก
1: เก่งจริงเปล่าเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าเรียนหนังสือชั้นไหนแล้วเนี่ย
2: ชั้นป.3
1: คิดนานจังเลย
0: ชั้นล่าง
1: ชั้นบนดิ อันไหนท่องไอ้นี้ให้ฟังหน่อยสิท่องอะไรนะเดี๋ยวชินบัญชรดีกว่าชินบัญชรได้ไหมอ้าวได้เอาสิเอาเลย
2: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังปิยะสังสุตตะวาอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะกนังสุขังอารหังสุขะโตนะโมพุทธายะชะยาสนากัตตาพุทธาเชตวะมารังสวหานังจตุสัจจะสัพพังนัสสังเยปิวิงสุนราสัพพาตันหังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิสิตาไมหัง
1: ลืมแล้วลืมแล้วล่ะไมหังแล้วอะไรแค่นั้นเองโอ้โหแล้วคุยว่าท่องได้เอาต่อที่ได้ไหมไม่ได้แล้วติดตรงนี
0: ้
1: ไปล้างหน้าล้างตาเลย
0: ไปเตร
1: ีย
0: มไปเซ
1: เว่นเดี๋ยวเตรียมตัวไปเซเว่นเดี๋ยวแล้วไปโรงเรียนกรมชลประทานปรับลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,350 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อท้ายเขื่อนแล้วคุณผู้ฟังคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นครับมรคินกนะไปกินเถอะนะพี่อัมพันธ์พี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
3: แหมเก่งจริงๆหลานลุงเนาะ
1: ขอบคุณดิขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
1: โ
3: อ้ท ้องไว้

0: จริงๆเก่งจริงๆหลานเอ้ย
1: จ้า
0: เรียนเก่งๆนะคะ
1: เรียนเอาแต่ผมสองคนอายเลย
0: เรียนเก่งๆนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: เรียนเก่ง
1: ๆครับผมขอบคุณครับพี่อัมพันธ์จากคลองขลุงคลองขลุงนี่จังหวัดกำแพงเพชรนะ
3: คลองขลุงกำแพงเพชรเนี่ยนะ
1: พี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลโพนังดำออกสัพยายังจมกว่า 1,400 ครัวเรือนนะน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วล่ะต้องฉีด EM อ่ะเป็นการปรับสภาพน้ำพร้อมเปิดจุดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาฉุกเฉินด้วยนะ
3: น้ำมันท่วมขังอยู่นาน
1: เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
3: ชลประทานจึงได้ทยอยปรับลดแหละ
1: อัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,400
3: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: เพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ขังอยู่ในท้ายเขื่อนเนี่ยนะ
1: ครับสถานี C2 นครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ43เขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเหลือ 16.05 เมตรนะครับต่อเขาเรียกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยนะครับระดับน้ำท้ายเขื่อนก็ 15.58 เมตร
3: อ
1: ัตราการระบาย 2,350 บาท5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ้ะ
3: นาน
1: แม่น้ำในลำหลักเลยนะครับลดลงแล้วล่ะแต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะ
3: พื้นที่ตำบลโพนังดำออกสัพยาชัยนาทและก็ไปทั้งหมด7ตำบล
1: ประชาชนได้รับการเดือดร้อนประมาณ 1,412 ครัวเรือน
3: และก็ระดับน้ำท่วมขังเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้ว
1: โอ้โหนี่แย่เลยคุณผู้ฟังเน
3: า
1: ะ
3: ขังอยู่นานเนี่ย
1: ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนังดำคุณพิรมโถสุวรรณเนี่ยบอกว่า
3: ระดับน้ำจะลดลงมาแล้วประมาณ40เซนติเมตร
1: แต่ชาวบ้านอพยพพักอาศัยริมถนนเนี่ยนะสายกันคลองเนี่ยยังต้องขอความช่วยเหลือด้านน้ำดื่ม
3: แล้วก็
1: ห้องสุขาก
3: ระแสไฟฟ้า
1: สำหรับปัญหาน้ำเน่าเสียทางเทศบาลได้ประสานขอสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM เนี่ยนะครับ
3: เพื่อนำมาราดแล้วก็ปรับให้น้ำให้ดีขึ้นเนี่ยนะ
1: เพื่อในความสะดวกและลดภาระเดิมจากของประชาชนเทศบาลโพนังดำออกได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนนะ
3: ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนที่ถูกอุทกภัยเนี่ย
1: เทศบาลตำบลโพนังดำออกไปรับสมัครแล้วนะครับไปรับลงทะเบียนแล้วล่ะขอรับเงินเยียวยาไปลงทะเบียนยัง
3: ครับทะเบียนการ
1: ยังไม่ลงไปลงเลยนะ
3: รับเงินเยียวยา
1: ครับแม้กระทั่งจะตอนนี้จะมีแนวโน้มที่คลี่คลายแต่ว่า
3: เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเตือนแล้วก็ให้ประชาชนเฝ้าระวัง
1: เตรียมรับน้ำเหนือมาอีกนะครับ
3: น้ำเหนือฝนมันจะตกอีกนะ
1: กรมอุตุประกาศแล้วเนื่องจากว่าหลายพื้นที
3: ่
1: เคยประสบอุทกภัยซ้ำสองสามรอบ
3: สองรอบสามรอบในปีที่ผ่านมานู่นก็เคยนะ
1: ครับ
3: ต้องดูแลกัน
1: เพราะนั้นแล้วใครยกของไว้อย่าเพิ่งเอาลงมานะ
3: ดูไว้ก่อน
1: อย่าเพิ่งยกลงในชั้นสองนะ
3: น้ำมันยังไหลมาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
3: มีการปรับลงอะนะ
1: ใช่
3: เรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ครับกระดูกทับเส้นเกาลูมาตอยนะครับรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
3: สูตรดั้งสูตรเดิมเนี่ย
1: กล่องหนึ่ง200บาทครับ
3: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนี่
1: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องหนึ่ง
3: สูตรดั้งเดิมนะ
1: ครับแต่สูตร2ก็คนที่ปวดเส้นเอ็นตึงไม่เนื้อไม่ตัวนั่งนานยืนนานเดินนาน
3: อย่ารับประทานแบบชนิดแคปซูลเลย
1: ครับ
3: กระปุกหนึ่งก็300บาท
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
3: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะครับ
3: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
1: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
3: ใช่แควพัดนะ
1: 2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุก 1,000 แถมปี1กระปุกนะครับ
3: 4กระปุกแถม1กระปุกเนี่ย
1: นังอ่านนี่สิเนี่ยพ่ออะไร
3: แล้วพัดเนี่ยนะ
1: พ่ออะไร
2: พ่อช็อกลูกวัย17ขี่จักรยานยนต์กับจากติวหนังสือ
1: เสยท้าย
2: เสยท้าย18ล้อเสียชีวิตสลด
1: ครับ
3: ตายเลย
1: ที่สภ.อุทัยเนี่ยนะอยุธยาเรานี่แหละครับเมื่อเช้านี้ข่าวผมมาเมื่อกี้เนี่ยตอน8โมงเนี่ย
3: สงสัยน้ำไม่ท่วมถ้าท่วมคงไม่ตาย
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
3: เมื่อคืนเนี่ยนะ
1: ได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อ
3: บนถนนสายเอเชียขาออกเนี่ย
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่19ช่องทางหลักหมู่1ตำบลธนูครับ
3: อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ไปสำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ สะอาดชื่อว่านายเออ
3: ายุ17ปี
1: สภาพนอนหมดสติอยู่บนพื้นถนนนะครับ
3: มีบาดแผลบริเวณศีรษะและก็กลางหน้าผาก
1: เจ้าหน้าที่ผนมพยาบาลเบื้องต้นทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลราชธานีนำส่งครับ
3: โรงพยาบาลราชธานีก็ต่อไป
1: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าทะเบียนพระนครศรีอยุธยา
3: สภาพล้มคว่ำอยู่บนถนนหน้ารถไฟได้แตกด้วย
1: ครับแล้วก็โชกหน้าได้รับความเสียหายห่างออกไปพบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อ Volvo
3: โอ้ทะเบียนกรุงเทพอ่ะ
1: ส่วนตัวพ่วงกับทะเบียนอยุธยาครับ
3: จอดอยู่ริมถนนเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว
1: ้บริเวณตัวพ่วงเนี่ยนะครับป้ายทะเบียนมีร่องรอยของการถูกชนเสียหาย
3: หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ก่อนที่พ่อจะเดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วก็รีบไปรอที่โรงพยาบาลไปดูอาการลูกชายทันที
3: ขณะที่ทีมแพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออยู่ในรถนะ
1: พ่อได้เปิดประตูเข้าไปพูดให้กำลังใจลูกชายด้วยเสียงสั่นว่าเป็นห่วงแล้วก็สู้ๆนะลูก
3: ก่อนที่ทีมแพทย์จะเร่งนำตัวไปที่โรงพยาบาล
1: และในที่สุดน้องก็เสียชีวิตครับ
3: น่าสงสารนะ
1: ใช่พ่อในใจอยากขาดเลยนะครับ
3: ลูกทั้งคนนะ
1: ลูกชายเดินทางไปเรียนไปติวหนังสือ
3: ไงไม่น่าไปติวเลยเน
1: า
3: ะ
1: แต่ก็สอบติดวิไลศิลปากรได้อ่ะกำลังขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านก็มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวครับ
3: ทางด้านของนายประเสริฐอายุ63ปี
1: อีตาคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
3: บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: ขับรถมาทำถนนคู่ขนานนี่แหละ
3: แล้วก็มาถึงทางเบี่ยงเนี่ย
1: เขาเบี่ยงเข้าช่องทางหลัก
3: จากนั้นเน
1: ี่
3: ย
1: รถจักรยานยนต์ก็มาชนท้ายรถตัวเองเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
3: จึงบังคับรถจอดไว้ด้านหน้าแล้ว
1: ก่อนจะลงมาดูคนเจ็บและแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือครับ
3: แจ้งให้เขามาช่วยเหลือโดยเบื้องต้นนี่นะ
1: พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบและถ่ายภาพจากจุดเกิดเหตุ
3: รวมทั้งสภาพของรถทั้งสองคันเอาไว
1: ้พร้อมเตรียมเชิญคนขับรถบรรทุกพ่วงมาให้ปากคำ
3: รวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
3: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: โอ้ยน่าเสียดายนะลูกนะเรียนเก่งด้วยเนาะคงจะสอบได้นะนะหลายคนนะชอบให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนข้ามกลางคืนดึกๆเดินๆเนี่ยเน
3: า
1: ะ
3: ก็อันตราย
1: อันตรายครับ
3: น่าสงสารเนาะอ
1: ย่าเพิ่งให้ขี่เลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังให้ความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยแต่จริงๆอ่ะอุบัติเหตุบางทีเราก็ไม่ได้ไปชนเขาหรอกเขามาชนเราม
3: ันเป็นได้
1: ครับ
3: เคาะอันนะเคาะกรรมเนี่ยนะ
1: ไม่โทษเวรโทษกรรมก็ไม่ได้โทษจากประมาทไม่เขาประมาทก็เราประมาท
3: ประมาณนั้นนะ
1: ครับผมฉี่ไม่พุ่งไม่โจดปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะพี่นะ
3: รับประทานฟอกัสกล่องสีเขียว
1: จะได้ไม่ต้องเยี่ยวรถหัวนี่โป้เท้า
3: ขี่สะดุดเนี่ยนะ
1: กล่องนึง390บาทซื้อทีละกล่องก็ได้
3: 2กล่องอ่ะ
1: 7003กล่องก็ 1,000 นะ
3: 3กล่อง 1,000 ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ครับผมอ่ะอ่านข่าวกฐินหน่อยเค้ารอฟังข่าวกฐินนี่แล้วเนี่ย
3: กฐินสามัคคีเนี่ยนะ
1: อย่าเบื่อนะพี่น้องครับทําบุญด้วยกันนะก็ช่วงฤดูนี้ฤดูการทอดกฐินเนี่ยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันประกาศให้เขารู้บางทีลูกเต้าไปอยู่กรุงเทพเงี้ย
3: ครับ
1: ไอ้บ้านเรามีกฐินวันนี้นี่หว่าก
3: ฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
3: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสามนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทดูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเมินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลบบุรีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
3: ก็ไปเที่ยวไปทำบุญกัน
1: อ้าววิทยุมาแล้วครับเต็มบ้านเต็มช่องสั่งการได้เลย
3: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
1: มาแล้วครับ
3: ซื้อการเครื่องละ600
1: ซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเหลือ500บาท
3: ซื้อสินค้าในรายการของเราไปด้วยก็จะเหลือเครื่องละ500
1: ครับ
3: ตั้งซื้อกัน
1: โกโก้มางวดนี้2ลังเลยนะเพราะว่าหลายท่านบอกแม่มันอร่อยใช้ได้จ้ะอย่าไปกินมากครับอายุมากๆแล้วกินมากไม่ดีนะ
3: เป็นไง
1: เปลือง
3: โกโก้โกโก้นี่มันก็พวกบำรุงสมอง
1: บำรุงสมองบำรุงสายตาเพราะมันมีโคจิบุรี่ด้วยไงมีเกากี้
3: เกากี้เนี่ยนะ
1: ครับเหมือนกาแฟเราเลย
3: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: แต่ว่ากาแฟไม่อร่อยไงเพราะว่าของที่ผสมมันขมสมถังเช่าเกากี้อะไรเงี้ย
3: เอ็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ย
1: ครับ
3: ต้องตัดขมเลย
1: ตัดขมเลย
3: ไอสุคาร์โรสเนี่ยนะ
1: ครับแหมเมื่อวานเจ๊หมูไลฟ์สดโฆษณาขายมะละคินกกับน้ำมันงาดำบอกแม่แม่ค้าตลาดป่าโมกกินคู่กันดีจังเลยว่างั้นเชฟหมูนี่สุดยอดเลยนะ
3: เชฟหมูเนี่ย
1: จบนิเทศหรือเปล่าไม่รู้นะสาวขับมิวเซเว่นพุ่งตกสะพานข้ามคลอง10เมตรครับ
3: รถพังยับสาหัส3คนเนี่ย
1: ครับ
3: อุบัติเหตุ
1: ที่ชุมพรเนี่ยน้องปลาฟังอยู่เนี่ย
3: น้องปลาไหนอ่ะ
1: น้องปลาเจ้าหน้าที่ธานี1449ไง
3: โอ้ย
1: ตอนนี้สถานีไม่มีแล้วนะปล่อยให้หังเหงาเว้ยมานานแล้ว
3: น้องปลาดิ
1: ตีหนึ่งเมื่อเช้านี้ครับศูนย์มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห
3: ์
1: หรือว่าหน่วยกู้ภัยกู้ชีพสายชนชุมพร
3: ได้รับแจ้งบอกมีรถยนต์เสียหลักตกลงไปสะพานข้ามคลอง
1: ท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรครับ
3: ตำรวจไปตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
3: ไปกู้ภัยก็ไป
1: ไปพบรถยนต์ Isuzu Mew 7ทะเบียนระนอง
3: ตกลงไปที่บริเวณร่องกลางสะพานเนี่ย
1: ใกล้กับเสาต่อหม้อได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
3: จุดที่เป็นจุดรถตกเนี่ย
1: ความสูงพื้นจากชั้นล่างประมาณ10เมตรครับ
3: และเป็นยังไงตัว
1: รถยังค้างดองแดงดองแดงยังไม่ล่วงลงไปนะ
3: ยังตกไม่จริงอะนะ
1: ยังค้างอยู่บนสะพานนั่นแหละ
3: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือชาย2คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: ติดอยู่ในรถโดยการช่วยเหลือเป็นไปได้ความยากลำบากครับ
3: เนื่องจากรถเนี่ยอยู่จุดที
1: ่ลาดชันและมีความสูงครับ
3: แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ย
1: เพื่อเปิดทางนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถครับ
3: ช่วยเหลือก็ลำบากนี่นะ
1: ก่อนจะส่งต่อให้ทีมแพทย์และกู้ชีพดำเนินการรักษา
3: แล้วก็เดินทางมาด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผู้บาดเจ็บอีกผู้หญิงอีกหนึ่งราย
3: ก็นำส่งโรงพยาบาลชุมพรไปก่อนหน้าแล้ว
1: ครับจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตอบถามได้ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
3: เป็นไง
1: เดินทางมาจากชุมพรมีผู้โดยสารด้วยกันทั้งหมด3รายเป็นชาย2หญิง1
3: แล้วก็คนเจ็บที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุไม่เกิน45ปี
1: พอให้การได้รับว่าเป็นคนขับเองนะครับ
3: ผู้หญิงขับหรือไง
1: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้ง3รายอยู่ระหว่างการรักษาตัว
3: เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถสอบถามรายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วน
1: จึงต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
3: รวมทั้งตรวจสภาพของรถและก็หลักฐานที่เกิดเหตุ
1: ครับ
3: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปเนี่ย
1: ในชำนาญเส้นทางหรือเปล่านะครับผม
3: ขับด้วยนะ
1: นี่มาวานเขาไปจับบอยดอนทรายเขาไม่ได้นะ
3: บอยไหนอ่ะ
1: บอยดอนทรายนี่สิ่งเก่งไปชนรถตำรวจไง
3: แล้วจากนั้นเนี่ย
1: ก็ถูกยิงยางสกัดรวบพร้อมภรรยาเลยครับ
3: เมียก็โดนจับไปด้วยหรือไง
1: ครับ
3: โอ้
1: ที่โพธารามเนี่ย
3: ปุ่มกับการสอบพอโพธารามนี
1: ่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
3: หลังจากได้รับแจ้งว่าน
1: ายณรงค์รัตน์หรือว่าบอยอายุ50ปีแล้วก็นางธิดารัตน
3: ์อายุ41ปี
1: มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองครับ
3: มีอาวุธปืนด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพัก
1: พบเพียงนางธิดารัตน์ก่อนจะตรวจค้นพบยาบ้าไป8เม็ด
3: เจ้าตัวให้การบอกยาบ้านเนี่ยนะ
1: ซื้อมาจากนายบอยต่อมานายบอยขับรถเก๋งยี่ห้อมิตซูทะเบียนตลับบุรี
3: กลับมาที่บ้านพอดีนะ
1: พอเห็นตำรวจแค่นั้นแหละครับ
3: เป็นยังไงพยายามจะขับรถหนีเน
1: ี่ยแล้วก็ชนรถเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายตำรวจก็ยิงยางรถเพื่อสกัด
3: สกัดแล้วก็ผู้ต้องหาก็พยายามถอยรถหนีนะ
1: ชนเกือบพุ่งชนเจ้าหน้าที่ก็ต้องกระโดดหลบ
3: เพื่อ
1: แล้วก็ถูกสกัดจับได้ในที่สุดครับ
3: ถอยโดนจับแล้วได้ยาบ้าอีกด้วย
1: จากการตรวจสอบพบยาบ้าไปทั้งหมด
3: 865เมตร
1: ยาไอ
3: 9.3 กรัม
1: อาวุธปืน .38 พร้อมกระสุนอีก6นัด
3: บุหรี่ไฟฟ้า
1: พร้อมพอด
3: แล้วก็
1: เครื่องชั่งดิจิตอล
3: แล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง2คนนี่ต้องนำไปสอบสวนเด็
1: กต่อมานางธิดารัตน์ให้การเพิ่มเติมว่าได้นำอาวุธปืนขนาด9มม.ของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วไปจำนำไว้
3: จำนำไว้ที่ตำบลดอนทราย
1: เจ้าหน้าที่ยังนำตัวไปติดตามและนำปืนกลับมา
3: และตรวจสอบแล้วมี
1: พบว่าเป็นปืนมีทะเบียนก็จึงแจ้งข้อหา
3: เสพยาเสพติดครอบครองยาเสพติด
1: มีอาวุธปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3: อ้าว
1: ส่วนนายณรงค์รัตน์ถูกแจ้งข้อหาเสพและก็ครอบครองยาเสพติดในโทษประเภทหนึ่ง
3: และก็จำหน่าย
1: อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
3: ขณะขับขี่ยานพาหนะและก็เสพยาเสพติดด้วย
1: มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปครอบครองด้วย
3: หลายข้อหาเนาะ
1: พาไปในเมืองในหมู่บ้านด้วย
3: ข้อหาเยอะนะ
1: ปืนก็บอกเดียวในข้อหาเพียบเลยคุณผู้ฟัง
3: เยอะแยะไปหมดเนี่ย
1: ยังมีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนี่นะ
3: ขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลาง
3: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพธาราม
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: ทั้งผัวทั้งเมียเลยหรือไง
1: ครับ
3: ผัวเก่าตายเลย
1: ผัวเก่าตาย
3: เลยปืนไว้กระบอกหนึ่ง
1: เดี๋ยวที่ทุ่งสงนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่ง
3: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าเป็นเพลง
3: ฟังเพลงก็ได้นะ
1: ครับที่วสป.เดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีไปฟังต่อกันที่
3: จอทลอ1197นะ
1: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบนะแม่นะ
3: ฟังกัน
1: อย่าหมุนขึ้นนี่ไปไหนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
3: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
4: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691
7: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงาน
8: ค
7: ุ
8: ณกำล
7: ัง
8: ฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
10: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
15: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
16: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
15: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
13: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ข่าวตองทองเนื้องาม
18: ดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
15: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
16: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
18: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
19: ช่วยจะล้นไปคน
20: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดง

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: ู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: ชูโกโก้

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้น

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลย
0: พบกันที่จทล1197เพิ่มอีก1คลื่น
1: ก็รับฟังกันได
0: ้อุตรดิตถ์ครับตำรวจภูธรภาค6 FM
1: 90.50 นะ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สตูลนี่ก็ 91.75
0: แล้วก็จส1กรุงเทพ
1: กรุงเทพนี
0: ่ AM 657ครับแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนแล้วก็ไปรีลันกันต่อเน
1: า
0: ะ
1: ฟังกัน
0: ทั้งจส1ทั้งวสปทั้งจทล.ลพบุรีครับ
1: วสปก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีก็
1: เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: จส1ก็ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงตีห้า
1: ฟังกันยาวไปเลย
0: เบื่อบางทีก็ฟังข่าวซ้ำข่าวมันซ้ำเนี่ยตอนหัวค่ำฟังแล้วตอนดึกฟังอีกรอบแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ฟังข่าวสิน
1: าน
0: หรือไม่ลุกขึ้นมาต้มน้ำเดือดๆชงโกโก้ลุงช้างกินก็ได้
1: ไอ้ตาแจ้งไปเลย
0: โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้นะ
0: โกโก้ชั้นดีมีที่ไหน มีที่รายการลุงช้างนี่อย่างไรซื้อไปชงดื่มแล้วจะชื่นใจ
1: โกโก
0: ้โกเอ๋ยโกโก้
1: โกโก้กล่องละ300อ่ะ
0: 3แก้วเลยเนี่ยยาวเนี่ย
1: อิ่มเลยนะ
0: ไปกินยาแล้วมันง่วงไงกินยาแล้วง่วงมันอายุเยอะแล้วมันก็ต้องอาศัยอยู่ยาบ้างไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ
1: 72แค่นั้นเองก็บอกว่าเยอะ
0: 27คุณกมุสาโท
1: คนละไรบอกอายุเยอะเครื่องคนอายุเยอะนี่ต้องดูนะเวลาฉี่เชิญนี่จะไม่พุ่ง
0: โอ้โห
1: เป็นปัญหาเนี่ย
0: สะดุดที่ไม่ว่านี่มันลดกางเกงอย่างเงี้ยดูหร
1: อ
0: นี่โป้เท้าอย่างเงี้ยหาฟอกัสไปกินนะ
1: ฟอกัสเนี่ยช่วยได
0: ้ครับ
1: ฉี่จะได้พุ่งเนี่ยนะ
0: ใช่
1: กล่องสีเขียวด้วย
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องครับหาซื้อไม่ยากหรอกแค่จดเบอร์โทรลุงช้างไว
1: ้
0: ส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
1: ขายยังไงอ่ะ
0: ของละ390บาทมีขายเยอะแยะลพบุรีเนี่ย
1: ลพบุรีมีร้านไหนบ้าง
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานพระบกร้านปัญญาทางไปป่าหวายที่วงเวียนสะแก้วร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านคุณชำนาญเขาสมครร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าโขลงร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อแปดร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าสมองซอย4สายจันทวาโคกตูมกิจรุ่งโรจน์ซอย12พัฒนานิคมคุณจ๋าเพตัดพัฒนานิค
1: ม
0: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีร้านสยามฟาร์มาซีร้านบัวเพศัตร้านอูยาฟาร์มาซีคลังยาฟาร์มาซีที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงลี่แซโอสถบ้านมี
1: มีขาย
0: คุณแล้วก็ร้านนารายเภสัชคังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงนี่ลพบุรีนะเนี่ย
1: โอ้โหมีขายเยอะเลยหลายร้านเลย
0: นะ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: เล่นแต่เสียงแหบเลยไหมเล่า
1: เสียงแห้งไง
0: ครับ
1: เอารับประทานโกโก้หนุนไปก่อน
0: โกโก้ที่ไหนเล่าเสียงแหบอ่ะ
1: หาหนุนไปก่อนเนี่ยน้ำอุ่นโกโก้ไงเล่าไปก็ไปอันนี้ก็เป็นเรื่อง
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: เหตุมันมีเหตุ
1: เหตุแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ฝนตกฟ้าครึ้มขึ้นมาแล้วปิดเทอมส่งลูกหลงหลานไปโรงเรียนก็นี่ไงห้าวไงเสียงก็เลยแหบเลย
1: แห้ง
0: ครับ
1: อันนี้ยังแห้งอีก
0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มเถอะครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเนี่ย
0: ต่างจังหวัดหาซื้อไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่โทรหาลุงช้างก็ได้ดื่มแล้ว
1: เดี๋ยวนี้เขาสบายแล้วก็ส่งกันถึงบ้านเลย
0: เออไม่มีการโอนเงินมานะห้ามโอนเงินมาก่อนไม่เอาส่งให้เก็บมันไปทางไปถึงบ้านเลยไม่มั่นใจว่าของเราหรือเปล่าขอก็เปิดดูก่อนได
1: ้นาน
0: ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นนะนะครับแล้ววันนี้สี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวไปที่ตลาดนัดนู่น
1: ตัดทางข้าวัดเวียงเนี่ย
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: โอ้นี่เขามาว่าเมื่อ เมื่อพฤหัสที่แล้วขายปุ๋ยได้นี
1: ่ปุ๋ยเนี่ย
0: ปุ๋ยไปด้วยนะ
1: เขาสั่งมาเขาก็เอาไปนะ
0: ครับอย่างเมื่อวานเราก็ไปส่งผู้ใหญ่สุชินที่ท่าชุมนุมเนาะแถวแถวยังเยื้องกับบ้านพี่สำรวยนิดเดียวนะครับ
1: สั่งมาเท่าไหร่นะ
0: 2ตัน
1: สองตันเนี่ยแถมก็ไปเท่าไหร่เนี่ย
0: 14กระสอบอะ
1: โอ้โหแถมตันกว่าไอ้ครึ่งตันกว่า
0: ตันกว่าเลยเป็นไงประชดเนี่ยนะซ
1: ับ
0: น้ำตาชาวนา
1: เห็นเขาน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ช่วยกัน
0: ก็บ้านใครที่มีที่เก็บปุ๋ยผมว่าเอาเลยนะสั่งไปเลยเพราะว่ามันโปรโมชั่นนี้มันแค่สิ้นเดือนเนี่ยนะครับ
1: สิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะ
0: ครับเอาวิทยุก็มาแล้วด้วยนะ
1: วิทยุทานทิสเตอร์เนี่ยนะ
0: ว
1: ิ
0: ทยุก็มาแล้วสั่งได้เลย
1: มาแล้ว
0: นะครับถ้าอยากจะซื้อ500ก็ซื้ออะไรไปสักอย่างนึงถ้าไม่ซื้ออะไรจะเอาวิทยุอย่างเดียวก็600สิ
1: ซื้อวิทยุอย่างเดียว600
0: ครับ
1: อย่าจะวิ่งสักกระปุกหนึ่งก็ได้เหลือ500เนี่ย
0: ใช่
1: เมื่อกี้ก็สั่งมานี่
0: ไม่ใช่อย่าวิ่งเหลือ500นะ
1: อ
0: ย่าวิ่งเหมือนเดิม
1: 800
0: วิทยุ500
1: วิทยุเหลือ500ไงล่ะ
0: ดีแคร์ก็เหมือนกันราคาเดียวกันกับโปรมิกออยดูแลไตทุกระยะแต่ไม่ได้รักษาไตนะนะครับบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: เติมเต็มกัน
0: มะระคินอกโอ้โหตอนนี้กระแสมาแรงมากบอกเจ๊หมูบอกว่ายี่ห้ออื่นมันมีแค่30เม็ดไงของลุงช้างเนี่ย60เม็ดเลยคู่กับงาดำแจ๋วเลยว่างั้น
1: มะระคินอก
0: ครับ
1: จะปลุกกัน300
0: แต่เวลารายการเราไม่ค่อยอยากจะเข้านะเจ๊หมูเวลารายการคนอื่นนี่เข้าเสนอหน้าดีนะไอ้เนี่ยเพราะว่าคุณผู้ฟังหาว่าผมจัดฉากกับเจ๊หมูไง
1: ครับ
0: เออผมไม่ได้จัดฉากนะเจ๊หมูก็พูดเรื่องจริงแกไปประสบไปพบอะไรมาลูกค้าเอามาเล่าให้แกฟังแกก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังผ่านทางวิทยุนี่แหละ
1: ครับ
0: ถ้าเผื่อฟังอยู่ถ้าไม่ยุ่งนะไม่ท่วมนะลองโทรออกเสียงหน่อยสิ
1: โอมา
0: จะอยู่เป็นไงสบายดีหรือเปล่า
1: เจ๊หมูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อยู่ป่าโมกเนี่ย
0: โอ้แม่ค้าตลาดป่าโมกซื้อทั้งมะละซื้อทั้งงาดำแกนะ
1: ซื้อที่เจ๊หมูดีแหละ
0: ครับผมรวมไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ที่อำเภอละงูฟังจูอำเภอมะนังอำเภอโคนกาหลงนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้สินค้าลุงช้างเนี่ยทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกตอนเนี้ยเชื่อแล้ว
1: สั่งซื้อกันแล้ว
0: สมคำล่ำลือจริงก็มัน20กว่าปีแล้วนะไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: รู้จักกัน
0: เขาใช้ดีแล้วก็บอกต่อไงเราไม่ได้คุยเวอร์ไม่ได้โมโออวดนะครับเพราะหลายคนเขารู้จักกันดีอยู่แล้วใช้ดีก็จึงบอกต่อสวัสดีครับ
2: ค่ะจะบอกว่าพนัทก็ยังไม่มีขายเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพนัทนิคมชลบุรีเหรอ
2: จ้า
0: อ๋อไม่มี
2: เวลาจะกินก็ส่งไอ้ก็โทรหาเบอร์นี้แหละจ้าให้เขาส่งมาให
0: ้อ๋อจ้า
2: โกโก้แหมกินแล้วมันไม่อยากวางแก้วเลยจ้า
0: อร่อยเลิศอร่อยเลิศบอกหน่อย
2: อร่อยเลิศเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ไอ้นี่ก็ชอบไอ้กาแฟ
0: กาแฟก็ชอบ
2: ชอบแล้วก็มีโกโก้แอบนิดนึงโอ้โหไปถึงไหนถึงกันเลย
0: นั่นแหละบอกแล้วนะเห็นไหมจะหาว่าลุงช้างโกหกไม่ได้โกหกเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ลุงช้างนะไม่ได้โกหกเลยพูดแล้วก็ไม่เกินจริงด้วย
0: ใช่ครับผม
2: แล้วก็โฆษณาก็ดีไม่เกินไปไม่เยอะแยะเกินไปลุงช้างถึงขายของดีรู้ไหม
0: สาธุขอบพระคุณครับขอสุขภาพแข็งแรง
1: น้ำท่วมไหมเนี่ย
2: ก็สั่งโกโก้มาก็แบ่งเพื่อนไปบ้างก็เหลือครึ่งเดียว
0: ครับ
1: ใจบุญเลย
0: ใจบุญ
2: แต่เขาสั่งกันเองพนัทเขาเริ่มอร่อยเขาแล้ว
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
2: น้ำแห้งยังจ้าพนัทแห้งแล้วจ้า
0: อ๋อผมไม่ถูกท่วมผมถูกล้อมรอบไปเฉย
2: โอ
0: ้
2: ยนึกว่าอยากท่วมมังไม่ล่าจะได้เหมือนกัน
0: จะได้ทันสมัยใช่ไหม
2: ใช่เดี๋ยวเชยแย่เลย
1: เป็นคนไม่ทันสมัยดีกว่า
0: โอเคครับผมขอบพระคุณครับอ
2: ยากเห็นหน้าลุงเชอรี่ด้วยแหละ
1: รอ
2: ไม่ไหร่จะได้เห็นหน้าลุงช้างเห็นแล้วหรอชุดชุด
0: แหมขี้เหร่ก็ผมหน่อยเอง
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: ไอผลิตภัณฑ์มาให้อร่อยมาก
0: สวัสดีจ้า
1: พนัทนิคม
0: พนัทนิคมชลบุรีครับฟังแล้วก็บอกต่ออย่างเงี้ยมันชื่นใจนะ
1: ขอบคุณ
0: เหมือนมีพลังนะบอกเนี่ยแถวนี้ฟังกันทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยเนาะ
1: ฟัง ข่าวช้างกับหมู
0: มีวิทยุก็เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: แล้วฟังข่าวช้างกับหมูดังๆนะ
1: ฟังได
0: ้อ้าวมาอ่านข่าวหน่อยสิเอ้ามาแล้วสวัสดีครับพี่หมู
2: สวัสดีจ้า
0: เป็นไงบ้างสตูลสตูลฟังชัดเจนไหม
2: ชัดเจนฟังชัดเจน
0: ครับ
2: ฟังหัวลุ่งจะสั่งกาแฟ2กล่องเท่าไหร่
0: 2ถุง900
2: 2กล่อง900อ่ะ
0: จ้าก
2: ล่องนึงมันมีกี่ห่อจ้า
0: 30ห่อจ้า
2: 30ห่อใช่มั้ยจ
0: ้
2: า
0: ใช่แล้วจ้า
2: เอามั้ยจ้าเดี๋ยวสั่งไอ้2กล่อง900ใช่มั้ยจ
0: ้
2: า
0: ใช่แล้วเดี๋ยวแถมสบู่อีกก้อนนึง
2: แถมสบู่ก็สบู่มันแก้อะไรจ
0: ้
2: า
0: สบู่หอม
2: สบู่หอมใช่ไหม
0: หอมฟุ้งลุงช้าง
2: ที่สั่งไปเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ถึงหรือเปล่า
0: น่าจะถึงพรุ่งนี้แหละพี่หมู
2: จ้าอันนี้สั่งสองถุงนะ
0: กาแฟสองถุงครับ
2: ลงที่บ้านนะลงที
0: ่
2: บ
0: ้
2: านพี่หมูนะจ
0: ้
2: า
0: จ้าสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: พี่หมูฟังอยู่ในตัวเมืองสตูลนั่นเนี่ย
1: โอ้จังหวัดสตูลเมืองใต้
0: จังหวัดสตูลเนี่ยเมื่อกี้ที่ดวงดีศรีวิชัยก็คนสตูลคนใต้เหมือนกันเมื่อกี้
1: คนที่ร้องเพลงผ่านไปเมื่อกี
0: ้ทุกของชาวบ้านแหละ
1: น้ำมันท่วม
0: ดวงดีศรีวิชัยเอ้ยทุกของชาวนา
1: น้ำมันท่วม
0: น้ำมันท่วมแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าตอนนี้น้ำลดละก็ข้าไม่ตายนะแต่ว่ามันมีรวงโผล่มาเขาสั่งดึงรวงผมไปขวดหนึ่ง
1: ดีแล้ว
0: ขอให้รอดปลอดภัยนะดึงรวงได้ใช้ได้
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นมาจะได้เกี่ยวได้
0: ครับผม
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับปัญหาที่วันในอำเภอบ้านสร้างอะเนาะไม่น่าเลยแต่ก็ทำงานดีแล้วผมเห็นแต่ว่าตัวจริงผมไม่รู้ไงตื้นลึกหนาบางนายอำเภอบ้านสร้างเส้นน้ำท่วมโซเชียลแห่เซฟนายอำเภอเปิดคำถามคนผิดหรือว่าระบบมีปัญหากันแน
1: ่ไม่รู้กัน
0: ย้ายทำไมย้ายด่วน
1: นายอำเภอบ้านสร้างเนี่ย
0: กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบอยู่เพียงคำถามว่าใครผิดใครถูกแต่กำลังขยายไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าการย้ายข้าราชการระดับพื้นที่คือการแก้ปัญหาหรือ
1: เพียงการ
0: หาคนรับผิดแทนระบบที่มีปัญหา
1: เป็นการหาคนรับผิดไง
0: ครับทำงานแกก็ลุยตลอดนะผมก็เห็นตั้งแต่น้ำไม่ท่วมแล้วที่ด่านช้างสุพรรณบุรีชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมา
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เอาเห็ดโคนเนี่ยแล้ว
1: ก็ไปหาปลา
0: บอกมันขึ้นปีละครั้งอ่ะ
1: เห็ดโคนเนี่ยนะ
0: โอ้กิโลละ600นะ
1: โอ้แพงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เฉพาะดอกตูมจะดอกบานกันราคาลงกันนี้นะ
1: คุณชอบตูมหรือชอบบานล่ะ
0: ผมก็ต้องชอบทั้งโบตูมโบบานนั่นแหละ
1: โอ้ทำเป็นคนหลายใจ
0: ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีบรรยากาศการซื้อขายเห็ดโคนเนี่ย
1: เป็นไง
0: เป็นของป่าได้รับความนิยมในพื้นที่กับคึกคักอีกครั้งนึงหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่ง
1: เป็น
0: ฤดูการที่เห็ดโคนออกธรรมชาติ
1: มันออกมาตามธรรมชาตินั่นแ
0: หละชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็เข้าป่าหาเห็ดโคนมาจำหน่าย
1: กันไปหาเห็ดมาจำหน่ายกัน
0: ครับ
1: แม่ค้าก็รับซื้อก
0: ันโลละ600นะ
1: แพงนี
0: ่ครับถ้ามันบานแล้วจะเหลือประมาณ200-300บาท
1: โอ้ถ้าบานแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้ต้องตูมไง
0: ราคามันไม่เสมอเท่าทุกวันนะ
1: ม
0: ันเปลี่ยนแต่ละวันละวันขึ้นอยู่กับปริมาณเห็ดถ้ามันออกมากก็ถูกออกน้อยก็แพงแต่ว่าคุณภาพเห็ดเป็นช่วงสำคัญนะ
1: เห็ดโคนเนี่ยนะ
0: ส่งเคอรี่มาให้ลุงช้างกินบ้างดิ
1: เห็ดเนี่ยนะ
0: เห็ดอ่ะ
1: กว่าจะมาถึงมันไม่นานเหรอ
0: ต้องโทรหาอาจารย์วชระนะมั้ง
1: โอ้เขาไม่มีเวลามายุ่งกับเราอ่ะนะ
0: จัดรายการอยู่แต่ในห้องอ่ะนะระวังจะเหง

0: ทพนะครับ
1: เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจชาว
0: อิสราเอลสลามาบัดเอ้ยไม่ใช่สบัดเฮาสำนักงานศูนย์กลางศูนย์พลยิวในกรุงเทพนะครับประกอบด้วยมูลนิธิสาบาทแห่งประเทศไทยนะครับ
1: อิสราเอลเนี่ย
0: ทำไมประเทศไทยเรามันเข้ามาง่ายนะ
1: เข้ามาง่ายเขามาซื้อที่ดินกันไง
0: เขามาสร้างลักษณะเป็นออฟฟิศไง
1: และเป็นเหมือนประเทศของเขาเลย
0: เออแล้วก็บอก
1: ยุ่งกับเขาไม่ได้
0: แล้วบอกเป็นประเทศเขาคือจริงๆเนี่ยประเทศเขาเนี่ยก็คือในประเทศไทยก็มีที่สถานทูตล้อมในรั้วสถานทูตประเทศอะไรก็เป็นประเทศนั้นนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามันอยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้สถานทูตก็คือประเทศเขานะ
1: นั่น
0: เพราะนั้นต้องอย่าไปละล่ำหรือ
1: ไปเรียกอะไรกฎหมายระหว่างประเทศเขามี
0: เออเราไปลับลาบละลวงเขาเนาะอ่ะมาข่าวบ้านเราดีกว่า
1: ข่าวทั่วไปเนี่ยนะ
0: ครับผมอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเนี่ยกินตื่นเช้ามารับประทานเลยยาหญ้าบิ้ง2เม็ดดีแคร์ก็ได้2เม็ดดูแลสายตาเรา
1: ตา
0: สสอนุชาสสชัยนาทครับมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมที่สัพพยาครับเขาบอกว่าขอแรงทุกภาคส่วนช่วยทุกพื้นที่ไม่ให้ตกหล่นด้วยนะ
1: นาคาใสเนี่ยนะ
0: ครับผมนายอนุชานาคาใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทเขตหนึ่งไปอยู่พักอะไร
1: เขตหนึ่งเนี่ยนะ
0: พักเพื่อไทยที่เพื่อไทยพร้อมด้วยนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนางสาวปาวานาคาใสคณะทำงานสสอนุชาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
1: ช่วยเหลือ
0: ผู้ประสบอุทกภัย
1: ของเทศบาลตำบลโพนังดำตกและก็เทศบาลตำบลตะลุกกันนะ
0: มันตะลุกในบ้านป่าแดนชัยตนิยาเนี่ย
1: เผอสัพยาชัยนาทนะ
0: โพนังดำตกก็ร้านหมอสายทองนะ
1: มีสินค้าของเราขายเนี่ย
0: ครับ
1: นี่เขานำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ย
0: ของช่วยเหลือจำเป็นในชาวบ้านในพื้นที
1: ่ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์จากน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับท่านบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยกันทั่วทุกพื้นที
1: ่
0: รวมถึงจังหวัดชัยนาทก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากท่านตนในฐานะคนชัยนาท
1: ลูกหลานเป็นชาวชัยนาทนี่แหละ
0: รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน
1: จากการลงพื้นที่มามอบข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในครั้งนี้
0: เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
1: ก็ไปดูแลการพื้นที่คลายก็ว่ากันไป
0: มาดูแลผมสองคนด้วยเนี่ย
1: เป็นไงลุงทางเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหตอนเนี้ยนะลูกเมียไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ย
1: ฉี่ไม่พุ่ง
0: นะอย่าไปไหนนะตรงเนี้ย
1: เป็นไง
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยเอาโฟกัสติดไปด้วยนะ
1: นั่นจะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวว่ากันไป
0: กองทัพเรือย้ายเรือผลักดันน้ำ10ลำจากนครนายกแล้ว
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปเสริมแม่น้ำบางประกงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
1: ในการ
0: ผลักดันน้ำนะครับ
1: ผลักดันน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เรือนะ
0: ครับกองทัพเรือกองทัพเรือเขาใช้เรือดันน้ำออกไปไงครับมันปี54นึกออกไหม
1: ครับ
0: ที่เขาดันน้ำจากแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ลงทะเลช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับไบโอดีนะซื้อทีละกระปุกก็ได้690
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ถ้าซื้อ2กระปุกก็1,300ซื้อ1คาราเบลก็4กระปุก
1: 2,000บาทเด
0: ้เขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับ
1: แถมให้นะ
0: คุณแม่ที่อุตรดิตที่พิชัยเนี่ยเคยสั่งซื้อผมเนาะแล้วก็บอกว่ารายการลุงช้างไม่มีก็เลยลืมผมไปเลยตอนนี้กลับมาแล้วนะ
1: อ้าวฟังกันทั้ง FM นะ
0: 90.5 นะครับเมื่อก่อนฟังผมกองทัพภาคที่3สุโขทัยไงแต่ตอนนี้ฟัง FM มั่งเน
1: า
0: ะ
1: ภาค6นะ
0: ภาค6ตำรวจภูธรภาค6
1: ฟังได้นะแม่นะ
0: อุตรดิตถ์เนี่ยดังถึงแพร
1: ่
0: ถึงสุโขทัยถึงพิษณุโลกเลยนะครับ
1: ฟังการฟัง
0: ใครที่เป็นเบาหวานนี่ไม่ต้องไปตกอกตกใจหรอกไปพบหมอไปบ่อยหน่อย
1: หาหมอให
0: ้บางคนที่เขาให้ยามากินปุ๊บนะแล้วก็ไปวัดเจาะน้ำตาลไปหาหมอได้3วันเนี่ยนั่นเนี่ย
1: เป็นไง
0: กลับมาถึงบ้านซื้อเชื่องเจาะน้ำตาลเจาะเลือดมาตรวจเองไงน้ำตาลลงดีใจไม่กินเลยยาก ินให้หมดนะ
1: นาน
0: เขาให้มาเนี่ยเขาคำนวณแล้ว10วัน15วันน่ะบางคนกินได้5วันน้ำตาลปกติเลิกกินเลยเดี๋ยวมันกลับมาอีกนะ
1: ต้องดูแล
0: เพราะนั้นแล้วนะครับอย่าไปดื้อหมอให้กินกี่วันก็กินให้หมดอ่ะ
1: กินกัน
0: แล้วก็เอามะระขี้นกลุงช้างเนี่ย

0: ที่กินด้วย
1: กินรับประทานควบคู่กันไป
0: ครับ
1: มะละกินนกเนี่ยนะ
0: ใช่บอกไม่กล้ากินโกโก้มันหวาน มันไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ใส่ซูการ์โลส
1: เป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้ครับไปเรื่องของกองทัพเรือก็ช่วยผลักดันน้ำย้ายไปที่บางปะกงแล้วนะลุงโชเล่เนาะนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: โอ้ใจดีง่ายขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงมาพอเห็นคนทางข้ามทางมาลายจอดเลย
1: พอจอดเท่านั้นแหละ
0: สิบล้อมาจากไหนไม่รู้
1: พุ่งชนเสียชีวิตคาที
0: ่น่ะดูนี่ทำดีไม่ได้ดีอ่ะ
1: โอ้กูถามมาจากเมืองนอกกันนะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามาเลย
0: ห้าโมงเย็นเมื่อวานตำรวจจากนู่นถลางภูเก็ต
1: อ๋อเมืองภูเก็ตนะเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
0: รับแจ้งมีรถบรรทุกชนกับรถมอเตอร์ไซค์มีคนตายเสียชีวิต
1: ที่ถนนเทพกษัตริย์ฝั่งขาเข้านู่นนะ
0: หน้าสถานีบริการน้ำมันเชล
1: ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางนู่น
0: เขาไปตำรวจตรวจสอบแล้วครับ
1: ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
0: ได้รับความเสียหายใกล้กันพบร่างของนายออสการ์ดาราดิยา
1: อายุ57ปี
0: สัญชาติฟิลิปปินส์นอนเสียชีวิตคาหมวกนิรภัยเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุในออสการ์เนี่ย
1: ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเทพกษัตริย
0: ์และก็จอดรอสัญญาณไฟเพื่อให้คนเดินข้ามทางม้าลาย
1: เป็นคนมีมารยาท
0: ถูกต้องเขาทำดีเนี่ย
1: นั่นเจ
0: ้ขณะนั้นมีรถยนต์บรรทุกไม่ประจำทางขับตามหลังมา
1: แล้วก็ไม่หยุดทันไม่ทันนะ
0: เหยียบเบรกไม่ทันเลยเหยียบเบรกไม่ทันเหยียบคันเร่งมันเถอะเลยดูที่น่ะ
1: ผลสุดท้าย
0: พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของออสการ์
1: เสียชีวิตแล้ว
0: ภายหลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกก็จอดรถไว้ที่ข้างทางแล้วกันไปแล้วครับ
1: จอดแล้วหนี
0: ตามไม่เบียบไปแล้ว
1: หนีตามระเบียบไปแล้ว
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไม่รักษากฎจราจร
0: น่าอายขายขี้หน้าเขาน่ะ
1: เขามา
0: เอออย่างเงี้ยคุณอนุทินอย่างเงี้ยบอกน่าอายขายขี้หน้าเขาได
1: ้
0: ไปบอกนายอำเภอทำงานหน้าอายขายกี่หน้าแต่เนี่ยอย่างเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์
1: ม
0: าแล้วก็จอดแล้วรถมาชนเขาเนี่ย
1: คนต่างชาติ
0: เออมันหน้าอายขายกี่หน้าไหมล่ะ
1: ไม่น่ามาเมืองไทยเลยเนาะ
0: เออกะว่าจะมาข้ามน้ำข้ามทะเลจะมา
1: เที่ยวเกาะทะเล
0: เ
1: ที่ยวเกาะภูเก็ตอ่ะ
0: มาตายจะได้ดูสินะ
1: ไม่ได้หลาน
0: อ่ะกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
1: เอารับประทานกันเด
0: ้น้ำมันงาดำนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: ราคาเดียวกับมะละกีนกกัน
0: สามร้อยบาทตั้ง60เม็ดนุ่นใช่ไหมล่ะ
1: ซื้อสองกระปุกก็600อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เสียค่าส่งซื้อสี่กระปุกแถมกระปุกนึง
1: นั่นแน
0: ่แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ไอ้แควพัดนะ
0: สองกระปุก500
1: สี่กระปุกก็
0: 1,000 บาทแถมให้กระปุกหนึ่งนา
1: ก็แถมให้เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: อ้าวโทรคุยกับลุงช้างก็เลย
1: 0-8-1-2-9-0-1-6-9-1-0-8-1-2-9-0-1-6-9-1
0: หรือจะโทรหาโชเล่ก็0-8-1-9-2-4-4-3-7-7-0-8-1-9-2-4-4-3-7-7
1: เน
0: ี่ยหาลิเกกับเบอร์นี้แหละครับ
1: โอเลชาติรักเนี่ยนะ
0: โทรมาหาวันสงการเราก็บอกเอากลางวันดิไม่เอาจะเอากลางคืนทำไมไม่เอากลางวันเล่าว่ากลัวไอ้พวกขอทานมันทำอะไรกันใต้เวทีว่างั้น
1: อันนี้มันเรื่องขอทานแล้ว13ก็ไปเล่นในวัดบางกล้วยวัดลำพลาเนี่ยโชเล่ชาติรัก
0: กลางคืน
1: กลาง
0: วันว่างนะเอา
1: หาได้นะ
0: พลาผม
1: ไปดูกัน
0: ให้กำลังใจกันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีลิเกมาตรฐานของลิเกอัจฉริยะเป็นลิเกเด็กอัจฉริยะ
1: เด็กโชคดีเด็กคณะโชคดีหากันไป
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งก็สนับสนุนอยู่นะ
1: นั่น
0: ทำฉากให้บัลลัมยา
1: เดี๋ยวไปขึ้นวัดบางลี่29-30ตุลาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: ผมจะไปถ่ายผมอายเขาผมไม่กล้าไป
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปก
0: ็ได้สองปีไม่ได้ดีสักปีนึงดูสิ
1: ผ่อนบ้าง
0: นอนดีกว่า เอาอ่านกระถินหน่อยกระถินกระถิน
1: กระถินยังไง
0: เดี๋ยวลุงช้างเนี่ยไปทอดกระถินที่สำนักสงฆ์ถ้ำยำปานะคุณผู้ฟัง
1: 1พฤศจิกายนนะ
0: เพราะว่าลุงช้างเนี่ยขายไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300บาทเนี่ยคืนบริษัท295
1: อ
0: ีก5บาทนี่ไปซื้อที่ดินถวายวัดครับ
1: ท่านก็ได้รวมทำบุญไปด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับผม
1: เอาจะเป็นกระถินกองละ500กองละ1,000หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านนะจะบริจาคโรงทานติดต่อได้กับวัดที่ท่านตั้งใจจะไปทำเนี่ยนะ31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัด ห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโครกพรม ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสามนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี1พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก1พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเมินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี 22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับผมพี่ประยูรรับอะไรดีจ๊ะ
2: อ
0: ๋
2: อเอาโกโก้2กล่องจ้า
0: เอาโกโก้2กล่องนะ
2: จ้าลุงช้างลุงช้างรู้มีเบอร์ร้านสุกิจพระพุทธบาทมั้ย
0: อ๋อสุกิจเพศัพพระพุทธบาทเดี๋ยวผมโทรบอกเนาะ
2: เดี๋ยวลุงช้างบอกหน่อยเนาะจะซื้อของแกนิดนึง
0: ได้พอดีกำลังจัดรายการอยู่
2: จะไอ้นั่นด้วยนะไอ้อย่าลืมไอ้นี่ล่ะไอ้2กล่องเนี่ยนะ
0: โกโก้นะเดี๋ยวส่งให้
2: จ้าจ้าจ้า
0: อย่างเดียวนะครับผมครับสุกิจเพศัพพระพุทธบาทสุกิจเพศัพเดี๋ยวโทรบอกด้วยกันหรือจะจดเอาก็ได้นะฟังอยู่ป่ะมั้ยลูกสุกิจ
1: ไปแล้วล่ะ
0: ครับสุกิจเพศัพพระพุทธบาทเดี๋ยวบอกให้เนาะ
1: โกโก้2กล่องนะ
0: โกโก้2กล่องฮะ
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับพี่น้องที่ปทุมธานีโวยเลยครับระดับการเปิดประตูระบายน้ำไม่ตรงกับข้อมูลในระบบหวั่นว่าฝนซ้ำมาน้ำจะท่วมหนักครับพี
1: ่ฝนซ้ำน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ปทุมเนี่ย
0: ที่ลาดสวายลำลูกกาเนี่ยแหละ
1: ชาวบ้านรวมตัวกันแล้ว
0: บริเวณประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนนะ
1: พญาสุเรน
0: ครับ
1: หลังจากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดระบายน้ำเนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วนะ
3: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับใกล้จะจบข่าวแล้วคลองพญาสุเรนเนี่ยก็อยู่แถวๆประตูระบายน้ำเขามีประตูระบายน้ำหลายที่เนาะนะครับเรื่องราวนี้นะมีข้อตกลงกันว่าวันที่2ตุลาเนี่ย
1: ให้เปิดประตูระบายน้ำ
0: ช่วยกันระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีให้ยกระดับน้ำปานระดับน้ำบานประตูสูง40เซนติเมตร
1: เมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว
0: ให้ปรับเหลือ10เซนติเมตร
1: ให้ลดลงไป
0: ทีนี้ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าหลังมีการทำข้อตกลงกันเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ปทุมเนี่ย
1: ชาวบ้าน
0: คาดหวัง
1: ว่าจะสามารถระบายน้ำไปยังที่น้ำท่วมขังออก
0: แต่ปรากฏว่าการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับน้ำการเปิดปิดเนี่ยนะจึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ตามที่ตกลงกันเอาไว้
0: เพราะมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงไงสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังจะจบรายการแล้วใจล่มๆเลยจ้ะช่วงนี้มีแต่โกโก้ดังนั้นเนี่ยนะ
1: ต่างโกโก้
0: ทีนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลลาดสวายคุณอภินันเนี่ย
1: ก็ได้แจ้งว่าชาวบ้านว่าร
0: ับแจ้งว่าบานประตูระบายน้ำของพญาสุเรนเนี่ย
1: มีลักษณะคล้าย
0: เหมือนไม่ได้เปิดอ่ะ
1: อ้าว
0: ตามที่ควรจะเป็นนะ
1: ขณะที่ข้อมูล
0: จากมิเตอร์กลางรายงานสถานการณ์น้ำกรุงเทพแสดงระดับการเปิดไง
1: ไม่ตรงกับ
0: มันไม่ตรงอ่ะมันไม่ได้เปิดอ่ะจึงนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: ทีนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายท่านวินัยสังวานเงิน
1: ก็ลงไปยังพื้นที่น้ำท่วมที่เริ่มเน่าแล้ว
0: และเทศบาลก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายลงคลองครับแต่ก็ยังกังวลว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยวันนี
1: ้วัน19ยี
0: 9ถึง14เนี่ย
1: 14เนี่ยนะ
0: จะทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: จึงขอให้เปิดหน่อยได้ไหม
1: เป
0: ิ
1: ด
0: ประตูน้ำเนี่ย
1: ที่พญาคลองสุเรนเนี่ยเพิ่มขึ้น
0: เบอร์ระบายน้ำออกหน่อย
1: ข
0: ้อกำลังคุยกันอยู่นะ
1: คุยกัน
0: ขนาดสงครามสงบก็ยังจบด้วยการเจรจาเนี่ยนะ
1: คุยกันเรื่องของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผมเอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วพอข่าวจบจะได้โทรกลับนะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีครับ
1: กำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผมผมก็ดีใจนะคนก็โทรมานะ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: ครับก็จัดรายการแล้วมีเรตติ้งอย่างเงี้ยไงนู่นมากันใหญ่เลยนั่นน่ะ
1: สั่งซื้อสินค้ากันเนี่ยนะ
0: มากันใหญ่เลยเชียวเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: ครับผมครับ
0: เออเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: นาน
0: กำลังฟังกันตั้งนั้นเนี่ยทหารตำรวจสกัดริมโขงรวบ2หนุ่มลาวครับ
1: ผลไอ้5กระสอบน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะน่ะ
0: 250กิโลกรัมครับ
1: อ้าวเชื่อมเครือข่าย
0: ค้ายาข้ามดินแดงครับข้ามดินแดง
1: ข้ามชาติเนี่ยนะ
0: เมื่อคืนนี้ก็จับซะเลยไม่ใช่มาชื่อยังไม่มืดเลย6โมงเย็นกว่าๆนั่นน่ะ
1: เมื่อวานเนี่ย
0: นับยาบ้าได้กี่เม็ดน่ะ
1: ยาบ้าเนี่ยนะ
0: 300,000 กว่าเม็ดอ่ะ
1: โอ้โห
0: จับขาเรือเลยนะ
1: เรือลำเลียงยาไอซ์จากฝั่งลาวเลย
0: ส่งสภ.หลักศิลาดำเนินคดีหน่อย
1: อ่า
0: โอ้โหเป็นแสนเม็ดคุณผู้ฟัง
1: จับได้เลย
0: ครับ
1: อย่าไอเยอะเลย
0: ไอก็เยอะตำรวจทหารก็ร่วมมือกันนะ
1: จับกุม
0: เฉพาะตำรวจอย่างเดียวก็เก่งอยู่แล้วไปเจอทหารด้วยนะ
1: พื้นที่ลำน้ำโขงเนี่ยนะ
0: น้ำลดปุ๊บเจอจุดโวปั๊บกำแพงชายแดนหลังตลาดลงเกลือพังตำรวจทหารต้องเร่งขึงลวดหนามกันแล้วครับ
1: มีรูโว่ไง
0: มีรูโว่เลยมันลื้อไงจ้องจะลื้ออยู่แล้วไง
1: จะเข้ามาทำไม
0: ที่สักแก้วเนี่ยพอน้ำเริ่มคลี่คลายกันนั่นแหละ
1: เป็นไง
0: ลงตรวจสอบปรากฏว่า
1: เป็นไงเ
0: จอรูโว่ไงที่ชายแดนเนี่ยกำแพงชายแดนช่วงได้รับความเสียหายแล้วก็พังลงจากแรงน้ำเกิดช่องว่างระหว่างแนวชายแดนเดี๋ยวมันก็มุดเข้ามาดิ
1: เข้ามา
0: เอามันออกไป
1: เข้ามาประเทศไทย
0: ประเทศตัวเองมีไม่อยู่นะ
1: มีรูโบเลย
0: เออชอบมาประเทศเราเนาะหน้าด่านกุ้ยกุ้ยหน้าไม่อายนี่พบผู้สูงอายุ25คนนะ
1: เป็นไง
0: ในศูนย์ดูแลเตียงกรงเหล็กส่วนอีก79คนในกำลังประเมินสุขภาพจิตอยู่
1: จังหวัดกาญจนบุรี
0: ที่เขาไปตรวจคนไง
1: นี่เขาสั่งปิดไปแล้วนี
0: ่เออบางคนเอาแม่ไปทิ้งไว้อะ
1: น่าสงสารแม่เนาะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามีลูกแบบนี
0: ้เลี้ยงลูกมาตั้งนั้นตีนตะฝาหอยอะ
1: ทะนุถนอมกันมา
0: เออลิ้นไม่ให้ไต
1: ไหลไม่ให้ตอมนี
0: ่ดูที่มันโตมันหากินได้มันเอาแม่ไปขังไว้ทั้งนั้นได
1: ้ไม่มีเวลาเลี้ยงแม่เนี่ย
0: เออ
1: โอ้แล้วขังอยู่ในกรงเลย
0: ที่เวลาแม่มีเวลาเลี้ยงได้นะ
1: เลี้ยง
0: อะไรครับพี่หมูว่าไงจ๊ะ
5: จ้างสั่งแผลวิทยุถูกพร้อมมากับยาก็ได้นะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: อืม
0: ครับผมครับผม
1: โอ้จะเอาวิทยุอีก
0: แล้ววิทยุด้วยสองเครื่องแล้วนะพี่หมูเนี
1: ่
0: ยเป็นประชาสัมพันธ์ประจำรายการเรา
1: ขอบใจนะ
0: สตูลเนี่ย
1: คนสตูลนี
0: ่ครับ
1: สตูล
0: เวลาหมดแล้ว
1: ลำลากันแล้ว
0: ครับ
1: น
0: ายกแพทย์กษาใหม่แจงดราม่าภาพตัวอย่างน้ำท่วมไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดย้ำน้ำล้อมก็ได้น้ำล้อมก็ได
1: ้
0: นะบอกน้ำล้อมก็ได้ค่าเยียวยาด้วยนะไม่ได้นะอย่าไปเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่หาข่าวให้ดีซะก่อนแล้วค่อยพูดกับพี่น้องประชาชนทราบ
1: เอาให้ที่คนเขาเดือดร้อนไปเถอะ
0: ใช่น้ำท่วมคนถึงให้แต่น้ำล้อมเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์
1: น้ำล้อมในบ้านเราก็น้ำล้อมอยู่แล้ว
0: นายกเขามาชี้แจงแล้วนะคนที่เจ้าหน้าที่ไปพูดอะทำให้ชาวบ้านเขาสับสนได
1: ้บางคนก็อยากได้นะ
0: ครับ
1: สามก็ไปท่วมเนี่ย
0: อ่ะวันนี้4โมงเย็นครับ
1: ไปกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีกัน
0: พี่น้องอุตรดิตถ์อย่าลืมนะครับจดเบอร์โทรลุงช้างไว
1: ้
0: 0812901691คิดถึงหน้าคนอุตรดิตถ์นะ
1: สั่งซื้อสินค้าก็ได้แล้ว
0: พูดคุยกันก่อนโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
11: วดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิตโตรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
14: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้ซื้อผู้ผาวิตโตรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
11: ผู้ผาวิตโตรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโตรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ไปขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลาง
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จัง

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแห่งนี้แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าก็ติดตามกันได้อีกช่วงหนึ่งข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีส่วนใครพลาดฟังตอนตี3ตี5ไปพบกันที่วสป612ได้นะคะตอนตี5ถึง6โมงเช้านะอันนี้เป็นภารกิจประจำวันในยามเช้าตรู่ของปุ้มสันธนีแล้วก็มี11โมงถึงเที่ยงค่ะข่าวเด็ด11โมงให้คุณได้ติดตามกันด้วยฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะทุกผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยปลอดเพี้ยปลอดพิษปลอดภัยได้ผลผลิตเพิ่มค่ะทุกอย่างเป็นสมุนไพร 100% ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายประสิทธิภาพในการจับใบอย่างเหนือชั้นฝนตกธรรมดาไม่ต้องกังวลแต่ถ้าฝนตกจนน้ำท่วมขังอันว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วมีทุกอย่างทั้งพืชไร่และนาข้าวให้คุณเลือกใช้เพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดทุกอย่างที่บอกมาค่ะวัคซีไรวัคซีเน่1แล้วก็วัคซีเน่2กันเพลียได้ทุกเพลียค่ะเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มีประสิทธิภาพในการเคลือบไข่ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้ไข่ก็ฝ่อไปทั้งเพลี้ยทั้งหนอนหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดไม่ต้องมาฉีดกันพร่ำเรื่องเหมือนเคมีวัน2วันฉีดกันอีกแล้วไม่ต้องนะคะประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงป้องกันโรคฉีดไว้ไม่เป็นการันตีเลยค่ะว่าฉีดไว้ไม่เป็นฉีดพ่นตามระยะไม่มีอะไรมากวนอยู่กันไปยาวๆไม่ต้องมานั่งฉีดกันหนอนวันนี้ 2-3 วันมาฉีดอีกที 2-3 วันฉีดอีกทีอันนี้ไม่ไหวนะเปลืองก็เปลืองเคมีก็อันตรายใช้วีโต้ปราบหนอนของปุ้มสันธนีตอนนี้ต้องการฟื้นฟูค่ะแช่น้ำอยู่นานถ้าต้นยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างนาข้าววัคซีไรกับปราบราส่วนพืชไร่วัคซีเน่กับปราบราชีวภาพปราบราค่ะโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งชีวภาพปราบราช่วยได้คุณฟังบำรุงดินตามที่เคยทำส่วนทางใบใช้วัคซีไรกับชีวภาพปราบราพืชไร่ใช้วัคซีเน่กับปราบรานะคะส่วนเรื่องราวของสมุนไพรปราบหนูเป็นที่รู้กันดีในนาในไร่ในบ้านในสวนครอบคลุมได้หมดนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูค่ะฉีดให้รอบๆนาก็พอนะคะเข้าไปในนาสักวาหนึ่งข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงโดนได้หมดไม่มีอะไรเป็นอันตรายฉีดในบ้านโกดังโรงรถยุ้งฉางกระสอบข้าวปลูกได้หมดค่ะหนูกัดกระสอบก็ฉีดไปรอบๆโดนกระสอบได้นะคะฉีดเป็นฝอยละอองไปนาข้าวผสม100ซีซีน้ำ20ลิตรส่วนบริเวณอื่นในบ้านโกดังชุมชนผสม1ต่อ3ปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนบางท่านบอกว่ากระป๋อง1ลิตรใส่ไป100ซีซีก็ได้แล้วแล้วแต่พื้นที่เลยค่ะหนูชุกชุมไม่เหมือนกันแต่ในนาในไร่ในบ้านในนาในไร่ในสวน100ซีซีน้ำ20ลิตรปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้ไม่มีผลกับรสชาติทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแค่มีประสิทธิภาพในการไล่หนูเท่านั้นเองค่ะกระรอกกระแตได้ไหมได้แต่ว่าต้องฉีดให้โดนกิ่งก้านเพราะว่ากระรอกกระแตมันไต่ไปตามกิ่งตามก้านบางทีปราบหนูฉีดไปลงแต่ใบ
มันไต่ตามกิ่งก้านได้มันก็ยังไปได้ค่ะโดนผลไม้ได้ไหมได้ค่ะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่มีกลิ่นที่หนูไม่ชอบแต่เราไม่เหม็นคนไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายค่ะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้นะคะ0855179025 0855179025สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานนะคะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินสมุนไพรจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีผักเชียงดามีเจียวกูล้านมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดลิ้นจือสกัดดูแลสุขภาพร่างกายกันแล้วก็ถ้ามีภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการคุณผู้ฟังติดตามฟังแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025นะคะเช้านี้น้ำมันขึ้นนะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบปรับราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ค่ะน้ำมันขึ้นอีกแล้ว75สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ฟังความตึงเครียดในตะวันออกกลางการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบเออร์มุชทำให้ค่าขนส่งขึ้นแล้วจีนก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกาลดลงเนี่ยค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ก็สูงขึ้นน้ำมันดีเซลก็พุ่งสูงขึ้นสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นปรับหน้าปั๊มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปนี่ค่ะน้ำมันขึ้นใช่น้ำมันขึ้นน้ำมันกำลังขึ้นแล้วบางที่ก็กำลังลงนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาฝนตกหนักมีผลวันนี้แล้วนะคะ 9-13 ตุลาคมลักษณะจะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกและฝนตกหนักมากในบางแห่งฝนถล่ม120ชั่วโมงอ่ะ5วันมีพื้นที่สีแดงแดงจนเป็นม่วงเลยนะคือหนักมากทางใต้ค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนเรื่อยลงไปถึงภาคใต้เลยค่ะเริ่มจากวันนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันนี้รับไปก่อนส่วนพรุ่งนี้จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้2วัน10-11ตุลาคมจากนั้นลงใต้12-13ตุลาคมค่ะแต่ว่าสำหรับภูมิภาคภาคกลางไม่รุนแรงเหมือน 25-26 กันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้เตรียมรับมือได้เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไปก่อน9ตุลาคมบึงกาฬนครพนม
อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอันนี้รับไปก่อนเลยวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ตั้งรับให้ดีเลยค่ะหนักมากระยองจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักภาคเหนือมีเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิค่ะส่วนภาคกลางพรุ่งนี้เตรียมรับมือลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังพรุ่งนี้ตั้งรับให้ดีเลยนะคะนี่2วันบอกไว้ก่อนเดี๋ยววันที่11ค่อยมารายงานกันเพิ่มนี่ล่ะค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้นะกรุงเทพมหานครนี่น้ำลดเกือบหมดแล้วแต่ที่เพิ่มมาคือขยะมหาศาล

ขยะของใครนั่นแหละพิจารณาไปขยะเยอะมากในกรุงเทพชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เต็มไปหมดค่ะบรรดาชาวบ้านที่เป็นมีอาชีพเก็บของเก่าบอกว่ามีของมีค่ามีเรื่องของทรัพย์สินเยอะเลยมากับน้ำแล้วก็ไปกับน้ำนี่แหละค่ะตอนนี้กทม.เก็บขยะอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีหลายจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่กบินบุรีคือปราจีนบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีครั้งนี้หนักมากชาวบ้านกำลังผวาเลยค่ะเพราะว่าที่กบินบุรีจระเข้4ตัวลอยคออยู่ริมถนนสุวรรณสอนค่ะไม่ได้มีแต่รถผ่านแล้วตอนนี้เส้นทางกบินบุรีประจันตคามเป็นเส้นทางของชาละวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะประชาชนพบเห็นจระเข้ลอยอยู่ในหนองน้ำริมถนนสาย33หรือถนนสุวรรณสอนเส้นทางกบินบุรีประจันตคามค่ะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบอันนี้ตำรวจก็ไม่ใช่ไกรทองนะจ๊ะชาวบ้านผู้แจ้งเนี่ยยืนรอตำรวจเลยค่ะว่านี่มันอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นจระเข้1ตัววิ่งผ่านหน้าตำรวจลงน้ำต่อหน้าต่อตาเป็น2ตัวที่มีความยาวกว่า1เมตรน้ำหนักคำนวณคร่าวๆน่าจะไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมประสานประมงอำเภอกบินบุรีเข้าตรวจสอบเพื่อหาแนวทางจับตัวออกจากพื้นที่เพราะว่าจุดนี้เนี่ยประชาชนมาตกปลากันทุกวันเลยค่ะยังไม่ทันเคลียร์2ตัวนี้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งรับแจ้งเพิ่มอีกแล้วชาวบ้านเจออีก3ตัวโผล่อยู่ถนนใกล้ๆกันเปิดคลิปให้ดูเลยค่ะความยาวกว่า1นาทีพ่อไกรทองลอยคออยู่ริมถนนเลยค่ะระหว่างมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในกบินบุรีแล้วก็ค่อยๆตวมเตียมขึ้นจากน้ำวิ่งข้ามฝั่งหายไปแล้วผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากลูกบ้านนอนอาบแดดอยู่หลังบ้านผู้ใหญ่ห่างไป10เมตรชาวบ้านบอกกำลังจะไปขุดไส้เดือนจะไปตกปลาแม้พี่แกนอนอาบแดดพึงพุงสบายสบายเลยค่ะนอนอาบแดดโชว์หลังวิ่งมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็กำลังดูอยู่ตรงนี้อีกหลังบ้านผู้ใหญ่เนี่ย2เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมจุดนี้น้ำเคยท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยิงไป1นะคะตอนแรกเห็นนิ่งๆใช้ไม้เขี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะไม่โดนอ่ะก็ได้แต่ตกใจแล้วก็หนีไปนางวิไลพิมพ์โพชาผู้ใหญ่บ้านหมู่12บอกว่าแจ้งเรื่องไปยังประมงอำเภอแล้วค่ะตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ยังทำอะไรไม่ได้ชี้พิกัดชัดเจนไม่ได้ก็ได้แต่เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ออกหาปลาระมัดระวังเป็นพิเศษที่เห็นตอนนี้เนี่ย4ตัวแน่ๆนี่ค่ะส่วนอีกที่หนึ่งอันตรายจากน้ำเหมือนกันค่ะชุมชนหมู่12ตำบลปากรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะน้องอายุ13ก็น้ำท่วมเนาะมีปลาด้วยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาน้องก็เลยเอามือวักน้ำเล่นค่ะปรากฏว่าขณะกำลังวักน้ำเล่นกับลูกปลาชโดเอามือกวักๆน้ำเล่นแม่ปลาสัญชาตญาณหรือยังไงหรือนึกว่าเป็นอะไรพุ่งพรวดเข้ามากัดแขนน้องเป็นแผลเวอะเลยค่ะประมงจังหวัดบอกว่าปลาชโดเนี่ยอย่าเข้าใกล้กินเถอะกินได้มึงกัดกูกินมึงแน่จุดเกิดเหตุเนี่ยน้ำท่วมกว่า1เมตรนะคะชาวบ้านในชุมชนใช้สะพานไม้เป็นทางเดินเข้าออก

0: บริเวณใต้สะพานไม้มีลูกปลาชโดว่ายรวมกันเป็นฝูงมีแม่ปลาชโดขนาดใหญ่วนเวียนอยู่ใกล้ๆเฝ้าลูกปลาขณะที่น้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปแล้วเพื่อนบ้านเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องชื่อน้องกันโรงเรียนก็ปิดเนาะน้ำก็ท่วมไม่รู้จะไปไหนก็นั่งเล่นน้ำบริเวณสะพานไม้นี่แหละนั่งเล่นเฉยๆนั่งอยู่บนสะพานเห็นลูกปลาชโดว่ายอยู่ใกล้ๆขอบสะพานก็เลยเอามือกวักลูกปลามาเล่นไม่รู้หรอกว่ามีแม่ปลาอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าแม่ปลาชโดพุ่งมากัดแขนน้องจนต้องตะโกนร้องเรียกแม่มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณมือแล้วก็เลือดไหลเลยค่ะคุณพ่อก็แจ้ง1669พาน้องส่งโรงพยาบาลทางด้านประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าปลาชโดเป็นปลากินเนื้อนะคะมีพฤติกรรมปกป้องลูกโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเลี้ยงลูกอ่อนพ่อแม่ปลาจะเฝ้าระวังลูกอย่างใกล้ชิดหากมีใครเข้าใกล้จะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้าพบแม่ปลาชโดกับฝูงลูกปลาชโดไม่ควรจับเล่นลูกปลาเพราะจะทำให้พ่อแม่ปลาเข้ามาทำร้ายได้นี่ค่ะงั้นจับกินเลยได้ไหมไม่ได้เล่น กินเลยแล้วกันนี่แหละอันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตนะคะเป็นพฤติกรรมของปลาชนิดนี้ค่ะเฝ้าระวังลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีพฤติกรรมปกป้องลูกด้วยอันนี้ปลานะเฝ้าลูกเป็นโขลกเป็นฝูงๆเนี่ยผิดกับมนุษย์นะลูกคนเดียวเอาไปทิ้งขยะมั่งห้องน้ำมั่งป้ายรถเมย์วางส่งเดชตามรั้วบ้านใครกูก็วางไปได้นี่คนนะปลาชโดเฝ้าลูกห่วงลูกแมวคาบลูกไปด้วยหมาแม่ลูกอ่อนก็ห่วงลูกแค่อีจอนเป็นลูกอ่อนนะแต่คนทิ้งค่ะแปลกเนาะสัญชาตญาณของสัตว์ลูกเป็นฝูงเลยเฝ้าระวังแต่นี้ลูกคนเดียวมันทิ้งเลยแย่กว่าปลาแล้วก็เร็วกว่าหมาเนาะอุ้ยอันนี้ไม่ได้ว่านะเปรียบเทียบเฉยๆเอาจริงเห็นด้วยปะล่ะเนาะอันนี้ก็คือสถานการณ์น้ำล่ะค่ะคุณผู้ฟังส่วนอิทธิพลของน้ำก็ยังส่งผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ราชการจากเรื่องราวของคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างกลายเป็นประเด็นชาวบ้านให้กำลังใจชาวโซเชียลติดแฮชแท็กเซฟนายอำเภอบ้านสร้างยืนยันช่วยเหลือประชาชนจนวินาทีที่มีคำสั่งย้ายแต่รายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้มหาดไทยมีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการเสร็จปุ๊บคำสั่งมาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้เลยนู่นจากอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิย้ายมาเป็นในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็มีคำสั่งนายนฤทธิ์ปานละกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีในวันที่9ตุลาคมก็คือวันนี้ค่ะนี่ค่ะคำสั่งย้ายด่วนขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องมากลั่นแกล้งว่ากันไปตามเนื้อผ้าประมาณนี้ส่วนคนนี้ก็เด้งเหมือนกันผู้อำนวยการสบส.5ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5อันนี้ก็เด้งเหมือนกันประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีค่ะ โสธรชัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะย้ายทันทีจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีการกำชับจากรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเร่งด่วนล่าสุดก็มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายเข้าส่วนกลางรอสอบสวนเพื่อให้โปร่งใสตรงไปตรงมาหากผลตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ละเว้นเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอนี่ค่ะคือเมื่อวานนี้ปุ้มดูรายการโหนกระแสนะคะคำถามหนึ่งที่คุณกันชัยถามกับลูกชายของป้าแมวป้าแมวก็คือเจ้าของโสธรชัยส่วนลูกชายคือคุณเจแปนเนี่ยก็มารับหน้าที่ดูแลต่อจากป้าแมวคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจไหมเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้เตียงลูกกรงเนี่ยเหมือนเตียงนอนที่ต้องมีแผงเหล็กกั้นนะคะหรือว่าห้องที่เป็นลูกกรงเนี่ยสำหรับควบคุมผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตนะมัดแขนเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ลงจากเตียงมัดมากๆแขนก็จะเจ็บงั้นก็ทำลูกกรงขึ้นมาป้าแมวเป็นคนออกแบบซึ่งมันอาจจะดูแบบแรงไปนิดแต่เขาบอกว่าก็มาตรวจแล้วนี่คุณกันชัยก็ถามว่าเจ้าหน้าที่ทราบไหมคำตอบที่ได้รับก็คือมีเจ้าหน้าที่มาดูก็น่าจะเห็นแล้วผ่านได้ไงนี่ไงมีเขาก็ยืนยันมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะก็เห็นแล้วนี่แปลว่าอะไรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็มาตรวจแล้วนี่ก็เห็นแล้วนี่เห็นมั้งเขาก็ตอบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่เห็นใช่ไหมแล้วปล่อยให้ผ่านได้ไงคราวนี้ก็เด้งสิคะสั่งเด้งผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายเข้าส่วนกลางไปก่อนละกันนี่ค่ะเด้งเหมือนกันแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแบบไม่เว้นด้วยขณะที่นนทบุรีลักษณะเดียวกันเลยค่ะเนอร์ซิ่งโฮมที่นนทบุรีเจ้าหน้าที่ลงตรวจเมื่อวานนี้เตียงเกินมา81เตียงขณะกำลังตรวจผู้ป่วยตะโกนถูกขังมีโซ่และกุญแจมือด้วยนี่ค่ะอันนี้เป็นทางฝั่งของจังหวัดนนทบุรีนะคะมีนายสุภชัยสิงห์โหผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4นายแพทย์สาธารณสุขนนทบุรีทีมเยียวยาจิตใจกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่จากอย.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองวันแรกไปดูไม่มีใครเปิดเห็นแต่ผู้สูงอายุเดินไปเดินมา 4-5 คนเมื่อวานไปดูเปิดมาตรวจสอบเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในซอยเรวดี22ถนนติวานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะอาจมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ไปกดกริ่งขอตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์เนี่ยออกมาไขกุญแจอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปสื่อมวลชนไม่ให้เข้าผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4บอกว่าประสานมาแล้วขอตรวจสอบเบื้องต้นมีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุมีอาคารสำหรับผู้สูงอายุหญิงแล้วก็มีอีก2แห่งในซอยเดียวกันในย่านเดียวกันหลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบค่ะแล้วก็รายงานข้อมูลไปยังรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่นี่ก็เข้าข่ายว่าจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาลเหมือนกันเดิมยื่นขอไว้9เตียงค่ะ ขอ9เตียงแต่คุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมี81เตียงเดี๋ยวนะมันเกินอนุญาตไปมากไหมตอนนี้ต้องตรวจสอบความถูกต้องสภาพการให้บริการสื่อก็ได้แต่รออยู่ข้างนอกปรากฏว่ามีผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ข้างใน 2-3 คนน่ะตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วกวักมือเรียกบอกว่าถูกทำร้ายถูกขังแล้วนี่กุญแจมือกับโซ่ซ่อนเอาไว้อยู่ข้างบันไดเอาไว้ล่ามคนป่วยเอาแล้วไงนี่ค่ะได้ความมาตามนี้ส่วนนอกเหนือจากนี้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละกันประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นนทบุรีนี่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเหตุระทึกในพื้นที่นนทบุรีเหมือนกันมีชายคนหนึ่งกระโดดคอนโดชั้น3หนีหมายจับพอจนมุมก็กระโดดคอนโดลงมาไปต่อไม่ได้เอาปืนเจาะขมับตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวประกันค่ะเป็นเหตุระทึกเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองนนทบุรีรับแจ้งเหตุชายเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะแล้วพยายามที่จะทำร้ายตัวเองบริเวณลานหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใกล้สะพานพระนั่งเกล้าเขตตำบลพื้นที่ไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยถึงที่เกิดเหตุลานหน้าอาคารนายเฉลิมพรหรือนายออยอายุ41ปีค่ะสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงยีนขายาวมือถืออาวุธปืนจ่อขมับขวาตัวเองอยู่ตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาไปในเมืองในทางสาธารณะและก็ยิงปืนในเมืองโดยใช้เหตุมีหมายมาแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น3ของคอนโดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมเพื่อจับกุมตามหมายจับจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นภรรยาและเพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าสามีเครียดสะสมปัญหาครอบครัวและถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกุมขณะเดียวกันก็โทรศัพท์ติดต่อกับภรรยาและเพื่อนปืนก็จ่อขมับตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์วางกำลังเข้มเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนนบริเวณนั้นด้วยสั่งปิดการจราจรบริเวณทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งมุ่งหน้าแครายปิดเลยค่ะผู้ใช้ถนนต้องเปลี่ยนไปเส้นทางสะพานพระนั่งเกล้าแห่งใหม่เปิดสัญจรทางเดียวเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์อยู่ผ่านไป2ชั่วโมง6โมงเย็นจนมืดจนค่ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเจรจาไกล่เกลี่ยได้ค่ะพลตำรวจตรีพานุภาคจิตประยูนตรีผู้บังคับการสืบสวนภาคหนึ่งพันตำรวจเอกสุภชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีพูดคุยกับผู้ต้องหาผ่านโทรศัพท์มือถือครอบครัวก็ร่วมไกล่เกลี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขามีความกังวลเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่ากลัวว่ามอบตัวแล้วจะไม่ได้รับการประกันตัวกล่อมกันจนมืดจนค่ำค่ะสุดท้ายยอมวางอาวุธเปิดทางให้ภรรยาเข้าไปพูดคุยเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นมากั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเข้ามาปรากฏว่านายออยได้รับบาดเจ็บที่ขาหลังจากกระโดดลงมาจากชั้น3ก็คือเจ็บขาไปไหนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาตัวเองเป็นตัวประกันจนกระทั่งกล่อมกันได้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่แม่ของผู้ต้องหาหลังจากที่ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ก็ปรีเข้าไปหาเลยค่ะสถานการณ์ก็ยังวุ่นวายในเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีแต่ผู้ก่อเหตุนี่แหละที่กระโดดลงมาแล้วก็บาดเจ็บที่ขาแต่ชาวบ้านล้านถิ่นเดือดร้อนไปหมดเลยค่ะสัญจรไปมาไม่ได้อ้อมไปก็ไกลติดแงกอยู่ตรงนั้นก็นานนี่ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็มีเรื่องของเจ้าอาวาสวัดดังขับรถอ้อมไป 40กิโลเมตรมานะเนาะไปซื้อยาบ้าต้องไปซื้อจากต่างอำเภอเพราะกลัวชาวบ้านเนี่ยเขาจำหน้าได้ค่ะเป็นไงนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยพร้อมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านบัวจับกลุ่มเจ้าวาดวัดดังในตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ของกลางเป็นยาบ้า13เม็ดซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็นายอภิสิทธิ์อายุ34ชาวบ้านอีกรายหนึ่งนายอภิสิทธิ์ให้การว่าเจ้าวาดโอนเงิน400บาทมาให้ไปซื้อยาบ้ามาแบ่งกันเสพโดยเจ้าวาดจะขับรถเก๋งจากวัดมารับยาบ้าที่จุดนัดหมายนี่ค่ะบวชมา 8 พรรษานี่เป็นเจ้าวาดเลยนะให้เงินนายอภิสิทธิ์ไปซื้อยาบ้ามาเสพช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเหงาสาเหตุที่ต้องมาถึงอำเภอประโคนชัยเนี่ยเพราะว่าตนเป็นเจ้าวาดเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านซื้อยาเสพติดใกล้ๆวัดไม่ได้คนในชุมชนจะสงสัยกลัวจะจำหน้าได้ย้ายที่ขับมา40กิโลค่ะแล้วรอดไหมศึกไปศึกไปเลยแล้วก็ดำเนินคดีฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษแล้วก็เสพยาค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละเจ้าอาวาสค่ะวัดวารามก็ไม่เว้นนะไปหมดเลยนะเนี่ยประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั่วไปนอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมฟังข่าวชาวบ้านด้วยมีอุบัติเหตุรถ SUV ชนนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเสียชีวิตคนขับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค2ค่ะความคืบหน้ากรณีชายขับรถ SUV เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนบางแสนล่างเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบุรพาเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1รายมีเสียงร่ำลือกันว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วล่าสุดพลตำรวจตรีชาตรีสุขสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสั่งการให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแสนสุขพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมายึดหลักฐานเป็นสำคัญไม่เลือกปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจากการตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่เป็นข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยงานนอกตำรวจภูธรภาค2ค่ะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายแก่จิตใจและทำให้ทรัพย์สินเสียหายแบบนี้ถือว่าหลบหนีจากที่เกิดเหตุโดยไม่ช่วยเหลือไหมอ่ะนอกจากนี้ก็ยังพบปืนพกค่ะซิกซาวเออร์9มิลลิเมตร1กระบอกพร้อมแมกกาซีน3ซองกระสุน6นัดแล้วก็ซองปืนในรถคันที่เกิดเหตุยึดไว้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานผลการชันสูตรพลิกศพบาดแผลของผู้เสียหายสอบปากคำและผลการตรวจพิสูจน์เตรียมส่งพนักงานอัยการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปยืนยันว่าผู้ขับขี่เป็นตำรวจแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังนี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะส่งท้ายกันตรงนี้เลยเวลาหมดเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการด้วยมายาวๆแบบไม่เบรกเลยแม้ข่าวเยอะนะคะใครพลาดตอนตี3นะคุณผู้ฟังตามไปฟังตอนตี5ที่วชป612แล้วก็เดี๋ยว6โมงเช้าเรากลับมาพบกันในช่วงของข่าวรับอรุณปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยอย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มเลยค่ะ0855179025 0855179025ขอบคุณอิทธิพรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกิน สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3 แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยะนางมะระขีนกบีดลูกหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผ ู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่ส

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

โอ้ยให้ผมรักบ้างเถิดนะคุณเขาหรือว่าคุณงามพร้อมขอบคุณมาสักครู่นะคุณสำราญจากสุพรรณบุรีจ้าบอกฟังเพลงคำเขาลือแล้วนึกถึงคุณแม่นะอุ้ยเกิดแต่เราเคยเจอกันแล้วเนาะนะถ้าปีนี้ว่างมาเจอกันนะฮะเดือนหน้าเนี่ย1 พฤศจิกายนนะมาร่วมกันหล่อพระแล้วก็มาทอดกฐินนะวัดดอนบุพารามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคำเขาลือจริงหรือเปล่า เขาลือว่าสวยอย่างนั้นหล่ออย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเสียงเพราะขนาดนี้ตัวจริงจะขนาดไหนนี่ ลุงตาลลุงตาลยังอยู่ไหมเนี่ย เออลุงตาลหายเงียบไปเลยเนาะลุงตาลอยู่จังหวัดตากเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจุ๋มสมัยก่อนเนี่ยติดใจเลยนักจัดรายการแต่ก่อนนักจัดรายการก็มีไม่กี่ท่านเนาะแล้วยังไงอ่ะเขาก็บอกชื่อนะแต่ก็เป็นรุ่นแบบคุณแม่จุ๋มแล้วล่ะนะตอนนี้ก็ไม่ได้จัดละก็ลงขันกันเลยเหมารถไปสถานีวิทยุลพบุรีนั่นแหละโอ้โหแล้วยังไงพอเจอแล้วอยากจะเหมารถกลับเอาวิแรงนะเนี่ยจริงๆเนี่ยนะเขาก็ใช้เสียงเนาะเออเขาใช้เสียงนะมันจะมีสักกี่คนที่งามพร้อมได้หมดก็ต้องมีบุญมานะนะคนเนี่ยนะคนงามคนรูปงามนะไม่ว่าจะหญิงชายเนี่ยก็ไม่ได้มากันฟรีๆง่ายๆนะมันมีที่มาที่ไปนะอย่างน้อยเขาก็ต้องมีศีลนะศีลนี่หอมข้ามภพข้ามชาติกันเลยเชนเอลเชียวนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะแล้วพูดจริงๆนะแต่คำเขาลือหรือข่าวลือนี่อันนี้ก็ต้องฟังให้ดีๆโดยเฉพาะในสมัยนี้เนี่ยก็จะมีข่าวลือเยอะมากมีจริงหรือไม่จริงเงี้ยมันโลกโซเชียลมันก็ทำให้คนสับสนข้อมูลมองข้อมูลเนี่ยก็มาจากผู้ที่ไม่ได้ถูกรู้พูดไปเรื่อยก็มีนะก็เราก็คิดว่าเอออันนี้อย่างนั้นเชื่อกันไปนะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าศรัทธานะเขาเรียกงมงายนะก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนได้แสดงธรรมะเอาอีกแล้ว เป็นเรื่องที่จุ๋มถนัดที่สุดนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากนะต้องออกตัวก่อนนะพอจะรู้ยังบอกคุณลุงเลยบอกเธอดูบอกเธอช่วยโหลดเอกสารนี้ให้ฉันหน่อยคือเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละค่ะจุ๋มก็มีคุณลุงนี่แหละแกก็เป็นผู้สนับสนุนจริงๆนะฮะในการที่จุ๋มจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะต้องบอกอย่างนั้นแกก็ผมก็ส่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยสักพักแกโทรกลับมาเธอแน่ใจนะพระไตรปิฎก9 ยอดเนี่ย2,000 กว่าหน้าต้องใช้กระดาษเป็นแบบเป็นหลายรีมอะนะ 2,300 กว่าหน้าร่วมยอดพระไตรปิฎก9 ยอดฉันบอกไม่เป็นไรนะถ้าเกิดนะก็บอกไม่เป็นไรและอีกอันหนึ่งเนี่ย2 อันเนี่ยปัญหาศกเนี่ยมันมี200 กว่าหน้ากับ 70 กว่าหน้าบอกอันนี้ช่วยปริ้นให้หน่อยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าไม่รู้ต้องศึกษาไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้เชื่อในข่าวลือนะแล้วก็มีหลักด้วยเขาเรียกว่าหลักกาลัมมสูตรนะจุ๋มพูดเรื่องกาลัมมสูตรบ่อยนะถ้าใครฟังรายการนี้เป็นขาประจำนี่มีขาประจำบางคนก็ขาประจำนะประจำปีเปิดฟังครั้งนะ
พูดบ่อยนะแต่บางครั้งก็จะพูดยกเอาเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาประกอบเนาะสมมติว่าอย่างบางทีมีข่าวลือเราฟังปุ๊บอู้เชื่อเลยหลงเชื่อเลยอุ้ยคนนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงนะว่าคนนั้นผิดหรือถูกฟังดีๆนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนหลักธรรมหรือได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆแล้วก็อย่าไปเชื่อหรืองมงายนะก็คือหลักกรรมสูตรนะคะหรือเกสาปุตติยสูตรนะซึ่งเป็นหลักความเชื่อ10ประการนะจะใช้พิจารณารอบคอบอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อมีอะไรบ้างนะมาอนุสะเวนะนะแปลเป็นไทยว่านี่เดี๋ยวนี้มีบาลีประกอบไม่ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อนะเพียงเพราะได้ยินฟังตามกันมารวมถึงข่าวหรือข่าวสารเรื่องที่พูดกันต่อกันมาอย่าเพิ่งเชื่อนะสองมันมี10ข้อมาปรัมปรายะนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีเนี่ยท่านพุทธทาสพูดประจำเขาทำมาอย่างเงี้ยนะเขาเลี้ยงผีก็เลี้ยงกันอยู่อย่างเงี้ยนะอะไรที่บางครั้งเนี่ยที่ทำสืบเนื่องกันมาอาจจะทำด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้น

0: แม่รังแกฉันอะไรเงี้ยเอาตอนนี้มาแรงมากนะฮะเตียงปาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเดี๋ยวรับสายนี้หน่อยนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: ปองพูนสวัสดีเนี่ยปูฟังทุกวัน
0: ปิดวิทยุค่ะเสียงมันซ้อนค่ะ
1: ชอบฟังธรรมะ
0: ก็นี่ไงหนูก็ลังพูดให้ฟังอยู่นะ
1: จ
0: ้าจ้าฟังนะคะ
1: จ้า
0: เอาใครจะโทรมาบอกแค่นั้นเนี่ยฟังนิ่งๆใจเย็นๆนะมีอีกเยอะนะมีของอีกเยอะยังไม่ได้ปล่อยของดีของดีนะอ้าวอย่าเราเรารื้อตื่นตุ้มกันอุ้ยนะเอาอย่าพึ่งนะอะไรที่มาแรงๆนี่มันอาจจะต้องบอกว่าพลิกล็อกนะอาจจะแบบนะกลับกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะนะข้อที่4ก็คือมาปิกัดสัมปทาเนนะนะอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างอิงในตำรานี่ไงตำรายังผิดจริงนะบางคนอ่านตำรานี้มาใครพูดไม่ถูกผิดหมดเลยนะความเชื่อต้องหลากหลายนะท่านผู้ฟังแม้กระทั่ง AI ก็ยังเชื่อไม่ได้มันต้องมีข้อมูลที่หลากหลายเพราะฉะนั้นนะอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างอิงในตำราหรือในคัมภีร์อันนี้เรื่องจริงนะบางทีสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกมันไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดไม่มีปากกาไม่มีดินสอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศนาหรือท่านตรัสสอนนะก็จะใช้คำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวกทั้งหลายเนี่ยต้องจำอย่างเดียวนะเนี่ยอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะหรือพระอภิธรรมเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าคนที่เรียนมีความอึดอัดใจมากเพราะว่าไม่มีตำรานะท่านโชเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นคนเป็นพระพม่านะพระในพม่านี่เขาเคร่งครัดนะในด้านศาสนาพุทธยึดนิกายดั้งเดิมเลยนะเถรวาทดั้งเดิมเลยจากลังกาเลยจากอินเดียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษานี่ไงอ่ะนี่พอดีเลยหนังสืออยู่ตรงหน้าการศึกษาพระอภิธรรมนะฮะที่ได้เริ่มทำการสอนมาตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2509นะจุ๋มเกิดพอดีเลย นะ60ปีมีความไม่สะดวกของนักศึกษายังไม่มีหนังสือคู่มือสำหรับท่องโดยเฉพาะนักศึกษาจะต้องท่องจำกันหน้าชั้นนะโดยครูผู้สอนเนี่ยนำสอนแต่ละวันทำให้นักศึกษามีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากนักศึกษาบางท่านแนะนำว่าควรทำคู่มือสำหรับท่องจำโดยเฉพาะจะได้มีความสะดวกมากโดยเฉพาะผู้สอนนะก็คือผู้สอนเนี่ยเขาแนะเขาต้องท่องนะเรียนนะทั้งท่องทั้งเขียนนะแต่สมัยก่อนมันไม่มีคัมภีร์ไงนะคือไม่มีการรจนาจนกระทั่งมีหลักสูตรโดยท่านพระอาจารย์พระสัทธรรมโชติกะธรรมจริยะได้จัดพิมพ์ขึ้นในปี2510นะปรากฏว่าสะดวกแก่นักศึกษาและผู้สอนเป็นอย่างมากนะก็ต้องบอกนั่งกำลังตามรอยพระอาจารย์โชกันก็ยังบอกว่าคือท่านเกิดในพม่านะฮะแล้วมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงกับตัดนิ้วอ่ะตัดนิ้วก้อยเลยอ่ะเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่เลิกแล้วท่านก็รจนาพระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์คือเพื่อให้เราได้มีการมีเอามีบัญญัติแล้วกันเหมือนเราจะได้ไม่อย่างนั้นเราจะท่องกันอย่างเดียวเลยแล้วมนุษย์ขนาดเรานะสมองเนี่ยต้องกินแปะกล้วยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลจะเห็นว่าเขาไม่มีไปเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เกิดจากความจำบางคนเนี่ยบรรลุธรรมจากการฟังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแม้ถ้าเราอ่านหรือได้ฟังพระคุณเจ้าหรือได้เคยศึกษาในอัดในธรรมเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระอัญญาโกฏัญญะหรือใครก็ตามนะที่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศบางคนบรรลุเนี่ยคือโสดาบันนะไม่ใช่อะระหันนะฮะนะต้องเรียกให้ถูกด้วยแม่อระหันนะอะระหันอันนี้ยังนะอย่างอัญญาโกฏัญญะเนี่ย ก็บรรลุครั้งแรกคือ

0: โสดาบันก่อนนะคะแล้วก็ศึกษามันต้องมีของเก่านะคนบางคนฟังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยอภิญญาเลยนะแปลว่าเขาสั่งสมมาหลายภพชาติมันเหมือนดอกบัวสีเหลาแหละนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะของพระองค์เนี่ยคือพระองค์ตอนพระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ว่าจะไม่สอนเพราะว่ามันยากที่จะรู้ได้นะแต่มานึกอีกทีว่าคือถ้าได้สอนก็ยังมีคนที่เขาเคยมีบุญวาสนาที่เขาได้ศึกษาที่จะรู้ในอรรถในธรรมพระองค์ก็มองและเห็นเปรียบกับเหมือนดอกบัวสี่เหล่านะบางเหล่าเนี่ยพอได้ปุ๊บเบ่งบานเลยนะนะเบ่งบานเลยตั้งแต่อยู่ในตมอยู่ในน้ำกำลังปิ่มปิ่มอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ยังอยู่ในน้ำอยู่นะกำลังพยายามโผล่พระองค์ก็เลยสอนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยตำราก็มีผิดเพี้ยนเหมือนกันแล้วเราทำยังไงเราต้องประกอบหลายศาสตร์เนี่ยอย่างทำไมต้องอ่านหนังสือหลายเล่มเพราะเราต้องดูตำราบางตำราก็มีผิดเพี้ยนตามคนที่รจนาหรือคนแต่งแต่เราก็ต้องดูที่มาที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะตำราหรือคัมภีร์ฉันอ่านตำรานี้มาใครผิดตำรานี่เถียงขอเป็นนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องศึกษาหลากหลายนะนะข้อที่5ก็คือมาตักกะเหตุหรืออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะการคาดคะเนเอาเองตามหลักตรรกะน้ำเนี่ยมันมาฝนมันตกขนาดนี้มันต้องมาแล้วตรรกะเนี่ยความเชื่อมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้คาดคะเนอันนี้ก็ไม่ได้นะนะคาดคะเนก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะข้อที่7ก็คือมาอาการะปริวัตตรรกะเกตนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเมื่อกี้ข้ามไปข้อ1ข้อที่6ท่านผู้ฟังต้องเตือนด้วยเมื่อกี้ข้อที่5เนาะคาดคะเนข้อที่6นี่คือมานยะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะการอนุมานคล้ายๆกับตรรกะแหละนะอนุมานเอานัยยะแล้วตีกรอบคิดเป็นกล้อมกรอบมันต้องเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกับตรรกะเนาะอันนี้ก็คือเป็นการอนุมานอนุมานว่าน้ำจะเต็มเขื่อนแล้วเราไม่ได้มันต้องมีตัวเลขเหมือนเราทำกับข้าวอะนะพวกแม่ค้าที่เขาขายเป็นมือโปรเฟชชั่นอลเนี่ยนะอย่างพี่ตู่เนี่ยพี่ตู่ยังอยู่ไหมพี่ตู่ไปทอดกฐินกันนะ1พฤศจิกายนเนี่ยนะอย่าลืมไปร่วมบุญกันนะผัดซีอิ๊วนี่น้ำตาล2ช้อนสมมตินะใส่แล้ว2ตุ๊บๆมันต้องจะอนุมานว่าวันนี้ช้อนเดียวมันต้องมีอย่าอนุมานอย่างเดียวบางอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนเนาะใช่ไหมอย่างบางทีเราแกงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแกงหมู1กิโลเนี่ยใช้กะทิขนาดไหนแต่ถ้า2กิโลเนี่ยมันเยอะขึ้นมันต้องเปลี่ยนละนะเราจะไปอนุมานอย่างเดียวไม่ได้นะว่าเอ๊ะมันจะต้องสูตรนี้มันต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จุ๋มพยายามเปรียบให้เข้าใจง่ายนะคะส่วนข้อที่7เนี่ยนะก็คือมาอาการะปริวิตตักเกณะนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะคิดตรึกตรองตามอาการที่ปรากฏเอ้ยอาการอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะไม่ได้นะอาการที่ปรากฏเนี่ยบางอย่างมันซ่อนเราก็มองไม่เห็นเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆหรือคนสมัยนี้นะโปรไฟล์อาจจะดูดีนะข้างในอาจจะอู้นะกลวงอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือมีอาการที่เราเห็นภายนอกข้อที่8ก็คือมาทิฏฐินิชฌานักขันติยาอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเข้ากับทฤษฎีโอ้เข้ากับทฤษฎีเราเลยเว้ยพูดเข้าทางเลยไอ้คนนี้พูดถูกอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะว่าตรงเข้ากับทฤษฎีของตนที่มีอยู่นะข้อที่9ก็คือมาพัปปะรูปตายะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดน่าเชื่อถืออย่างจุ๋มเนี่ยโอ้โหมันต้องเก่งมันต้องดีอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อหรือมีลักษณะท่าทางเป็นผู้นำนะเขาย้ายในอำเภอที่ไหนนะบ้านสร้างใช่ไหม เอ้าแม่หมายความว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าดูน่าเชื่อถืออย่างกระจุ๋มเนี่ยเฮ้ยก็ต้องดีอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องดูกันสัก20ปีตอนนี้ก็19แล้วนะ นะลักษณะท่าก็อย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งสุดท้ายข้อที่10นะมาสะมะโนโนครูตินะถ้าแปลก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นสัมมณะแม้กระทั่งเราเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกแม้กระทั่งพระองค์เองก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคำว่าครูติเนี่ยก็คืออาจารย์นะเพราะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะคิดว่าผู้พูดเป็นสัมมณะหรือเป็นครูอาจารย์ของเราเห็นไหมว่าพระองค์สอนธรรมะแบบอิสระมากนะคือจะเชื่อไม่เชื่อท่านต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะบางทีบางอย่างมันก็สอนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เชื่อเลยทีเดียวแต่พระองค์ให้คิดโดยใช้ปัญญามีการพิสูจน์ตนเองนะแล้วก็นำหลักการไปปฏิบัตินะเป็นอกุศลหรือมีโทษวินยูชนติเตียนนำทุกข์มาให้ก็ควรสละเสียเหมือนความเชื่อบางอย่างถ้ามันไม่ดีขัดคำนองครองธรรมเราก็ต้องละเสียนะอะไรที่เป็นกุศลไม่มีโทษนะวินยูสรรเสริญนำสุขมาให้อันนั้นก็ควรนับถือและปฏิบัติกันต่อไปไอ้ที่เรานับถือปฏิบัติมาแล้วเขาเอ๊ะมันไม่ว่านี้บางทีเราก็ต้องละเสียแต่ถ้าเกิดมันทำประโยชน์แล้ววินยูชนนะคะมันนำมาใช้แล้วมันเกิดสุขอันนี้ก็ถือปฏิบัติตามกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเขาลืออย่าเพิ่งไปเชื่อเราก็ต้องมองอย่างรอบคอบนะมองมองแบบโยนิโสมนสิการนี่โอ้สมัยตอนเรียนปอตีนะเดี๋ยวเรียนวิชาอะไรนะเดี๋ยวปรัชญามนุษย์เดี๋ยวภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรลืมแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือปรัชญาเนาะpsychology อย่าจำเยอะพรุ่งนี้สอบอะไรที่ไม่ใช่แนวเอาออกไปบ้างวิชาเนี้ยเป็นวิชาเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงนะแล้วอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาพูดคำว่าโยนิโสมนสิการเฮ้ยไอเราก็ฟังทำไมคำนี้มันดูเท่จังเลยอะแล้วเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอโยนิโสมนสิการนี้แปลว่าอะไรก็มันแปลว่าการคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างลึกซึ้งคิดอย่างรอบคอบนะฮะไม่ใช้อารมณ์หรืออคติส่วนตัวมันไม่ใช่ชอบไม่ชอบไม่มีชอบไม่ชอบแต่ต้องคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างรอบคอบคิดแล้วคิดอีก3ชั้นนะมันคือคำนี้แหละนะถ้าเกิดใครที่เคยอ่านในพระธรรมหรือเคยศึกษาจะได้ยินพระคุณเจ้าพูดคำนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พูดคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลว่าท่านบอกให้คิดอย่างรอบคอบคิดอย่างลึกซึ้งคิดแล้วคิดอีกอย่าเอาอคติส่วนตนเป็นที่ตั้งโอเคนะจบธรรมะวันนี้จบแล้วค่ะวันละนิดจิตจำใสนะของเขิงไม่ต้องขายกันแต่ก็ขายได้นะอย่าลืมว่าเวลาเราสนับสนุนใครเนี่ยจะบอกว่าเงินไม่สำคัญก็ไม่ใช่จัดรายการอยู่เนี่ย2สถานีเนี่ยเสียค่าเช่านะแล้วจุ๋มไม่ได้รับสปอนเซอร์ใครเลยไม่มีสปอนเซอร์เคยสมัยก่อนมีคนตอนจัดไปใหม่แล้วคนโทรมาเนาะบางทีไปถามร้านค้ามีใครมั่งเขาก็แนะนำชื่อเรามาว่าคนนี้เขามี FC เยอะนะ FC เขาเนี่ยโอ้โหนะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งดีนะเขาก็โทรกันมาหลายสายเลยอยากให้จุ๋มช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของเขานะถ้าเกิดเรารับโฆษณาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยภาระที่เราต้องจ่ายสถานีมันก็เบาลงบางคนเนี่ยเขารับหลายๆตัวเนี่ยเขาไม่เสียเลยนะเราก็มานั่งติดตองคิดแบบโยนิโสเนี่ยแหละท่านผู้ฟังไม่เอาดีกว่าสินค้าเราก็ต้องเยอะแยะตะแปะแล้วยังพูดขายไม่หมดเลยแล้วถ้าเกิดเราไปรับมาเนี่ยเราอาจจะได้ความภาระเราอาจจะไม่ต้องมากนักนะก็โฆษณาสินค้าให้เขาแต่เราก็ไม่สามารถจะพูดในสิ่งที่เราอยากจะคุย เราต้องโฆษณาอย่างเดียวเราไปเอาตังค์เขามาแล้วเดือนหนึ่ง5,000เป็นหมื่นเนี้ยแล้วสินค้าเราล่ะแล้วสินค้าเขาเนี่ยเขาผิดแบบถูกต้องไหมมันเรียบร้อยไหมมันปลอดภัยจริงไหมคือจุ๋มโคตรคิดแบบรอบคอบอ่ะจุ๋มก็ปฏิเสธแบบนุ่มนวลว่าต้องขออภัยจริงๆค่ะพอดีเวลาไม่เยอะ55 นาทีแล้วก็มีสินค้าของตัวเองขอบพระคุณมากที่ให้ความไว้วางใจจุ๋มก็ปฏิเสธไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสินค้าเนี่ยมันจะไม่มีของใครละเป็นของจุ๋มจุ๋มก็พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีจุ๋มก็ไม่ได้ขายของแม่จุ๋มเนี่ยบอกขายของบ้างมันก็ขายได้ทุกวันเนาะคือถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอท่านผู้มีปัญญาเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะเราก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วถูกต้องเขาก็ต้องมีที่ยืนอยู่ในสังคมแต่ถ้าไม่มีเห็นใครชอบเราก็ไม่เป็นไรเราก็ม้วนเสื่อกลับบ้านนอนตื่นสายได้ เออใช่ไหมไม่มีคนซื้อจะมานั่งไงสปอนเซอร์ก็ไม่มีสปอนเซอร์จุ๋มนี่คือท่านผู้ฟังนะ นะอย่างบางคนเมื่อวานเนี่ยโทรมาลืมจริงๆคุณจุ๋มคะทำไมไม่เห็นได้ของคงโทรมาหลายเที่ยวนะบางคนหลับบางทีจุ๋มหลับเราก็บอกว่าอ้าวนะชื่ออะไรคะวันนี้ชื่อลำเภยเยอะมากเมื่อวานก็มีพี่ลำเภยภูสิทธิ์กระดูกอ่อนหนึ่งกระปุกนะต้องส่งวันนี้เนาะเออแล้วก็มีใครอ่ะคุณน้ำวุ้นชื่อน่ารักจังเลยบอกเป็น FC คุณจุ๋มเลยซื้อร้านเก๋แต่ตอนนี้หลานเนี่ยไม่อยู่สมัยก่อนหลานไปเรียนไปตลาดไปทำงานก็ฝากหลานซื้อฝากพูดไปหัวล้อบอกฟังกันทั้งกลุ่มเลยนะที่บ้านเนี่ยทำอะไรนะชะอมนี่แก๊งเดียวกับพี่ขวัญเมืองท้ายตลาดนะนี่พี่คุณน้ำวุ้นนะพี่น้ำวุ้นละกันพี่น้ำวุ้นพุ่มพฤกษานะอยู่โพเก้าต้นลพบุรีพูดไปหัวล็อกไปบอกฟังกันทั้งกลุ่มเลยใช้ของคุณจุ๋มไปซื้อร้านเก๋ทั้งสบู่ทั้งกาแฟยาสีฟันแต่บางทีดวงตาไปบางทีไม่มีเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจุ๋มส่งให้ถึงหัวกระไดบ้านรอจ่ายตังค์อย่างเดียวเลยดวงตาสองกระปุกเนี่ยเนี่ยมีพลังเงียบอีกเยอะที่ไปซื้อในร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วไม่ได้โทรมาคุยกับจุ๋มนะอันนี้คือผู้สนับสนุนโดยแท้ทรูต้องกราบขอบพระคุณเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ถ้าอยากได้ฟังในสิ่งที่คิดลบว่าเป็นประโยชน์เราต้องสนับสนุนกันเนาะอย่าเป็นอุ้ยพลังเงี้ยแต่จริงๆมันก็แล้วแต่เนาะเพราะวิทยุหรือการสื่อสารเนี่ยมันเป็นสาธารณะนะแต่ถ้าท่านสนับสนุนเนี่ยจะดีใจนะฮะนะเพราะว่าต้องจ่ายหลายอย่างแต่ถ้าไม่สนับสนุนก็จะไม่จะนอนหลับแล้วแหละไม่ต้องตื่นตีสามครึ่งด้วยนะแต่จริงๆจุ๋มรักนะจุ๋มรักอาชีพนี้เพราะว่ามีความรู้สึกเออได้คุยท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังได้ประโยชน์จุ๋มก็จะทำไปเท่าที่ท่านจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ55 นาทีเนี่ยไม่ได้ขายของขอบคุณมากแล้วคุณลำเพอแล้วเมื่อวานเนี้ยสรุปแล้วเขาโทรมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วเราลืมส่งนะอันนี้อยู่ตำบล2 ห้องบ้านแพรกอยุธยาสั่งกระดูกอ่อนมากับสบู่นะชื่อลำเพยเหมือนกันแฟนรายการถูกว่าชื่อซ้ำเยอะเนาะเออต้องบอกนามสกุลด้วยต้องขอบพระคุณเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการสนับสนุนเนาะเราก็ต้องสนับสนุนกันนะแม่จุ๋มนะพูดประจำเนี่ยผ้าไหมอ่ะเอามาขายอ่ะคือจะบอกว่าขายไหมคือจุ๋มชอบเนาะเป็นความชอบส่วนตัวจุ๋มก็สะสมเชื่อไหมว่าบางผืนเนี่ยขาดทุนด้วยเก็บเอาไว้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหนาวๆมาหน้ากฐินใครอยากได้มาเลยจะปล่อยให้เลยนะมันใส่ไม่หมดหรอกเพราะถ้าพูดว่าขายเนี่ยกำไรมันต้องได้อย่างน้อยต้องสัก300ละผืนหนึ่งอันนี้ต้องขอค่าส่งอะเอาคิดแค่นี้อะนะคือเป็นคนชอบบางอย่างเนี่ยมันทำเพราะความชอบความรักแล้วก็สนับสนุนช่างทอแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละโอเคนะเมื่อวานเนี่ยมีหลายท่านโทรมาไม่ได้รับสายก็มีแล้วก็มีเมื่อวานอีกหนึ่งท่านโทรมาสักเย็นๆล่ะนะก็ฟังเสียงแล้วเนี่ยไม่อุทัยก็ชัยนาทจุ๋มว่าฟังน้ำเสียงออกเลยนะเพราะว่าจุ๋มอยู่กับ คนประชาชนเยอะคือได้ยินเสียงเนี่ยจุ๋มเดาเลยว่าอยู่จังหวัดไหนถูกเชื่อไหมเออแล้วโทรมาเนี่ยเพชรบุรีแน่เลยแต่เรียนแบบเสียงคนเพชรบุรีไม่ได้นะ นะเขาจะมีสำเนียงของเขาอ่ะเออสรุปแล้วไม่ได้ฟังรายการเขาบอกว่าเขากินตัวเนี้ยดีอ้าวแล้วยังไงซองมันสีทองทองเนี่ยกินแล้วมันระบายดีเป็นเสียงผู้ชายนะชื่อลุงอะไรวิจุ๋มจดไว้หนังสือข้างนอกอยู่ตกลงอยู่สันบุรีชัยนาทนะเสียงก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะก็บอกว่ามีคนเขาเอามาให้กินนะลูกก็ซื้อแล้วบอกคนที่มาให้กินคือใครลูกสั่งมาให้แล้วตอนหลังก็อยากจะสั่งเองก็ดูเบอร์ข้างกล่องแล้วก็บอกใช่ค่ะกล่องละ280มี4ซองไอ้ดีทพัดไอ้ดีท็อกอ่ะคือสำหรับระบายแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยากระใสเส้นลืดแบบปูดอย่างนี้นะไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะมันก็จะเป็นเกลือแร่วิตามินสารสกัดจากธรรมชาติพืชผักผลไม้นะมันทำให้เราอุจจาระเรานิ่มลงนะแล้วก็ถ่ายแบบมีกากใหญ่ดื่มก่อนนอนชงกับน้ำเย็นเนาะน้ำโตๆแล้วก็หลังอาหารเย็นก็ได้เมื่อวานโทรมาเนี่ยไม่เคยฟังรายการบอกคุณลุงตื่นกี่โมงคะอ๋อตื่น6โมงแล้วบอกอ๋อแล้วก็เลยเงียบเสียเพราะว่าถ้าตื่น6โมงเขาไม่ได้ฟังเราแล้วก็บอกไม่เป็นไรเมื่อวานนี้สั่งมา3กล่องนะดูจากกล่องที่เขาซื้อเขาบอกกินมาเป็น10แล้วไม่เคยฟังรายการเขาออกอากาศด้วยเหรอนะเมื่อวานเนี้ยอยู่สันบุรีสั่งมานะลูกเขาซื้อมาให้กินเป็น10กล่องแล้วกินแล้วเออมันดีนะเพราะว่าเป็นคนธาตุแข็งอย่าปล่อยให้ท้องผูกค่ะเพราะท้องผูกเนี่ยมันจะแปรคนไทยเนี่ยเป็นโรคระดับ1เลยนะมะเร็งลำไส้อันนี้สำคัญมากนะอย่าปล่อยให้ท้องผูกดื่มน้ำเยอะๆแล้วตอนนี้จะมีเทศกาลกินเจนะจุ๋มจะกินเจคือมันเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละนะถ้าใครจะล้างท้องก็ล้างวันนี้แต่ที่จุ๋มกินเนี่ยจุ๋มก็อยากจะละนะฮะนะคือละสัก3วันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่สะดวกกับคนอื่นที่เราเดินทางไปด้วยกันนะจริงๆปกติจุ๋มก็จะกิน5วัน7วัน9วันก็มีนะอย่างวันพรุ่งนี้ไปเรียนไม่สะดวกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเตรียมอาหารไปต่างหากแล้วก็จะซื้อของไปถวายพระอาจารย์ต่างหากเพราะว่าจริงๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตรัสนะว่าต้องเว้นเนื้อสัตว์คือถ้าเรากินอะไรแล้วเราติดในรสชาติก็ถือว่าเป็นกิเลสเนาะใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์แต่เราไม่ได้ยึดติดกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันเราไม่ยึดติดนะต้องบอกอย่างนั้นเดี๋ยวรับอีกสายหนึ่งเนาะเวลาจะหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะว่าไงจ๊ะ
1: พี่จุ๋มจ้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอดีท็อกสองค่ะ
0: เคยสั่งหรือยังคะ
1: เคยสั่งแล้วค่ะ
0: เอา3กล่องสิถ้า3กล่องไม่ต้องเสียค่าส่งถ้า2กล่องมัน620 3กล่อง840แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่นะ
1: แล้วจะเอาบำรุงสมอง
0: อ๋อโอเคจบเอาโอเคดีท็อก2เอาบำรุงสมองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 2ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคจบมาจบชื่อ
1: ทองเลื่อนค่ะทองเลื่อนทับแป้น
0: เคยตั้งแล้วเนาะคุณทองเลื่อน
1: จ้าเคยสั่งพี
0: ่โอเคทองเลื่อน
1: เก็บเงินที่บ้านนะคะ
0: เก็บเงินปลายทางก็มีดีท็อก2แปะกล้วย2โอเคนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณนะสวัสดีค่ะจ้าจ้า
1: ขอบคุณครับพี
0: ่ค่ะค่ะเราคิดว่าเขาจะเอาแต่ดีท็อกเมื่อวานคนนั้นเขาจะเอา2บอกทำไมไม่เอา3ล่ะเพราะว่ากินอยู่แล้วนะเขาเออได้ไปนะแหมมาขายของเวลาหมดแล้ว นะอะไรที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาสวัสดีค่ะ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: ห่วยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: จนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัตโคก
12: ไอ้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 081 02-290-1691
13: ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้
14: 2. กระเทียมมีคุณสมบัติเสมือนยาปฏิชีวนะฤทธิ์ของกระเทียมที่คุณสมบัติเปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงลดการเกิดภูมิแพ้และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดหอบหืดไซนัสหูอักเสบเป็นต้น
13: มีส่วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดโดยไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากการวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอัลลิซินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL คอเลสเตอรอลได้ดีเพราะกระเทียมสรรพคุณมากมายต่อร่างกายแต่รับประทานยากสำหรับบางคนเราจึงเสนอทางเลือกใหม่น้ำมันกระเทียมสกัดรับประทานง่ายไร้กลิ่น
14: สนใจซื้อน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นได้ที่0812901691โทร0812901691คุณภาพน้ำมันกระเทียมสกัดเหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด
15: จากผู้ใช้จริง
16: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
15: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
16: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
15: ข้าว89
16: ค่ะไปข้าวเจ้า
17: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
18: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ก็ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
19: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
16: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
17: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
18: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
19: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
16: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
17: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
18: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
17: กระสอบสีเขียว
19: ของมารวยทีวี
16: ใช่
20: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
21: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
14: 0812901691 0812901691
22: ชูโกโก้

0: วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายหาอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
2: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตร

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมาแล้วจ้าสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1000

91.75 ครับสถานีวิทยุคนเมืองลพบุรีครับโรงเรียนสักแก้วลพบุรีเนี่ยเนาะ 90.75 ครับแล้วก็สถานีวิทยุจอสอ1กรุงเทพครับมาแล้วนะฮะมาแล้วแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีด้วยนี่ครับถ้าข่าวไม่คลาดเคลื่อนข่าวไม่ผิดอะไรนะวันนี้เราจะมีนายอำเภอคนใหม่นี่ที่อำเภอลำสนธิย้ายมาจากอำเภอบ้านสร้างเอาจริงๆแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวปลอมหรือเปล่าคำสั่งปลอมหรือเปล่าเมื่อคืนดูใน TikTok ปรากฏว่าเช้านี้มานั่งดูคำสั่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างครับจังหวัดปราจีนบุรีมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและย้ายนายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีกำหนดเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9ตุลาคมวันนี้นะครับก็ลพบุรีก็เลยได้คนเก่งมาอีกคนนึงนี่ที่ลำสนธิไม่ใช่คนเก่าไม่เก่งนะคนเก่าเขาก็เก่งอยู่แล้วก็ต้องมีหน้าที่โยกย้ายกันไปตามวาระก็เรียกว่าคำสั่งช่วยราชการกรณีพิเศษอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งกรมการปกครองที่287/2569ลงวันที่6ตุลาคม2569สั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนแป๊บเดียวมาเลยครับมีคำสั่งย้ายจากโรงเรียนในอำเภอมาอยู่ที่ลำสนธิจริงเท็จประการใดอันนี้ดูจากหน้าคำสั่งของกรมการปกครองแล้วก็ไม่น่าจะเป็นข่าวปลอมอะไรแล้วนะนะครับคำสั่งนี้ดูจากหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ว่ากันไปมาได้งานตัวแล้วนะครับพร้อมกับเพลงเพราะๆที่เอามาฝากพี่น้องบ้านเราโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือปุ๋ยดีที่ควรคู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเรานะครับราคาไม่แพงคุณภาพแสงทางโค้งจ้ะนะฮะโกโก้รสเริ่มอร่อยเริ่มประเสริฐสีครับกาแฟลิต้าเอ็มโก้น้ำมันกระเทียมสกัดเย็นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งนะฟังสรรพคุณไว้เฉยๆก่อนสิ้นเดือนเขาจะเริ่มผลิตแล้วสำหรับน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นพี่ปั้นบอกได้รับแล้วล่ะได้รับแล้วนะอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลสั่งไปแล้วได้รับแล้วของพี่หมูเพิ่งส่งไปเมื่อวานนี้นะพรุ่งนี้น่าจะถึงนะพี่หมูเนาะอยู่ในตัวจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็วันนี้ก็โอ้โหเพลงเยอะนะชื่อเพลงเนื้อทิพย์ของพ่อทูลทองใจนี่ถูกใจลุงลิมขอวังบางประมาราชวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีนะครับพี่ปั้นของเราจากอุดัยเจริญขอฟังเพลงผู้เสียสละนะพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีจะฟังโอ้โหบางกอกเนี่ยโอ้โหนี่หรือบางกอกบุษบาอธิษฐานเนาะแล้วก็มีศักดิ์โกศลร้องเพลงนางในอารมณ์พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมาดาวลืมฟ้าเสียงร้องของพงษ์ชายมึงสิงห์พี่ณรงค์ขอมาจากบ้านหมอสระบุรีมีเพลงสาวเพชรบุรีจากสาวสวยมหาสอนบ้านหมี่ครับแล้วก็พี่ทองใบแจ่มแจ้งวันนี้อยากจะฟังเพลงสาวอยู่บ้านใดนี่คือเพลงเพราะๆที่เอามาฝากพี่น้องบ้านเราอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จรับประทานเลยครับยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตา2เม็ดนะครับก่อนนอนก็รับประทานโปรมิกออยล์บำรุงตับบำรุงไตฟื้นฟูไตด้วยโปรมิกออยล์ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
บรรเทาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทานไทยแคลพลัสครับกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนกินก่อนนอนนะมะระคินกรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้สำหรับท่านนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่สามารถรับประทานมะระคินกของไทยทิพย์โอสถได้นะครับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตะบนก็ใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลหรือจอยมิกฟู้ดเป็นชนิดผงชงน้ำดื่มคือผู้ที่สนับสนุนรายการเราในช่วงนี้โทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้างร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะที่ร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกสุพรรณบุรีมีจำหน่ายนะโปรมิกซ์ออยล์นะครับร้านเชมูก็มีอยู่แล้วนะหงอยู่โอสถสิงห์บุรีก็มีนะร้านนำเวชโอสถหนองม่วงร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็มีนะไปซื้อไปบอกไม่มีโทรหาลุงช้างเลย0812901691เดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พูดดังไม่ได้เสียงมันพุ่นพัดไงไม่รู้ทำไมผมไปฟังสายันสัญญาร้องครับผู้เสียสละครับพี่ป้านจากอุดัยเจริญคนกะหลงสตูลขอมาจ้า

0: ึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: พี่สาวจากกรุงเทพส่งข้อความมาบอกได้รับโกโก้แล้วเช้านี้ชงน้ำดื่มแล้วนะครับชงน้ำร้อนๆโกโก้1ซองโอ้ยสมคำล่ำลือเยี่ยมยอดเลยขอบคุณมากขอมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับและอย่าลืมดูแลสายตาด้วยนะช็อกโกโก้เนี่ยก็มีโกจิบุริด้วยนะดูแลสายตาดูแลสมองมีใบแปลกล้วยด้วยนะครับสำหรับท่านที่บอกโทรมาถามมีใบแปลกล้วยขายไหมไม่มีครับแต่มันอยู่ในโกโก้ซูนี่แหละนะดูแลสายตากันวันนี้ยาย่าบิงก็ได้หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้นะแล้วแต่วันละครั้งเดียวนะท้องว่างๆ2เม็ดเลยอย่ารอช้าครับเสียงร้องของบุษบาอธิษฐานครับโอ้โหบางกอก

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ขึ้นราคาแล้วน้ำมันนะทุกชนิดเลยเมื่อตอนที่5เนี่ยมั้งเนี่ยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด3สลึงครับยกเว้น E20 B20 E85ราคาคงเดิมมีผลวันนี้นะครับส่งผลในราคาน้ำมันบินซินราคายึด45.83 บาทแก๊สโซฮอล์95 36.84 บาทต่อลิตร E20 31.84 E85 27.78 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์91 36.47 บาทดีเซล B7 ราคา37.54 บาทB20 32 บาทราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพอ้าวโชคดีคนไทยเราได้ใช้น้ำมันราคาแพงเว้ยสบายใจนะไปฟังครับสักโกศลร้องเนาะนางในอารมณ์พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมาครับโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะที่บ้านหมี่มีร้านลีแซโอสดร้านเดียวนะครับตะโคกสำโรงอะเยอะในวัดป่าเลไลก็ร้านปาลามาสมุนไพรกับร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลสุ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีแป๊บๆเดือนตุลามาวันที่8แล้วเนี่ยวันที่9แล้วเนี่ยดูสิไวจริงๆเลยนะบางคนยังทำตัวไม่ได้เลยนะเกษียณมา9วันแล้วเนี่ยยังคิดจะแต่งตัวไปทำงานนี่ก็มีข้าราชการนี่เกษียณในยุราชการดูลุงช้างไงแป๊บๆ11ปีแล้วโอ้โหมันทำไมไวจังไม่รู้เงินเดือนไม่ขึ้นเลยบำนาญไม่ขึ้นเนี่ยคุณนายบำนาญเป็นไงอย่าลืมดูแลกันนะเรื่องกระดูกและข้อถ้ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุนหาไทยแคลพลัสมารับประทานถ้าจะให้ดีนะพบแพทย์พบหมอนะจะได้เอาแคลเซียมมารับประทานจากโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ทานไทยแคลพลัสควบคู่กันไปด้วย2กระปุก500บาททานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถทานคู่กับน้ำมันงาดำก็ได้ไม่ผิดกติกาวันละครั้งละ2เม็ด2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 บาทก็แถมฟรีให้กระปุก1จ้ะพี่ณรงค์ครับนู่นจากบ้านหมอสระบุรีวันนี้อยากจะฟังดาวลืมฟ้าของพระชายเมืองสิงห์

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: เอานะกินก่อนนอนเท่านั้นนะเวลาอื่นไม่เหมาะแล้วนะพี่ตองใบก่อนนอนก่อนนอนกระดูกก๊อบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบเนี่ยคำพูดของพี่ทองใบเขานั้นเนี่ยสโลแกนใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบเนี่ยอย่าลืมไปทอดกฐินบ้านแกละกันวัดหนองไอแยงอ่ะนะ22พฤศจิกายนส่งข่าวมาเดี๋ยวเราจะส่งท้าย2เพลงครับเพลงนี้ยาวหน่อยสาวเพชรบุรีที่สาวสวยมหาสอนเขาขอมานะครับและตามด้วยสาวอยู่บ้านไดที่พี่ทองใบแจมแจ้งขอมาให้กับสมางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วทันเสด็จสาววังบนสาวสนนกร้องลานบังลานอำนวยบิวตี้พี่จ่าพนมชมวงพี่ผลประสิทธิ์มุ้ยไทยน้องแดงน้องมณิตลุงช้างประช่ำและแฟนรายการทั่วประเทศทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-7805
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวิรยุทธ์จี้รัฐบาลแยกให้ชัดระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารผิดพลาด พร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีด้านนายเจเซตยืนยันว่ารัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: อย่าองผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายวิรยุทธ์ได้จี้รัฐบาลแยกให้ชัดเจนระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการผิดพลาดนะครับพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่นายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาขอให้เสนอแนวทางช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการบริหารจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้แทนโดยนายวีรยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยจีด้าพบพื้นที่น้ำท่วม45จังหวัดรวมกว่า5ล้านไร่และลุ่มน้ำบางปะกงอาจต้องใช้เวลาถึง38วันจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้รัฐบาลแยกให้ชัดว่าความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบขณะที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพียงเวลาสั้นๆทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าส่วนใดเป็นภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่พร้อมขอให้ฝ่ายค้านเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองส่วนการเยียวยารัฐบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายโดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมและยืนยันว่าหากส่วนใดล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบและนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการต่อนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะครับได้เผยข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับได้สะท้อนวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและอีกหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับจากการประเมินพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวม45จังหวัดนะครับเสียหายแล้วกว่า5ล้าน 120,000 ไร่โดยเฉพาะภาคกลางนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า 4,900,000 ไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 1,580,000 คนกว่า 21,800 ครัวเรือนนะครับในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลางนะครับมีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่นะครับขณะที่สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่มีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
6: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
4: 7 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: เสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
4: ข่า
1: ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรครา และใบขาวผสมปราบรา กับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:18 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3แล้วค่ะเจอกันมา2รอบแล้วนะคะ 03:00-04:00 ที่นี่จทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็5:00-6:00ไปเก็บตกที่วสป.612แล้วก็กลับมาตอนนี้6:00-7:00แบบนี้นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องเล่าข่าวสารเหตุบ้านการเมืองมานำเสนอกันแล้วก็เคล็ดลับสุขภาพจากสมุนไพรจิราค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: คุณผู้ฟังคะเช้านี้วันที่9ตุลาคมนะคะศุกร์ที่9ตุลาคมวันนี้เริ่มต้นแล้วค่ะล้างท้องกันนะคะสำหรับเทศกาลกินเจนะคะช่วงเวลาที่หลายคนหันมางดเนื้อสัตว์กินอาหารจากผักเต้าหู้หรือโปรตีนทางเลือก9วัน9คืนเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดเบาสบายเป็นการทำบุญไปพร้อมๆกันช่วงนี้ก็จะเห็นธงสีเหลืองปักเต็มไปหมดตามร้านค้าต่างๆบางคนก็สวมชุดสีขาวเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์เรียกได้ว่าเป็นประเพณีและเป็นโอกาสที่ทำให้ร่างกายพักจากเนื้อสัตว์ไปในตัวนะคะเทศกาลกินเจของทุกๆปีก็จะตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนแต่ว่าจะเป็นเดือน11ก็คือเดือนตุลาคมของไทยตามปฏิทินสากลนะระยะเวลา9วัน9คืนซึ่งในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่10-18ตุลาคมนะคะบางท่านก็จะเริ่มล้างท้องกันในวันนี้ในมื้อเย็นก็คือปรับให้ร่างกายได้รับรู้ว่าเราจะละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็เริ่มต้นกันในวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนะคะพอวันที่19เช้าหมอตรู่ขึ้นมาก็กินอาหารตามปกติเลยค่ะทำไมต้องล้างท้องด้วยอ่ะเพื่อเป็นการปรับสภาพและทำความคุ้นเคยนะครับปรับสภาพของร่างกายเจคืออะไรในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอุโบสถหรือหมายถึงการรักษาศีล8ของศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะไม่เหมือนมังสวิรัตนะคะมังสวิรัตเนี่ยกินไข่ได้กินนมได้แต่ว่าเจกินไข่ไม่ได้นะส่วนประกอบอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัตว์นมไข่ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รักษาศีลประพฤติตัวที่ดีทั้งกายวาจาและใจด้วยค่ะว่ากันว่ามีมา400กว่าปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังตำนานเล่าขานกันยาวนานมากอะไรที่ไม่กินผักที่มีกลิ่นฉุนหรือมีกลิ่นแรงๆหัวหอมต้นหอมใบหอมกุ้ยช่ายกระเทียมใบยาสูบบุหรี่ยาเส้นเพราะฉะนั้นต้องงดสูบบุหรี่และดื่มสุราในช่วงนี้ด้วยไม่กินเนื้อสัตว์และอาหารที่มีส่วนประกอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไขมันไข่เลือดนะคะสมมุติว่าเราดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเป็นครีมเทียมไม่ได้นะคะต้องเป็นครีมมะพร้าวอันนี้ได้ห้ามกินอาหารที่มีรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดเปรี้ยวจัดไม่ได้นะมันจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆในร่างกายทำให้ไม่สงบในช่วงถือศีลกินเจค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องห้ามที่สุดเลยก็คือคนที่ปรุงอาหารค่ะต้องเป็นคนที่กินเจด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลกินเจก็จะไปรวมกันอยู่ในสถานที่ที่มีคนกินเจทั้งหมดค่ะโรงทานศาลเจ้าเพราะคนที่ปรุงอาหารเจก็ต้องกินเจด้วยจ้ะใครที่ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ไม่ต้องมาเป็นแม่ครัวเลยนะคะเก็บความปรารถนาดีไว้ก่อนบางท่านนี่ถึงขนาดถ้วยจานชามนี่ไม่ปนกันเลยนะแยกจานแยกชามเลยนะคะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่พูดจาหยาบคายไม่โกหกยุยงส่อเสียดหรือพูดจาไม่เป็นสาระอันนี้ข้อนี้ปุ้มตกไปเลยค่ะ กินเจกับเขาก็จริงนะแต่ถือศีลไม่ได้เลยอ่ะเอาแรกที่กินเจกันศีลเป็นบางข้อไอ้ชนิดที่แบบว่าไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ค่อยทำอยู่แล้วนะคะไม่เบียดเบียนชีวิตใครแต่บางทีก็บี้มดตบยุงนะช่วงถือศีลกินเจจริงๆบี้มดตบยุงไม่ได้นะเป่าๆไปมันกัดเราก่อนนะเนาะจริงๆไม่ได้เลยนะคะไม่พูดจาหยาบคายอันนี้ก็นิดนึงมีสะบดที่แก้ไม่ได้โกหกไม่โกหกอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกยกเว้นโกหกขาวเพื่อให้คนอื่นสบายใจอันนี้ก็ต้องมีบ้างแหละนะอาจจะมุสานิดนึงเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันคลี่คลายยุยงส่อเสียดยุยงก็ไม่ค่อยยุยงใครแต่ส่อเสียดอันนี้ไม่น่ารอดนะปุ้มว่าเนาะพูดจาไม่เป็นสาระอันนี้ไม่เกี่ยวกับปุ้มอยู่แล้วค่ะสาระล้วนขายอยู่ขายยาและข่าวสารร้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นรอดไป2ข้อหยาบคายและโกหกและส่อเสียดนี่ยุโยงกับส่อเสียดรอดไปค่ะโกหกต้องมีบ้างแหละเนาะมุสาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไม่ว่ากันห้ามดื่มสุราและของมึนเมาเอาอันนี้รอดค่ะ9วันแน่นอนห้ามดับตะเกียงทั้ง9ดวงอันนี้หมายถึงศาลเจ้าและโรงทานต่างๆที่จะมีการจุดตะเกียง9ดวงไว้ตลอดเวลาต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงดับนี่แหละค่ะกินเจแล้วได้อะไรก็เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังช่วยปรับสมดุลในร่างกายเนื้อสัตว์เป็นหินผักผลไม้เป็นหยางกินเนื้อมากกว่าผักผลไม้ร่างกายร้อนเพราะนั้นปรับสมดุลค่ะเป็นการทำบุญด้วยไม่เบียดเบียนสัตว์โลกแล้วก็เพื่อละเว้นกรรมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการจ้างฆ่าเพื่อบริโภคถ้าเรางดเว้นเนื้อสัตว์ก็เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับหมื่นนับพันงั้นปุ้มก็ต้องห้ามยุยงส่งเสริมให้คนไปกินปลาหมอคางดำแหละต่อไปอ่านข่าวนี้ก็จะบอกว่าให้ไปจัดการกับปลาหมอคางดำนี่คงจะไม่ได้เนาะบาปงั้นก็ขอ9วันแล้วกันปลาหมอคางดำจะรอดจากวาจาปุ้มไป9วันนะคะก็ตามนี้ล่ะค่ะชากาแฟกินได้นะคะอาหารเสริมที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์จีรากินได้จ้าจีรากินได้ BGM ซอฟเจลก็กินได้จ้าขนมกรุบกรอบที่ไม่มีส่วนผสมของสัตว์นะคะพริกไทยกินได้ค่ะถือว่าเป็นสมุนไพรแต่ถ้ารู้สึกว่ากลิ่นฉุนก็ไม่ต้องกินขนมปังเจนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจค่ะแต่งหน้าฉีดน้ำหอมได้ไหมอ่ะถ้าถือศีล8ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังถือศีล8นี่ต้องห้ามเลยค่ะแต่งหน้าทำผมฉีดน้ำหอมนี่ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดถือศีล5ก็ทำไปเถอะโอ้ไหนๆก็เกิดมาขี้เหร่แล้วอ่ะ จะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ทำให้หน้าตาสวยสดงดงามหน่อยเถอะเนาะสดสดหน้ามาแบบสดๆเลยนี่มันก็บางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสาวๆอ่ะประมาณนั้นนะคะน้ำอัดลมได้ไหมได้นะคะแต่แบบหวานเจี๊ยบมานี่อย่าเลยผงชูรสผงชูรสจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลอ้อยอันนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผงปรุงรสนี่ไม่ได้นะผงชูรสได้ผงปรุงรสไม่ได้ค่ะช็อกโกแลตได้ไหมถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ค่ะถ้าเป็นช็อกโกแลตทั่วไปจะมีนมอันนี้ไม่ได้ค่ะนะคะคือบางคนมันจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับปุ้มตอนแรกๆปุ้มก็คิดว่ามันยากมากเลยนะคุณเลิศลักเป็นคนชวนค่ะคุณนายเลิศลักชวนตอนแรกปุ้มคิดว่ามันยากมากค่ะแต่พอได้ลองทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นถ้าออกกำลังกายไปด้วยนี่ดีกับสุขภาพเลยนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของแป้งนิดนึงนะเพราะว่าจะมีแป้งเยอะนี่แหละก็หวังว่ากินเจแล้วจะไม่โดนเทนะจ๊ะประมาณนี้นะเขามีแคปชั่นขำๆมาเจมีแต่ผักแต่คนน่ารักก็มีแต่เธออุ้ยได้อยู่นะคุณผู้ฟังอ้าวก็เป็นกำลังใจให้นะคะทำบุญด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะ

เป็นมา8เส้นทางนครนายกตอนนี้ท่านระดับน้ำลดลงก็จะประเมินสถานการณ์ซ่อมแซมค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเดี๋ยวนะเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะเขาเขียนผิดข้ามไปเลยแล้วกันปุ้มไม่อ่านเขาเขียนตำแหน่งผิดอาเถอะนายพิพัฒน์รัชกิจประการแจ้งเตือนมาให้สำนักงานทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุน้ำท่วมจัดการเส้นทางและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบประสานให้หน่วยงานของจังหวัดให้ความช่วยเหลือประชาชนในการจัดรถรับส่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงสำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกที่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะถนนสายนอย3001ทางหลวง305บ้านบางน้ำเปรี้ยวเส้นทางองครักษ์นครนายกระดับน้ำ50ซมรถเล็กยังสัญจรไม่ได้ค่ะถนนสายนอย5032แยกทางหลวงชนบทนอย4031ประตูระบายน้ำคลอง1องครักษ์ระดับน้ำ15ซมยังสัญจรไปมาได้ทางหลวงหมายเลข33บ้านอุโมงค์อำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์ระดับน้ำ25ซมยังสัญจรไปมาได้เส้นทางบางใหญ่องครักษ์บ้านโพแทนองครักษ์นครนายกนะคะแล้วก็สะพานข้ามคลอง29ฝั่งใต้วัดราชศรัทธาธรรมอำเภอองครักษ์แล้วก็ถนนสายทางหลวงสาย3369บ้านพระอาจารย์องครักษ์นครนายกบางพื้นที่เนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้เร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทขอให้ตรวจสอบทุกเส้นทางที่มีน้ำท่วมถ้าระดับน้ำลดลงก็จะประเมินสถานการณ์ในการซ่อมรุงเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเมื่อตะกี้ที่ปุ้งข้ามไปก็คือหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาลงตำแหน่งผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าไทยรัฐลงผิดลงเป็นกระทรวงอื่นปุ้มก็เลยสะดุดนิดนึงเส้นทางนครนายกนะคะองครักษ์คุณผู้ฟังที่ต้องสัญจรไปมานะคะนาข้าวเนี่ยเสียหายไปประมาณ1,500,000กว่าไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 12,000 ล้านบอกเลยว่าเดี๋ยวข้าวจะแพงขึ้นแพงขึ้นจากนาข้าวหรือแพงขึ้นจากเราซื้อเพราะว่าผลผลิตข้าวนาปีอยู่ระหว่างการทยอยเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวเร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีนไรต์กับวีซ่าเร่งรวงนะทำไมต้องฉีดวัคซีนไรต์กับวีซ่าเร่งรวงเพราะว่าวัคซีนไรต์เนี่ยจะช่วยให้ต้นแข็งกันโรคกันเพลี้ยกันหนอนกันแมลงแล้ววีซ่าเร่งรวงก็จะเร่งให้ข้าวท้องไวแล้วก็เสมอกันไปทุกต้นคุณฟังเคยเห็นข้าวท้องพร้อมกันทั้งนาไหมถ้าไม่เคยใช้วีซ่าเร่งรวงนะได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มเอาไว้รวงก้มฉีดวีซ่า2อย่างเดียวนาข้าวมีแบบนี้ตอนนี้ถ้าหนูมากวนรีบฉีดเลยนะสมุนไพรปราบหนูนะเพราะข้าวกำลังใกล้ท้องหนูกัดเว้าแหว่งไปซ่อมกันไม่ได้แล้วนะจ๊ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีใช้100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดรอบนาเรา4ทิศมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้หมดแล้วนาท่านจะปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยอ่ะเขาประเมินสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่25กันยายนไปจนถึง14ตุลาคมด้วยความหวังว่าจะเริ่มคลี่คลายกันในช่วงนั้นสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท
หรือประมาณ 0.

0: 0.06% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศคาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะมีความเสียหายประมาณ 150,000 ขออภัยค่ะ 1,500,000 ไร่ความเสียหายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะว่าสถานการณ์น้ำก็ยังไม่ยุติทั้งยังเสี่ยงต่อฝนที่ตกหนักมวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนและการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำนะนาข้าวนาปีที่กำลังทยอยเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบนะคะพื้นที่ปลูกข้าวหลักบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบางปะกงและแม่น้ำแม่กลองนี่ค่ะผลิตผลที่กำลังจะทยอยเก็บเกี่ยวอาจจะเสียหายเพิ่มเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ยุติจับตาระลอกใหม่ในช่วง11-14ตุลาคมนี่แหละรวมถึงอิทธิพลของมวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแหล่งปลูกข้าวหลักที่สำคัญคือพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนี่แหละพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญเลยแล้วก็ข้าวนาปีทยอยเก็บเกี่ยวนะคะคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะได้เก็บเกี่ยวประมาณ 65% ของผลผลิตทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วข้าวนาปีเนี่ยราคาน่าจะเพิ่มขึ้น 18%อันนี้เป็นข้อสรุปจากศูนย์วิจัยของธนาคารกสิกรไทยปุ้มก็อยากรู้ตรงนี้ค่ะว่าบรรดานักวิจัยที่เขาบอกว่าข้าวจะเพิ่มขึ้น 18% เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากที่เราได้ขายใช่ไหมหรือเพิ่มจากที่เราซื้อสงสัยจะเป็นที่เราซื้อแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้ไอ้เรื่องของความชื้นเนี่ยสำคัญมากนะว่าตอนนี้ก็เจอฝนเจอแบบนี้เนาะข้าวก็จะมีความชื้นก็จะโดนหักกันซะละมากกว่าก็แนะนำเลยนะคะว่าวีซ่า2ที่ฉีดตอนรวงก้มเนี่ยเมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีแล้วก็ไม่มีความชื้นเขาทำให้เมล็ดเต่งใสแล้วก็ไล่ความชื้นแต่ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันที่คุณเคยใช้ที่ทำให้เมล็ดเต่งใสเนี่ยมันดึงเอาความชื้นเข้ามาค่ะเพราะนั้นเวลาไปตรวจวัดความค่าความชื้นเนี่ย25 30อย่างเงี้ยโอ้หักกันบรรลือโลกเลยแต่ถ้าเป็นวีซ่า2เสียบปุ๊บ5 10เต็มที่สุดๆไม่เกิน18อันนี้คือหนักสุดที่เคยเจอนะคะส่วนใหญ่จะบอกว่า0ไม่มีความชื้น5เนี่ยค่ะประมาณนี้แต่ฤดูกาลแบบนี้ต้องยอมรับว่าต้องมีบ้างแต่ไม่ใช่25มันไม่ใช่ค่ะรับรองได้ว่าเต็มที่เลยที่ปุ้มเคยเจอหนักสุดมีความชื้นเลยเขาบอกว่า18อันนี้คือฤดูที่ฝนตกแบบนี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวหนีน้ำด้วยเนี่ยนะคะแต่โดยปกติแล้วใช้วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มความชื้นน้อยมากค่ะเป็น0ในข้าวนาปลังช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆคือถ้าฝนติดต่อกันยาวนาน30ชั่วโมงและสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยปริมาณฝนจะสูงกว่าปกติ4เท่าท่วมแน่ๆเนี่ยค่ะผลกระทบต่อข้าวนาปีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะยังประเมินจากความเสี่ยงในช่วงระลอกใหม่11-14ตุลาคมแล้วก็ปริมาณน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ลุ่มต่ำ11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการเพาะปลูกชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้พื้นที่สำคัญสำหรับแหล่งปลูกข้าวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นผลผลิตข้าวนาปีที่กำลังรอเก็บเกี่ยวด้วยแล้วก็น้ำท่วมภาคกลางเนี่ยดันราคาข้าวเสี่ยงเพิ่ม 18% ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวข้าวนาปีเนี่ย 14% ของพื้นที่เพาะปลูกหลักทั่วประเทศแล้วก็เป็นแหล่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้เลยค่ะโดยเฉพาะเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอาจส่งผลให้ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้น 18% นะคะแต่พื้นที่ข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ 61% ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนอย่างภาคกลางนะคะนี่แหละแล้วก็ยังต้องติดตามความเสี่ยงต่อผลผลิตและมูลค่าความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะผ่านไปไวๆนะคะนาข้าวที่อุทัยธานีเนี่ยจมไปกับน้ำเลยไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็หวังว่าจะฟื้นฟูได้นะคะวัคซีนไรกับปราบรานะคะคุณผู้ฟังวัคซีนไรกับชีวภาพปราบราสำหรับนาข้าวที่ต้องการฟื้นฟูแต่ถ้าเป็นพืชไร่ไม้ผลนี่วัคซีนเอกับปราบราค่ะชีวภาพปราบราคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะมีเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาททยอยโอนแล้วนะคะผู้ประสบภัยรอบแรก5จังหวัด68ล้านบาทนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้มติคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทน้ำท่วมได้ 9,000 น้ำล้อมได้ 5,000 เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวแฟลตคลองจันได้คลายความกังวลทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมและน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตได้สำรวจแล้วว่าน้ำท่วมจริงเข้าหลักเกณฑ์พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยเดี๋ยวนะสมมุติว่าผมอยู่ในแฟลตคลองจันอันนี้คือน้ำล้อมแต่ไอ้ที่น้ำล้อมเนี่ยรถกูจมนะได้ 5,000 กรรมของครูจริงๆเลยเนี่ยแล้วไอ้ที่น้ำท่วมเคหะคลองจันหรือน้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติหรือมันเป็นความบกพร่องอันนี้เป็นชาวเมืองหลวงนะเนี่ยน้ำล้อมลาดกระบังเคหะชุมชนร่มเกล้าน้ำล้อมเหมือนกันรถกูจมนี่น้ำล้อมแต่น้ำท่วมเข้าบ้านหมู่บ้านจัดสรรสวยหรูน้ำท่วมไปครึ่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านเป็นล้านได้ 9,000 พี่น้องประชาชนก็ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยตอนนี้ส่วนพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาล่ะเขาบอกว่าอย่างแฟดคลองจันเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์อานามินมันละน้ำล้อมนะใช่ปะก็เห็นถึงสภาพความเดือดร้อนอ่ะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้หมดเหมือนกันไม่ได้ท่วมไปถึงแต่มันไปมาลำบากน้ำล้อมไงเมื่อวานนี้ธนาคาร
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 085519025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรซ์ 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: จ้ากินแล้วดีมากเลยจ้าพอกินแล้วก็ระบบการหายใจอ่ะก็ดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยปกติเนี่ยไม่อยากให้ตอนเย็นเลยพอตอนเย็นเนี่ยจะบ่นหายใจไม่ออกแล้วเหมือนว่าก็แย่แล้วเนาะเพราะว่าพ่ออ่ะเหมือนเข้าห้อง ICU มา2รอบแล้วแอแอตอนแรกก็เหมือนกินยาโรงพยาบาลก็เหมือนแบบมาเนี่ยพอตกเย็นก็แน่นหายใจไม่ออกแต่พอกินยาคุมไปประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยอาการก็ดีขึ้นพอตอนนี้ก็เหมือนมีแรงช่วยฝาดบ้านนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่อยากให้ทำหรอกเพราะว่าเหนื่อยเวลาทำอะไรแล้วก็เหนื่อยเหมือนว่าแกเป็นโรคที่ว่าหัวใจเต้นผิดปกติไงพอนั้นเสร็จมันก็จะทำให้แน่นแล้วก็เหนื่อยอ่ะจ้ะก็81พ่อ81แล้วจ้ะก็เหมือนเนาะก็คุณภาพดีอ่ะคุณปุ้มแบบรู้สึกแบบดีจริงนะก็กินคู่กับโรงพยาบาลเนี่ยคือแบบเหมือนกินไปสักประมาณอาทิตย์นึง2อาทิตย์เนี่ยคือพอเริ่มจะหมดตะกุกเนี่ยคือเห็นผลเลยไงอาการก็แบบดีขึ้นดีขึ้นเนาะจากแบบตอนแรกไม่อยากให้ตอนเย็นเลยพอตอนเย็นนี่แบบทรมานทั้งคนเป็นคนแบบจะเฝ้าเลยเนาะจ้า
4: ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งให้อาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไม้โรคเขียวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรคโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีเน่ฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่
5: ตอนนี้หน่อไม้ฝรั่งเป็นไงมั่ง
6: มันก็รู้สึกว่าเขียวดีนะแล้วก็ไอที่เป็นโรคอ่ะแต่มันก็ไม่ลามไปไหน
5: แล้วไงอีก
6: มันเขียวเขียวดีรู้สึกว่าดีอ่ะคุณสั่งต่อ
5: ดีกว่าเดิมไหมอ่ะ
6: ดีดีดีกว่าเดิมจ้ะรู้สึกว่าดีกว่าอย่างอื่นที่ใช้มา
5: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: แจ้ง
2: สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคม
7: ีฮัลโหลค่ะคุณปุ้ม
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้าป้าจงรักเด้อจะสั่งยา
8: จ้า
6: อีไรวัคอีไร
8: จ้า
6: เอาอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาเรื่องตามมาคุณปุ้มเอ้ยได้ผลเกินคาดเลยแต่ข้าวเยอะจากไม่เคยได้เลย
8: อุ้ย
6: ก้าวไรคนอื่นเขาได้กันแก่สามเกียนสี่เกียนป้าได้ต้องเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนห้าสิบถังเกือบได้ไล่ละได้ละ80ถัง
8: แล้วรอบนี้ที่ตามที่ผมบอกก็จะได้ไล่ละเกวียน
6: สาธุอีแม่เลยขอให้ไล่จริงๆเถอะ
8: เขาไม่ได้กันอย่างนี้นะคะถ้าใช้วัคซีไรตลอด
6: ใช่บอกใช้ดีมากก็ยังบอกลูกสาวบอกว่าเนี่ยลองใช้บอกหนูมีเบอร์ป้าหนูมีเบอร์ลูกสาวของป้าน่ะนั่นแหละเดี๋ยวคุณพุ่งจะส่งมาวันไหนจะบอกป้าป้าจะได้เตรียมตังค์ไว้เด้อ
8: ป้าชื่อ
6: จงรักคงสมบูรณ์
8: จ้ะวัน
6: จ้ะ
8: วันศุกร์ค่ะ
6: จ้าจ้าจ้าจ้าจ
8: ้
6: า
8: จ้า950ขอบคุณค่ะ
6: จ้าจ้าจ้าจ้า
8: สวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเหี่ยวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรคโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีเน่ฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียว
7: น้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาค่า

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิ
6: เยียวยาน้ำท่วม20จังหวัด 38,076 ครัวเรือนถึงมือประชาชนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลัง